0: จากนี้คณะได้มีการประชุมบูรณาการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มณฑลทหารบกที่42รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องมีสภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยใดเป็นหน่วยหลักและหน่วยสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วด้านกองทัพได้ยืนยันความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทุกระดับโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบกพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนวนภาสมัครสมานรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: อเล็กซ์สกอตต์มิดฟิลด์วัย23ปีทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาร์มัธในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ขอถอนตัวออกจากแคมป์ทีมสิงโตคอมรามหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อคอร์ดิเซปหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยเจ้าตัวจะเดินทางกลับต้นสกัดเพื่อขอเข้ารับการประเมินอาการเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นมีความกังวลว่าสกอตต์อาจจะต้องหยุดพักรักษาตัวประมาณ 6-8 สัปดาห์หรือราวๆ2เดือนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติอังกฤษและบอร์นมัธในช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่หนาแน่นผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3โครเอเชียที่เหลือ10คนแพ้สเปน 1-2 อังกฤษชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 ลีก B กลุ่ม1สกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย 1-2 สวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ 3-0 ลีก C กลุ่ม1อาร์เบเนียชนะซานมาริโน 2-1 เบลารุสชนะฟินแลนด์ 1-0และลีก4กลุ่ม3มอลดาวาแพ้สโลวาเกีย 0-4 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายซินเจียคาราอุสนักเทนนิสมือ95ของโลกจากออสเตรียแพ้นิโคล่าบาจิสโควานักเทนนิสมือ34ของโลกและเป็นมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก 1-2 เซต 0-6 6-4 และ 3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดินัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาที่ Army Radio นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ARMY RADIO Army เว้นวรรค Radio นะครับซึ่งเป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้ทั้งภาค AM และ FM ทั่วประเทศครับ
1: ครับก็สามารถที่จะร่วมจัดรายการกับเรา2คนได้นะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้สถานการณ์ฝนเรื่องของน้ำเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูเหมือนในส่วนของการเยียวยาอาจารย์หลายคนมีการถามกันมาบอกว่าเอ๊ะบางบ้านเนี่ยท่วมทำไมบางบ้านได้ 9,000 บางบ้านได้รับเกณฑ์เยียวยาสูงสุด 10,000 แล้วก็ถ้ามีซ่อมบ้านด้วยอาจจะได้มากกว่านั้นเนี่ยนะครับล่าสุดในเรื่องของเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตามที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายงานรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16อันนี้อ้างอิงนะครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลักๆคุณพระดอนเนี่ยบอกว่าในส่วนของการเยียวยาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการเกิดภัย
0: วันที่เกิดภัยอ๋อไม่ใช่วันที่น้ำลด
1: ไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: วันที่เริ่มเกิดภัยนะครับเพราะว่าถ้าก่อนนะครับ1ตุลาคม2569เนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ปพ.เดิมนะฮะแต่ว่าถ้าหลังถ้าวันเกิดภัยเนี่ยอยู่หลังในช่วงของวันที่1ตุลาคมไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่รัฐบาล
0: กรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเริ่ม 1 ตุลาคม
1: ก็คือสรุปให้เข้าใจเนี่ยตามที่หลายคนได้มีความสงสัยก็คือว่าง่ายที่สุดก็คือถ้าเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมจะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทก็คือเกณฑ์ปพ.เดิมแต่ถ้าเกิดภายหลัง1ตุลาคม2569ไปแล้วจะเข้าสู่ระบบประกันภัยหรือว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับ โดยกรณีน้ำท่วมเบื้องต้นนี่ก็คือ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รวมค่าเสียหายได้สูงสุดนะครับไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือระบบประกันภัยเพราะฉะนั้นแม้จะท่วมเหมือนกันแต่เงินก็อาจจะได้รับไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบประกันภัยคนละช่วงเวลานั่นเอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ตอบคำถามหลายคนแหละหลายคนสงสัยอ่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: บางคนบ้านน้ำท่วมจนฝ้าลาขึ้นแล้วเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะทำไมจะได้ 9,000 บางบ้านก็ได้อาจจะได้เพิ่มเติมมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูกัน
0: ก็สรุปว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็จะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็ใช้ของปภ.คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของหลายคนแล้วก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท่านตอบแล้วนะครับกรณีที่มีหญิงสาวชาวรัสเซียเสียชีวิตจากในส่วนของการโรคที่เขามีการเฝ้าระวังกันแล้วเนี่ยหลายคนก็เฝ้าระวังว่ามันจะยังไงประเทศไทยที่การเฝ้าระวังสาธารณสุขเนี่ยเราพร้อมไหมท่านนายกก็ตอบบอกว่าในประเด็นนี้นะครับที่มีนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตที่ศูนย์วิจัยโรคการโรคในไซบีเรียเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะก็มีการเฝ้าระวังกันอยู
0: ่ตั้งการแล้ว
1: ตั้งการแล้ว นะฮะจริงๆก็เขาบอกว่ามีการตั้งมานานแล้วในส่วนของกรมควบคุมโรคสาธารณสุขเองเนี่ยเขาได้มีการติดตามสถานการณ์นะครับตั้งแต่เริ่มมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการระลอกนี่แหละแล้วก็ได้มีการมาตรการนะครับในการป้องกันต่างๆก็ให้เป็นไปตามแผนที่เขาได้มีการวางไว้เพราะว่าไอ้โรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยสาธารณสุขเองโดยกรมควบคุมโรคเขามีมาตรการของเขาอยู
0: ่
1: ระดับของการเฝ้าระวังวิธีการเนี่ยจะทำอย่างไรก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจในประเด็นนี
0: ้ยังไม่พบหลักฐานในการแพร่ระบาดเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ยังฮะ
0: ยังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังไงก็เชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะติดตามข่าวกันอยู่แหละ นะครับ
1: ใช
0: ถ
1: ่
0: ้า
1: ครับ
0: หากว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลใจเนี่ยเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็คงไม่นิ่งนอนใจ
1: ถูกต้อง
0: ก็
1: ครับ
0: คงจะมาประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบกันครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนี่อ่วมเลยโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้าง
1: อรไทย
0: โอ้อ่วมอรทัยเลยนะครับ
1: กับ
0: นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับก็หลักๆก็มีอยู่5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับเน้นย้ำการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่นะครับสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีครับ
1: ครับก่อนในประเด็นที่2นะครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเนี่ยท่านบอกว่าให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบนะครับจัดกําลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยก็เริ่มจากที่พักอาศัยของประชาชนก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆพื้นที่สาธารณะถนนนะฮะรวมถึงพื้นที่ก็ให้มีการกระจายแล้วก็วางแผนในการแบ่งกําลังในการดําเนินการครับ
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: ื
0: นี
1: ม
0: ้ส่วนที่สองใช่ไหมส่ว
1: ถ
0: น
1: ูก
0: ที่
1: ต้
0: ส
1: อง
0: าม
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ําลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ําประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
1: ครับก็ในประเด็นที่4เนี่ยก็คือการเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับก็คือรองรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวัง Emergency Operation Center ก็คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ให้มีการไปดูด้วยนะครับในเรื่องของกลุ่มเปราะบางทรัพยากรต่างๆที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ให้วางแผนพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆที่หลายคนเองก็อยากจะได้ความชัดเจนนะครับก็
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อเรื่องของการเยียวยานั่นเองนะครับก็ขอให้เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายที่ได้รับเงินช่วยเหลือให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้หลายคนก็มีการโฟกัสแล้วก็มีการเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำที่ไหลจากเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยมันก็จะไปในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีในเรื่องของฝนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ภาคใต้รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็ลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ไปที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดโดยได้นำบทเรียนจากอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับนำมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันล่วงหน้าเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการทำให้ทุกหน่วยงานก็คือมองภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันโดยนำข้อมูลด้านสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ศักยภาพของแต่ละหน่วยมาพิจารณาร่วมกันโดยเฉพาะการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่มีเขตการปฏิบัติการแตกต่างกันเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นหลักหน่วยงานใดสนับสนุนแล้วก็สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ครับ
1: ครับก่อนด้านพลเอกนรทิพย์ผุยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็อยู่ในคณะลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารทุกระดับทั้งกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์รวมถึงการประสานกับหน่วยพลเรือนในพื้นที่อันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนจึงเตรียมการครับ
0: ส่วนพลโทณัฐวุฒิภาสุวณิชพงษ์รองเสนาธิการทหารบกก็ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกผ่านกลไกศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งมีการจัดกำลังรองรับสถานการณ์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับกองร้อยกองพันไปจนถึงมณฑลทหารบกโดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและก็กำลังพลประสานงานทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่เพื่อให้สามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับก็ขณะในเรื่องของมิติในส่วนของกองทัพบกนะครับเรื่องของการช่วยเหลือประเด็นต่างๆใครที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้เห็นภาพในส่วนของบรรยากาศเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับที่ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับท่านได้มาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเสียงนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเราได้เห็นภาพหน่วยทหารระดมสรรพกำลังต่างๆเข้าช่วยเหลือนะครับกองทัพบกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใดบ้างและหลังจากนี้นะครับกระทั่งน้ำลดลงแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกเราจะดูแลฟื้นฟูในส่วนไหนและทำอย่างไรนะครับผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายท่านมีคำตอบในประเด็นนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับฟังพร้อมกันเลยครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกขอนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของกองทัพบกกับงานบรรเทาสาธารณภัยค่ะขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยทหารติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่กำลังประสบภัยพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมสำหรับการทำงานของกองทัพบกในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยนั้นไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งหน่วยงานในพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ปัจจุบันกองทัพบกมีการสนับสนุนกำลังพลในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยานพาหนะรถครัวสนามเรือและยานพาหนะทางทหารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนอาทิรถยานเกราะลำเลียงรถสะเทินน้ำสะเทินบกรวมถึงมีการใช้ระบบโดรนเพื่อช่วยตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นภาพพื้นที่จากมุมสูงและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้แบ่งออกเป็น3ด้านสำคัญด้านแรกคือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงการกรอกและวางแนวกระสอบทรายรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงกองทัพบกจะนำยานพาหนะที่มีขีดความสามารถเหมาะสมเข้าไปสนับสนุนเช่นรถ FTS รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีการนำรถ BTR 3S ซึ่งเป็นรถยางเกราะล้อยางพยาบาลเข้าไปสนับสนุนภารกิจการรับส่งและลำเลียงผู้ป่วยสะท้อนถึงการนำขีดความสามารถของกองทัพบกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในสถานการณ์จริงส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนการเดินทางทางถนนทำได้ยากก็จะใช้เรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และจิตอาสาด้านการแพทย์เข้าไปให้บริการประชาชนทั้งการตรวจสุขภาพประเมินอาการให้คำแนะนำและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้แม้ในช่วงที่การเดินทางยังไม่สะดวกนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยใช้รถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยเหลือภารกิจส่วนรวมในกรณีที่สถานการณ์มีความซับซ้อนหรือเป็นงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยปกติกองทัพจะนำศักยภาพของหน่วยทหารช่างเข้าไปสนับสนุนเช่นการจัดทำสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยมีการใช้รถสะพานหนุนมั่น MFBรวมถึงการปฏิบัติงานด้านการช่างเพื่อเปิดทางและสนับสนุนการระบายน้ำด้านที่3คือการเตรียมยุทโธปกรณ์พิเศษรองรับสถานการณ์ที่มีความจำเป็นกองทัพบกมีการเตรียมความพร้อมด้านอากาศยานสำหรับภารกิจส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากโดยมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk และ MI-17 ส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจะเข้ามาช่วยในเรื่องการตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงสนับสนุนการนำสิ่งของเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกตัดขาด สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้หนึ่งในพื้นที่สำคัญคือจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างซึ่งสถานการณ์น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรในหลายพื้นที่กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนการช่วยเหลือโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนการลำเลียงผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงการนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามขณะนี้บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วกองทัพบกจึงได้ทยอยเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยจะเข้าไปฟื้นฟูและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วในส่วนของข้อห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยให้ติดตามทางพื้นที่ประสบภัยเดิมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในทันทีหากเกิดฝนตกหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงอีกเรื่องคือความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติงานเพราะการช่วยเหลือประชาชนจะต้องดำเนินไปพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยสุดท้ายนี้กองทัพบกขอส่งกำลังใจไปยังประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทุกภาคส่วนที่กำลังร่วมกันปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้เราจะยังคงนำกำลังพลยานพาหนะเรือยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถต่างๆที่มีอยู่เข้าไปสนับสนุนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเพื่อระดับน้ำลดลงก็จะเดินหน้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ขอบคุณทีมงานโฆษกกองทัพบกนะครับพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ท่านผู้บัญชาการในแต่ละหน่วยนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยเหลือประชาชนนำสิ่งของต่างๆไปแจกประชาชนแล้วก็ไปยังศูนย์พักพิงด้วยที่วัดท่ากระทุ่มเมื่อวานนี้ในพื้นที่ก็น่าจะเป็นหน่วยของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะ
1: ดูแลกันอยู
0: ่ดูแลกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้ววันนี้ท่านเองก็จะเดินทางไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในโซนภาคกลางทราบว่าวันนี้นะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดแถบลุ่มเจ้าพระยาในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบก็มีจังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยท่านปลัดเนี่ยก็จะบินตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกนะครับในการบินสำรวจเส้นทางน้ำแล้วก็เตรียมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือด้วยนะ
1: ครับซึ่งเส้นทางการบินในวันนี้ก็จะเริ่มจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็จะไปดูในเรื่องของปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเรื่องของการระบายน้ำต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเลยขึ้นไปที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยานะครับหลักๆเส้นทางการบินเพื่อทำการสำรวจเนี่ยนะครับพร้อมที่ได้รับพร้อมที่จะเตรียมการรับมวลน้ำเหนือในครั้งนี้ก็จะเป็นแนวเส้นทางของการไหลแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลลงมาจากนครสวรรค์ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะไปยังพื้นที่ท้ายน้ำต่อไปก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดครับ
0: ครับนอกเหนือจากสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก1784แล้วนะครับก็ยังมีสายด่วนที่สามารถโทรแจ้งในเรื่องของรถเสียนะ
1: ครับ
0: ผ่านน้ำแล้วปรากฏว่ารถมันน็อกรถมันเสียขึ้นมาเนี่ยโทรไปที่1197โทรได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางจราจรอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ครับเราเห็นก็น่าสงสารนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังที่น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนบางคนเคลื่อนย้ายรถไม่ทันเนี่ยจอดเสียเป็นจำนวนมากนะครับคราวนี้ประชาชนก็กังวลอีกว่าเอ๊ะเราจะต้องไป จ้างเขามายกจ้างเขามาเคลื่อนย้ายหรือเปล
0: อ
1: ่า
0: ืม
1: คำตอบก็คือไม่ต้อง
0: มี
1: น
0: บ
1: ะคร ริ ับ
0: การ
1: มีบริการแล้วฟรีด้วย
0: คร
1: น
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ครับ
0: 1197นะฮะเน้นย้
1: คร
0: ำ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็ดูแลกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกรมการค้าภายในคุณผู้ฟังเขาก็เร่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของราคาผักแล้วก็ไข่ไก่ที่มันเพิ่มมากขึ้นจากผลกระทบอุทกภัยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ในประเด็นนี้นะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนอกเหนือจากนี้เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ9-18ตุลาคมนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับส่วนภูมิภาคจะเริ่มวันที่16ตุลาคมนี้โดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับทหารใหม่ผลัดที่2/2569ขณะเดียวกันทหารเก่าที่กำลังจะปลดเนี่ยในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็ร่วมกับหน่วยทหารอย่างกองพลพัฒนาที่1ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นช่างเชื่อมอาจารย์
0: ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานโลกต้องการมากๆให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปช่วยตอบคำถามอะไรต่างๆที่ท่านฝากคำถามเอาไว้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ
4: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของเรานั้นก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเป็นประจำอะไรที่ทำเป็นประจำไม่ว่าในทางดีไม่ว่าในทางร้ายล้วนมีผลกินเหล้าเป็นประจำนอนดึกเป็นประจำกินของหวานเป็นประจำนะครับกินเค็มมากเป็นประจำเครียดมากเป็นประจำสิ่งเหล่านี้จะทำให้สุขภาพเรามีปัญหาทำให้สุขภาพเราเสื่อมคนเรามันเครียดได้มันกินเค็มได้กินของหวานได้กินเหล้าได้นอนดึกได้แต่อย่าทำประจำอย่าทำบ่อยหรือว่าสุขลักษณะนิสัยที่ดีนะครับออกกำลังกายเป็นประจำคิดบวกเป็นประจำไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำใส่บาตรเป็นประจำนะครับกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำดื่มน้ำเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้สุขภาพเราดีนะครับทำให้ร่างกายเขาดีในการใช้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันไม่ว่าเรื่องบุญหรือว่าเรื่องบาปนะครับบาปเล็กๆน้อยๆถ้าทำเป็นประจำมันก็เยอะมันก็มีผลนะครับฆ่าสัตว์เป็นประจำเบียดเบียนสัตว์เป็นประจำโกหกเป็นประจำขโมยของเป็นประจำกินเหล้าเป็นประจำสิ่งเหล่านี้นานเข้านานเข้าอาจินกรรมมันจะให้ผลคนเราถ้าไม่มีครุกรรมคือกรรมหนักนะครับกรรมหนักในทางชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำลายพระอรหันต์นะครับทำโลหิตทำลายสงฆ์ทำโลหิตองค์พระพุทธเจ้าให้ห้ออย่างนี้มันมีโอกาสทำน้อยอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อคนเราไม่มีครุกรรมเนี่ยกรรมหนักไม่มีกรรมที่ทำเป็นประจำจะให้ผลเขาเรียกว่าอาจินกรรมในฝ่ายดีก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีกรรมหนักฝ่ายดีนะครับเช่นไม่ได้ใส่บาตรของพุทธเจ้าไม่ได้ทำสังฆทานไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ไม่ทำได้ทำสังฆทานกับพระพุทธเจ้ามีพระสอริยสงฆ์นะครับไม่ได้ทำบุญกับพระที่ออกจากฌานสมาบัติใหม่ๆโอกาสที่กรรมดีจะให้ผลเนี่ยก็คือกรรมที่ทำเป็นประจำนะครับอาจินกรรมที่ทำเป็นประจำเช่นทำบุญเป็นประจำใส่บาตรเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำนะครับอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังอย่างกับผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ทำน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินมานี่นะครับทุกวันเกี่ยวไข่ไปวัดถ้าไม่ได้ไปเองก็ให้คนอื่นไปวันหนึ่งนี่2แผงแผงหนึ่งนี่30ฟองทุกวันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรม2ชีวิตไปทุกวันแล้วก็เป็นเจ้าภาพทุกวันวันละ 1,000 บาทค่าอาหารนะครับทุกวันแล้วก็มี1เดือนนี่ก็จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ 5,000 บาทอีก1วันอันนี้ทำเป็นประจำบุญอย่างอื่นอีกตั้งหากนะครับบริจาคนู่นนี่นั่นโรงพยาบาลหรือว่าหลายๆส่วนในวัดในวาก็ทำเป็นประจำเมื่อเราทำเป็นประจำเนี่ยจิตมันเป็นกุศลเป็นตลอดนะครับมาตลอดมันก็จะค่อยให้ผลดึงสภาวะที่ดีๆมาให้ผลนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่ดีงามควรทำให้เป็นประจำสิ่งที่ไม่ดีนานๆทำดีกว่าท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับท่านผู้ฟังในเรื่องผีๆนะครับวิญญาณผีสาวชาวนาแม่ฟังดูชื่อเรื่องแล้วก็น่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ท่านอาจารย์นาทีลานโพท่านเคยเล่าไว้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเอามาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นาทีลานโพที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลังนะครับท่านบอกว่าผีที่มาแสดงตัวปรากฏให้พบเห็นนั่นคงจะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือผีดีกับผีร้ายผีดีก็คือวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างสงบตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนชีวิตเป็นการตายตามกรรมตามวาระการมาปรากฏตัวให้คนบางคนเห็นอาจจะเนื่องจากมีความรักความผูกพันทางใจระหว่างกันอย่างลึกซึ้งสายใยแห่งความผูกพันก็เป็นสื่อให้วิญญาณมาแสดงตัวให้เห็นได้หรือว่าผู้ตายกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีกรรมผูกพันกันมาเช่นมีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยากันวิญญาณก็มาปรากฏตัวให้เห็นการมาแสดงตัวเช่นนี้อาจจะมีเจตนาให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการมาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือมาปรากฏตัวเพื่อเตือนให้ระวังภัยอันตรายหรือมากล่าวเป็นในว่ายังมีความรักความอาลัยอยู่สำหรับผีร้ายนั้นส่วนมากเป็นวิญญาณของผู้ตายที่มักจะตายอย่างไม่สงบมีจิตใจตกถูกครอบงำด้วยอารมณ์เร่าร้อนด้วยความทุกข์เช่นมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือตายขณะที่มีความหวาดกลัวและได้รับความเจ็บปวดสุดขีดเช่นผู้ที่ถูกฆ่าตายในขณะตกใจสุดขีดเช่นประสบอุบัติเหตุต่างๆผีหรือวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างไม่สงบเช่นนี้มักจะเป็นประเภทผีร้ายคือมีเจตนาหลอกหลอนด้วยอำนาจโทสะต้องการให้ผู้ที่ถูกหลอกนี่เกิดความหวาดกลัวหรือมีความประสงค์จะกลั่นแกล้งคนอื่นให้ได้รับทุกข์เช่นเดียวกับตัวบ้างผีประเภทนี้เป็นผีน่ารังเกียจแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปเรื่องผีเรื่องแรกที่ท่านนำมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเป็นผีประเภทร้ายครับคือชอบหลอกหลอนให้เกิดความกลัวที่มาของเรื่องนี้เกิดที่บ้านวังยางตำบลวังยางอำเภอพรานานิคมจังหวัดสกลนครคนที่เป็นเจ้าของเรื่องชื่อคุณนิคมนามสกุลนาตราชเป็นเหตุการณ์ที่คุณนิคมประสบมาสมัยเป็นเด็กอายุ14ปีบ้านวังยางเมื่อปีพ.ศ.2519เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญถนนเข้าหมู่บ้านยังเป็นทางดินลูกรังไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านก็เป็นชาวไร่ชาวนาดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสมถะอาหารการกินก็มักจะหากันเอาเองตามธรรมชาติคือถ้าเป็นอาหารผักก็ปลูกไว้กินหรือว่าเก็บตามหัวไร่ปลายนาตามข้างรั้วใกล้บ้านถ้าเป็นอาหารเนื้อก็ออกไปส่อหาปูปลากบเขียดหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินได้พี่เขยของคุณนิคมเนี่ยเป็นหนุ่มต่างบ้านเพิ่งจะแต่งงานกับพี่สาวได้ 6-7 เดือนแล้วก็มาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายเพื่อจะช่วยทำนาพี่เขยคนนี้เป็นคนขยันถ้าว่างจากงานทำนาก็จะออกไปหาปลาหากบมาเป็นอาหารเสมอเวลาพี่เขยออกไปหากบหาปลาคุณนิคมก็มักจะตามไปด้วยตอนนั้นเป็นต้นฤดูฝนตกชุกท้องนาก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำชาวบ้านก็เริ่มไถกันแล้วเพราะว่าดินอ่อนนุ่มเมื่อฝนมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินเป็นอาหารได้ก็เลยอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะกบจะหาได้ง่ายหน่อยพี่เขยของคุณนิคมก็ถือโอกาสนี้ออกไปหากบหาปลาแทบทุกคืนกลับมาคราวไหนก็จะได้กบได้ปลาเกือบเต็มคล่องทุกครั้งเย็นวันหนึ่งฝนตกค่อนข้างหนักจนมืดค่ำแล้วฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดเพียงแต่สายฝนเปลี่ยนเป็นพรำโปรยละอองบางเสียงกบร้องระงมมาจากแหล่งน้ำในท้องทุ่ง พี่เขยคุณนิคมก็ชวนคุณนิคมออกไปหากบหาปลาฝนมันพรำพรำกำลังดีอย่างนี้หรอกบออกมาจับคู่กันเพียบเลยแหละแล้วคงจะมีปลามาเล่นน้ำใหม่แน่ไอ้คมไปหากบหาปลากับพี่หรือเปล่าไปที่พี่จากนั้นทั้งสองก็จัดเตรียมตะเกียงแก๊สแบบคาดติดหน้าพยางต่อลงมาที่กระป๋องแก๊สคาดติดเอวซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านใช้กันน้อยเพราะว่าต้องซื้อแก๊สทุกครั้งทำให้หมดเปลืองเงินไปเปล่าๆเมื่อเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนิคมกับพี่เขยก็ลงจากเรือนออกไปยังทุ่งนาท่ามกลางฝนพรำพรำคืนนั้นมีชาวบ้านบ้านอื่นออกไปหากบหาปลากันหลายคนมองเห็นจากแสงไฟจากไฟฉายบ้างตะเกียงโคมบ้างอยู่ไกลๆพี่เขยก็พาคุณนิคมแยกไปหากบหาปลาอีกทางหนึ่งเพื่อให้ห่างจากคนอื่นสองพี่น้องก็ถือฉมวกเดินไปด้วยกันเงียบๆแต่หน้าแปลกอยู่เหมือนกันที่มองหากบไม่ค่อยพบทั้งที่ได้ยินเสียงมันร้องระงมไปทั้งท้องทุ่งเดินไปตามคันนาเกือบ 6-7 กิโลเมตรได้กบใส่ข้องไม่กี่ตัวพี่เขยก็บ่ายหน้าไปทางหนองน้ำกลางทุ่งเพื่อจะไปดักแทงปลาช่อนที่ขึ้นมาเล่นน้ำใหม่ส่วนคุณนิคมนั้นชักจะอยากกลับไปนอนบ้านซะแล้วเพราะว่ากรำฝนจนหนาวไปทั้งตัวแล้วก็เริ่มจะง่วงแล้วแต่ว่าเกรงใจพี่เขยก็เลยไม่กล้าพูดจำใจเดินตามหลังพี่เขยไปเรื่อยเดินกันจนผ่านที่ดอนแคบๆมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มขึ้นอยู่กลางที่พี่เขยก็เดินอ้อมที่ดอนตรงนั้นไปยังหนองน้ำกลางทุ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลเดินเลยต้นไม้ใหญ่ไปประมาณ 4-5 เมตรก็ได้ยินเสียงเหมือนรูดกิ่งไม้ดังเพี้ยตั้งแต่ยอดลงมาแล้วก็มีเสียงดังตุบสนั่นคล้ายกับมีของหนักๆตกกระทบพื้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงกริ้งคลุกไปที่พงหญ้าก่อนจะเงียบหายไปพี่เขยกับคุณนิคมหันกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่ว่าไม่เห็นอะไรพี่เขยรู้สึกสงสัยก็เดินกลับเข้าไปดูที่พงหญ้าและบริเวณใต้ต้นไม้ก็ไม่พบอะไรผิดปกติก็เดินกลับออกมาพอคล้อยหลังออกมาไม่ถึง19ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเดิมอีกเหลียวกลับไปดูก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนเดิมเวลานั้นฝนตกพรำเป็นฝอยละเอียดลมสงบนิ่งแต่อยู่ๆกิ่งไม้ใบไม้ของต้นไม้ใหญ่กลับโยกไหวสู้ซ่าเหมือนหนึ่งมีลมแรงพัดผ่านหยดน้ำฝนที่เกาะติดตามใบนี่ร่วงพลูเห็นถนัดเลย
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องวิญญาณผีสาวชาวนาจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายหลายท่านเคยดื่มหลายท่านเคยกินก็จะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงสำหรับท่านที่ไม่เคยอยากจะให้ทดลองต้องลองท่านผู้ฟังต้องลองดูอร่อยทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีเป็นเนื้อนะครับไม่ใช่เปลือกบางคนบอกเป็นน้ำเปลือกมังคุดไม่ใช่คือเนื้อ1กิโลเนี่ยเอามาแบ่งทำได้ประมาณ4ขวดแค่นั้นนะครับทีนี้บางขวดก็จะมีหวานบางขวดก็จะมีเปรี้ยวบ้างเจอมังคุดที่ยังไม่สุกมากก็จะอมเปรี้ยวนิดนึงเจอมังคุดที่สุกมากหน่อยก็จะอมหวานนิดนึงคือเป็นรสธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์24ชนิดอันนี้สำคัญนะครับตัวสมุนไพรไทยนี่เราก็รู้ว่าตำรับยาสมุนไพรจะมีประโยชน์ยังไงนะผมเชื่อว่าทุกท่านรู้นะครับเข้าใจดีสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่เรื่องลือนะครับเรื่องลือมานานในเรื่องคุณภาพว่าดีหรือไม่ดียังไงแต่นี่เราก็มาผสมผสานกันอย่างลงตัว24อย่างคือแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปหามาแล้วก็เอามาผสมแล้วก็เอามาทำเองนี่หมดหลายตังค์นะครับหมดหลายตังค์แต่ว่านี่ไม่ต้องแล้วเอามารวมไว้ให้แล้วนะครับทุกอย่างก็ล้วนแต่มีประโยชน์ล้วนแต่ดีต่อสุขภาพนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ทดลองกินดูทีนี้วิธีทดลองนี่ขวดหนึ่งนี่จะบรรจุ250มิลลิลิตรขวดไม่ใหญ่มากแต่ไม่ต้องกินเยอะกินครั้งแรกกินใหม่ๆนี่อย่างน้อยกินครั้งละ30มิลลิลิตรคือในกล่องนั้นน่ะ นะครับในกล่องเวลาท่านไปซื้อมันจะมีแก้วเล็กๆแก้วตัวเล็กๆขนาด30มิลอยู่เอาเต็มนั้นก็พอไม่ต้องกินเยอะบางคนอร่อยอร่อยกินเยอะถามว่าเป็นไรไหมก็เป็นก็คือมันเปลืองนะครับเป็นก็คือเปลืองแต่ว่าดีต่อสุขภาพกินเยอะก็ไม่เสียหายแต่30มิลพอดีนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยกิน30มิลท้องว่างก่อน8โมงสมมติว่าเรากินข้าว8โมงก็กินสัก7โมงถ้ากินข้าว7โมงก็กินสัก6โมงครึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยให้กินก่อนอาหารประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับและในขณะที่กินน้ำมังคุดนี่ก็ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำชากาแฟพร้อมกันทิ้งช่วงสัก15นาทีดื่มน้ำตาม1แก้วแก้วใหญ่นะไม่ใช่แก้วเล็ก30มิลก็แก้วปกติที่เรากินน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ทำให้เลือดหนืดนะครับน้ำเป็นตัวช่วยทำให้สารอาหารและออกซิเจนเนี่ยไปช่วยส่วนต่างๆของร่างกายนำสารอาหารออกซิเจนไปทุกส่วนของร่างกายได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นนะครับตัวน้ำเนี่ยฉะนั้นคนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยสารอาหารต่างๆเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระจายต้องจิบน้ำบ่อยๆอย่ารอให้หิวนะครับผู้ฟังอย่ารอให้หิวน้ำค่อยกินน้ำอย่ารอให้ร่างกายมันเรียกร้องว่าหิวน้ำแล้วค่อยหาน้ำมากินฝรั่งนี่เขาจะพกน้ำขวดติดตัวตลอดคนที่กินน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆไม่ต้องกินเยอะนะแต่จิบบ่อยๆครึ่งชั่วโมงจิบอึกหนึ่งเนี่ยจะมีผิวพรรณดีผิวพรรณจะดีจะไม่ค่อยแก่เซลล์จะไม่ค่อยเหี่ยวจะไม่ขาดน้ำนะครับฉะนั้นจิบน้ำบ่อยๆจะดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำก็ควรเป็นน้ำที่สะอาดถ้าเราหาน้ำสะอาดไม่ได้เราก็ต้มเอาไว้ให้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็กรอกใส่ขวดไปไหนมาไหนก็ถือไปด้วยยิ่งในภาวะที่โควิดระบาดโรคระบาดเยอะๆนี่พกน้ำไปกินเองดีที่สุดไม่ไปลดอาการเสี่ยงว่าไปไม่ต้องไปใช้แก้วซ้ำกับใครไม่ต้องไปซื้อน้ำหยิบน้ำตรงโน้นตรงนี้มากินน้ำเราพกไปเองก็ปลอดภัยมาได้นิดนึงนะครับฉะนั้นน้ำมังคุดตราพนาลินผมเรียนว่าใครที่ยังไม่ได้ดื่มอยากให้ทดลองดูไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็อยากให้ลองดื่มดูก่อนดื่มสัก15วันนะไม่ใช่วัน2วันขอสัก15วันหรือ20วันแล้วเราก็สังเกตดูตัวเองว่าเออมันพอใจไหมมันดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายของเราถ้าเราพอใจดื่มแล้วพอใจดื่มต่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าในช่วง15วันในทุกท่านทุกลอง ก็สามารถที่จะทดลองได้เงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้เราจนนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้น360บาทกับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้ามาในรายการให้เขาส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกัน มีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาฟังเรื่องราววิญญาณผีสาวชาวนาตอนที่สองกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คุณนิคมรู้สึกขนลุกเกรียวอย่างบอกไม่ถูกรีบสะกิดพี่เขยให้ออกไปไกลๆพี่เขยก็คงจะหวาดหวาดเหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรรีบสาวเท้าเดินลิ้วลิ้วลงจากที่ดอนทันทีสองพี่น้องรีบก้าวเดินแข่งกันออกมาเดินมาได้4-5เมตรก็ได้ยินเสียงเพี้ยดังมาจากยอดต้นไม้ต้นเดิมอีกพี่เขยกับคุณนิคมก็หันกลับไปดูพร้อมๆกันแล้วสองคนก็ยืนตัวแข็งทื่อปากอ้าตาค้างด้วยความตื่นตะลึงและหวาดกลัวชนิดที่ไม่เคยปรากฏขึ้นกับตัวเองมาก่อนเพราะว่าภาพที่ทั้งสองคนเห็นก็คือผู้หญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวแบบชาวนากำลังรูดตัวลงมาจากกิ่งไม้ลักษณะการเลื่อนไหลตัวลงมาเหมือนกับหญิงคนนั้นไม่มีกระดูกคือไหลพรืดพรืดไม่ผิดกับผืนผ้าที่ถูกปล่อยลงมาจากที่สูงเหมือนงูที่ทิ้งตัวเลื่อนไหลลงมาตามกิ่งไม้เมื่อร่างของหญิงคนนั้นหลุดจากกิ่งไม้ร่างสุดก็ร่วงลงมากระแทกพื้นดังตุบแล้วร่างก็ม้วนเป็นก้อนกลมๆ กลิ้งคลุกๆไปทางพงหญ้าก่อนจะหายไปพี่เขยตะโกนออกมาสุดเสียงไอ้คมวิ่งแล้วพี่เขยก็สับตีนหมาวิ่งพรวดออกจากที่เลยตะลุยท้องนาเจิ่งน้ำโครงครามไปข้างหน้าโดยไม่คิดชีวิตแต่คุณนิคมกลับวิ่งไม่ออกอะแข้งขาแข็งทื่อไม่ผิดก็เป็นอัมพาตทั้งที่กลัวแทบใจจะขาดความประวันพรั่นพรึงสุดขีดก็ทำให้ร่างกายหลุดไปจากการควบคุมของสมองนานเกือบอึดใจพอสติกลับคืนมาแขนขาขยับได้คุณนิคมก็วิ่งถลาตามหลังพี่เขยที่เห็นอยู่ลิบลิบด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้พี่เขยกับน้องเมียวิ่งวิ่งหยุดหยุดจนมาถึงบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยสุดขีดคล้องใส่กบกับฉมวกไม่รู้ว่าหลุดมือหล่นหายไปที่ไหนพอถึงบ้านคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วทั้งสองก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายที่มอมแมมไปด้วยโคลนแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เขยกับคุณนิคมลุกจากที่นอนไม่ไหวทั้งคู่เป็นไข้ตัวร้อนผ่าวเลยแม่กับพี่สาวต้องคอยดูแลหายาแก้ไขมาให้กินทั้งสองได้เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าเมื่อคืนนี้ไปโดนผีหลอกอย่างจังที่กลางนาพลอยทำให้ทุกคนตื่นเต้นหวาดเสียวตามไปด้วยพ่อเล่าให้ฟังว่าตรงต้นไม้ใหญ่ที่คุณนิคมกับพี่เขยไปเห็นผีมานั้นเป็นเขตของหมู่บ้านติดกันและที่ต้นไม้ต้นนั้นมีผู้หญิงสาวในหมู่บ้านมาผูกคอตายว่ากันว่าเธอถูกผู้ชายหลอกลวงจนกระทั่งได้เสียกันแล้วตั้งท้องอ่อนๆแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบหนีเข้าไปทำงานในกรุงเทพไม่กลับมาอีกหญิงผู้น่าสงสารคนนั้นก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายที่จริงที่ต้นไม้ต้นที่ว่านั้นมีคนถูกผีหลอกมาแล้วหลายรายหากแต่เป็นคนต่างหมู่บ้านในเรื่องผีเฮี้ยนผีดุก็เลยไม่แพร่หลายในหมู่บ้านของคุณนิคมประสบการณ์ระทึกขวัญของคุณนิคมสมัยเด็กแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของหญิงสาวชาวนาที่ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอเห็นทีจะยังวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ตัวสิ้นใจตายด้วยความทุกข์ทรมานนั่นเองการตายในสภาพที่จิตใจมีความทุกข์ทรมานอย่างสุดขีดเช่นนี้ย่อมทำให้จิตวิญญาณเร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะอย่างรุนแรงวิญญาณจึงถูกครอบงำด้วยความดุร้ายการแสดงตนให้พบเห็นย่อมเป็นไปในลักษณะน่ากลัวอย่างที่เล่าให้ฟังนี้แหละครับคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องคนถูกผีหลอกคนที่จะถูกผีหลอกหรือว่าเห็นผีเห็นวิญญาณมาแสดงตัวแสดงตนมีอยู่หลายสาเหตุเช่นเป็นผู้มีบารมีแห่งกุศลความดีอยู่ในตัวผีหรือวิญญาณก็ต้องการมาขอความช่วยเหลือเช่นมาขอให้ทำบุญสร้างกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาหรือมาขอให้แผ่เมตตาแก่เขาเพื่อจะช่วยบรรเทาความเร่าร้อนทุรนทุรายซึ่งวิญญาณนั้นกำลังได้รับทุกข์ทรมานอยู่ดังมีเปรตตนหนึ่งมาปรากฏกายให้หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พบเห็นมาแล้วเปรตตนนี้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ประพฤติตนเป็นโจรผู้ร้าย
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานข

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก่ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพร้อมคณะเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันติดตามพร้อมหลายประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นช่วงสายจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วม

0: เสวนาแบบ one on one ในการประชุม FOB Global CEO Conference ทั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ส่วนเวลา10นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศและในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญอาทิร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและจับตาการประชุมกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมาธิการเรียกส.ส.ไอเดียกับสามีเข้าชี้แจงหลังนายรังสิมันต์เพิ่งอภิปรายพาดพิงกลางสภาปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินส่วนเวลา 9:00 น.ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศาลนัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องกรมสรรพากรกรณีที่นายทักษิณต้องชำระภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมกว่า 17,000 ล้านบาท
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังฟังธรรมะมั่งฟังนิทานมั่งอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสุขร่างกายของเราต่อคนที่เรารักนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักทุกคนนี่เกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็คนที่ตัวเองรักผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองผมเองเกิดขึ้นมาก็อยากจะทำสิ่งดีๆนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อศาสนาต่อสังคมก็อยากจะทำนะครับทำหลายอย่างพอสมควรนะครับภูมิใจคือตายตาหลับกล้าตายนึกถึงตอนนี้แล้วก็กล้าตายได้นะครับเงินปัจจัยส่วนหนึ่งก็ได้มาสร้างศาลากึ่งพระอุโบสถนะครับศาลากึ่งพระอุโบสถที่วัดป่าที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ดื่มน้ำมคุดจงมีส่วนแห่งบุญนี้ทุกคนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพกฐินบ้างนะครับเป็นเจ้าภาพผ้าป่าบ้างนะครับเป็นเจ้าภาพได้ช่วยร่วมบุญที่วัดป่ารัตนบันบ้างนะครับส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ทุนการศึกษาพระเนนที่ต่อปริญญาเอกที่จบประโยค9แล้วนะครับให้ต่อปริญญาเอก9รูปนะครับก็ให้ทุนการศึกษาจนจบแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมร่วมสร้างกุฏิร่วมเพิ่มเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องการศึกษาปริยัติโรงเรียนบาลีเบื้องต้นที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลกด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาทำตรงนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าบาลีอังกฤษโปรแกรมนะครับโรงเรียนสักยบุตรสามเณรสีหะสามเณรสักยบุตรสีหะนะครับอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมก็จะตั้งเป็นโปรแกรมว่าลูกหลานใครจบป.6มาแล้วมาบวชเรียน 3-4 ปีได้ประโยค3เป็นมหาแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีทุนต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการส่งไปเรียนต่างประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูนะครับคือบาลีเนี่ยก็ดีอยู่เรียนบาลีอย่างเดียวก็ดีอยู่นะครับแต่ในยุคสมัยนี้ถ้ารู้ภาษาอังกฤษด้วยนี่จะสามารถทำประโยชน์ให้หลายอย่างมีชุมชนชาวพุทธเกิดในต่างประเทศเยอะมากท่านผู้ฟังเยอะมากแต่ว่าพระไทยที่สามารถบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้นะมีน้อยผมได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระอาจารย์ฟิลิปที่วัดป่ารัตนวันที่ปากช่องคือพระอาจารย์ฟิลิปเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ชานะเป็นพระรูปเดียวที่โดนหลวงปู่ชาท่านถีบนะครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินเพราะว่าหนวดท่านไปจิตฟุ้งซ่านหลวงปู่ชาท่านก็ถีบด้วยก็สอนด้วยตอนนี้ท่านก็อยู่วัดป่ารัตนวันเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้เป็นเจ้าคุณชั้นราชนะครับท่านก็บอกว่าพระไทยเนี่ยที่จะเทศภาษาอังกฤษเทศธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีน้อยจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีนะครับสู้คนอังกฤษโดยตรงไม่ได้หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของภาษาแต่ไม่ใช่ว่าเราพัฒนาไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะว่าถ้าเราบวชเราเรียนเข้ามาเป็นมหาปริญญาเนี่ยถ้าจบประโยค9ก็ยังโอเคถ้ายังไม่จบประโยค9นี่ก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เป็นการศึกษาทางเลือกอีกอย่างนึงแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นแล้วก็ทำนักคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อชาวโลกจริงๆนะครับก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นเหมือนกุญแจเปิดไขตู้ไปเรียนรู้สรรพวิชาอะไรต่างๆก็จะกว้างขวางออกไปอีกก็จะทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายช่วยเหลือชาวโลกเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กระจายให้กว้างให้แผ่ไพศาลออกไปยิ่งขึ้นไปอีกครับท่านผู้ฟังฉะนั้นก็เลยริเริ่มกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีพุทธโคตรนครปฐมนะครับโดยท่านอาจารย์เวทวรวินอยู่แล้วก็ท่านรองเจ้าคณะกทม.นะครับก็เจ้าคุณเทพสุวรรณเมธีเจ้าวาดปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวกระผมนะครับก็ร่วมกันแล้วก็หลายคนอีกหลายท่านนะครับคุณพี่พัสกุลหลายคนนะครับหลายท่านร่วมกันเพื่อที่จะจัดสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมที่เนนทุกองค์เข้ามาเรียนบาลีเป็นมหาปริญญาเรียนธรรมะแต่เรียนภาคภาษาอังกฤษนะครับโรงเรียนสักยบุตรโรงเรียนสามเณรสักยบุตรสีหะนะครับโทษทีสักยบุตรสามเณรสีหะนะครับก็คือเ เลี้ยงดูปูเสือดูแลทุกอย่างให้สามเณรได้เรียนหนังสือให้ทำงานตอบงานงานพระพุทธศาสนาตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ซื้อน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลนี้ทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับใครที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับในเรื่องกรรมฆ่าปลาขายต่อจากชั่วโมงที่แล้วยังไม่จบนะฟังต่ออีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: เขาขายปลากันแทบจะไม่มีวันหยุดเลยเขาบอกว่าถ้าหยุดก็ไม่ได้เงินวันหนึ่งเขากลับไปบ้านแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนลูกค้าปลามาแล้วก็ผิดหวังก็ต้องไปซื้อเจ้าอื่นข่าวต่อมามีว่าเขากลับไปบ้านที่อ่างทองแล้วแม่ยายก็เกิดฝันไม่ดีแกฝันเห็นคนในบ้านที่ช่วยกันขายปลาทุกคนเลยอ่ะไม่มีหัวแกตกใจมากรีบออกจากบ้านแต่เช้าไปหาหมอพระที่วัดให้ช่วยดูหมอให้พระก็บอกตรงๆว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีแล้วท่านก็ดูหมอให้ปรากฏว่าท่านแนะให้แกไปทำบุญ9วัดทำไมอย่างนั้นจะเคราะห์ร้ายแกถามถึงดวงชะตาของลูกสาวพระท่านก็ตอบบอกคล้ายๆกันนะเหมือนของแกแหละให้ไปทำบุญซะด้วยกันแกก็ร้อนใจมากรีบกลับบ้านลูกเขยเตรียมตัวจะกลับตอนนั้นแต่ต้องมาหยุดชะงักเพราะแม่ยายอยากจะไปทำบุญ9วัดก่อนลูกเขยไม่ค่อยเชื่อไอ้เรื่องคำทำนายทายทักของหมอดูอะไรเนี่ยเขาก็บอกแม่ยายว่าเอาไว้ค่อยไปทำวันหลังก็ได้แม่ยายยืนยันบอกไม่ได้ต้องไปเลยพระบอกให้ทำทันทีเพราะไม่มีเวลาอีกแล้วก็บอกท่านว่าชะตาขาดเลยนะลูกเขยก็บอกว่าผมก็อยู่ในฝันแม่งั้นด้วยนี่ถ้าอย่างนั้นผมจะไปให้หลวงพ่อดูหมอด้วยนะแม่รออยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าจะไปทำบุญก่อนหรือกลับได้เลยไปที่เขาก็ไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยดูหมอท่านก็บอกว่าเขาดวงไม่ดีเลยกำลังดวงตกอย่างมากชะตาขาดให้รีบไปทำบุญสะเดาะเคราะห์โดยเร็วในวันนี้พรุ่งนี้เลยอย่านิ่งนอนใจมันจะแก้ไขไม่ทันเขาก็ยิ้มท่านถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกไม่รู้ครับก็กรรมยังไงละกรรมตามมากรรมอะไรอ่ะหลวงพ่อก็พูดเรื่อยเปื่อยก็โยมทำมาหากินอะไรก็รู้กันอยู่แหมก็หลวงพ่อรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรมันฮะว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปโน่นความจริงคงไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านพูดในตอนหลังว่าวันนี้ดูเขาแปลกไปมากเพราะว่าตามธรรมดาเนี่ยเขาไม่ใช่คนดื้อรั้นอะไรท่านก็สงสัยว่าความยิ้มแย้มแจ่มใสใจเย็นมันหายไปไหนหมดหลวงพ่อท่านก็พูดบอกว่าท่านพูดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นเองแล้วก็พูดด้วยความหวังดีที่พูดไปนั้นไม่ได้ทำให้ตัวท่านได้อะไรขึ้นมาเลยเขาก็ก้มลงกราบท่านอย่างเสียไม่ได้แล้วก็ลงจากกุฏิดูท่าทางเดินน้องเขาก็รู้ว่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาก็จำใจจริงๆก็ต้องหยุดขายปลาขาดเงินไปเป็นพันๆไงบ่นงึมงำเอาไปก็ไปแม่ก็เตือนให้ขับรถดีๆเพราะว่าเห็นท่าทางลูกชายแล้วเขาจะอารมณ์เสียแล้วก็ไหนๆจะไปทำบุญกันแล้วแกก็อยากให้ไปกันทั้งหมดที่อยู่ในฝันนั่นแหละก็พากันขึ้นรถกระบะทุกคนก็อยู่ข้างในรถหมดแล้วเขาเป็นคนขับแม่ยายนั่งข้างหลังกับเมียลูกชายนั่งคู่กับเขาเขาขับรถออกจากบ้านตั้งใจจะไปตามที่แม่ยายบอกแกจะไปทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถแล่นออกจากบ้านผ่านประตูรั้วอย่างพรวดพราดเสร็จแล้วมันก็เกิดขึ้นเขาต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะแล่นไปตามถนนลาดยางหน้าบ้านเลียบไปตามลำคลองที่น้ำเต็มมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อยังไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เลี้ยวกลับเหยียบคันเร่งก็ทำให้รถปิกอัพกลางเก่ากลางใหม่สีน้ำเงินเข้มคันนั้นทะยานพรวดตัดข้ามถนนพุ่งหัวดิ่งลงไปในคลองลงไปในน้ำเสียงตูมสนั่นน้ำกระจายท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของแม่เขาที่แกรอปิดประตูรั้วบ้านแกร้องเสียงหลงเลยเพราะว่ามันเกิดต่อหน้าต่อตาเป็นสิ่งที่แกไม่คาดฝันแกร้องให้คนช่วยเสียงหลงแต่รถจมลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วตั้งนานกว่าจะมีคนกระโดดลงไปช่วยช้าไปจริงๆเพราะว่าพวกผู้ชายไม่อยู่บ้านกันกว่าจะมีคนมาช่วยคนในรถก็ตายยกเว้นคนเดียวที่รอดตายหวุดหวิดหมอช่วยเอาไว้ได้ก็คือลูกชายของเขานอกนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจลูกชายที่รอดตายมาได้เล่าว่าพ่อขับรถออกจากบ้านอย่างกระชากกระชั้น แล้วก็พยายามหักเลี้ยวแต่พวงมาลัยมันเกิดติดขัดท่าไหนไม่รู้เลี้ยวไม่ได้เสียงเขาก็บอกเฮ้ยมันเป็นอะไรปะวะเนี่ยเบรกสิพ่อเบรกก็ไม่อยู่ดับเครื่องสิพ่อทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าเหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบมันเป็นเองแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเขาเห็นสีหน้าพ่อตกใจสุดขีดเปิดประตูก็ไม่ออกมันก็เลยโครมลงไปมันจมวูบลงไปอยู่ใต้น้ำเขาพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกได้แต่ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักกันอยู่ในรถที่น้ำเข้าไปเต็มปรากฏว่าเขาบวชหน้าไฟให้พ่อแม่แล้วก็ยายพอข่าวนี้มาถึงตลาดหมู่บ้านพวกแม่ค้าก็คุยกันแซดไปหมดโดยเฉพาะพวกที่ขายของอยู่ใกล้ๆกันรู้จักครอบครัวนี้ดีพูดว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่ทำกันเอาไว้ขายปลานี่มันต้องทำบาปวันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆแล้วขายมานานแล้วด้วยฆ่าปลามาเป็นร้อยเป็นพันชีวิตบาปกรรมมันก็เลยทำให้รถเกิดติดขัดให้ระบบอะไรต่างๆมันก็เลยรวนไปหมดเจ้ากรรมนายเวรเขาตั้งใจจะมาเอาไปโดยเฉพาะเลยอันนี้พ่อค้าน้ำอ้อยสดพูดเสียงแจ้วแจ้วที่ตลาดเล่ากันว่าตอนที่ลากซากรถขึ้นมาแล้วช่างตรวจดูก็ไม่พบว่ามีสิ่งใดบกพร่องยังใช้งานได้ดีทุกส่วนเบรกก็ดีอะไรก็ดีหมดก็เลยเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่ใช่เวรกรรมแล้วมันอะไรกันล่ะครับมาถึงเรื่องเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณณรงค์เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งคุณณรงค์ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเขาอยู่บ้านใต้ถุนสูงๆในสวนที่บางใหญ่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเขาอยู่บ้านไม่ได้หนีไปไหนอ่ะปรากฏว่าไปหาเพื่อนพอกำลังคุยกันผลตั้งเขาขึ้นมาดื้อ
0: ๆพักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังที่รักครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือทุกท่านจะได้ยินมาตลอดนะครับผมก็ได้ยินทุกท่านก็ได้ยินได้ยินมาจนชินแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีปัญหานะมีปัญหาคือคุยกันในบรรดาลูกๆบางคนก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาหวังว่าจะให้ลูกตอบแทนตอนแก่เนี่ยถือว่าเห็นแก่ตัวไหมคือเขาจุดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีลูกบางคนพูดอย่างนั้นโอ้พอผมได้อ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออช่างคิดไปได้เนาะช่างคิดไปได้นะครับใช่อยู่พ่อแม่บางคนท่านเลี้ยงขึ้นมาท่านก็หวังให้ลูกได้ตอบแทนท่านในตอนยามชรานะครับเมื่อแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อเจ็บไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาคลาสิ้นใจนะครับบางคนก็ไม่ได้มุ่งหวังนะครับไม่ได้มุ่งหวังคือส่งลูกให้ดีที่สุดส่วนตัวเองจะเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มุ่งหวังคือคนอย่างนี้เขาก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มุ่งหวังเนี่ยลูกจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ใจแต่บางคนมุ่งหวังมากแต่ถึงวันนึงแล้วนี่ลูกไม่มาเลี้ยงลูกไม่มาตอบแทนอันนี้จะเครียดนะครับจะเครียดมากนะครับจะมีความทุกข์มากสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองก็เล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ฟังเนาะคือคุณพ่อท่านก็จากคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ3ขวบกว่าท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกออกมา4คนนะครับคุณแม่ผมเขาก็มีพ่อใหม่ก็มีลูกออกมาอีก1คนนะผมก็ถือว่าผมโชคดีนะโชคดีคือมีพ่อ2คนมีแม่2คนก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีอะไรนักหนาแต่ว่าพออายุมากขึ้นพอที่จะมีสำนึกอะไรได้เนี่ยเราก็ดูแลทั้งพ่อใหม่แม่ใหม่ทั้งพ่อเก่าแม่เก่านะครับก็ต้องดูแลจนทุกวันนี้นะครับทั้งพ่อเก่าโทษทีนะครับคุณแม่ผมก็เสียชีวิตไป20กว่าปีแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหมายถึงพ่อเลี้ยงนะแม่เลี้ยงท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่ยุงพ่อแท้ๆพ่อแท้ๆนี่พอผมมีเงินนะในระดับหนึ่งคือช่วงหนึ่งก็ให้เงินเดือนท่านตลอดมาให้มากให้น้อยก็ต้องให้แล้วก็ตั้งใจให้ท่านตอนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ให้ท่านเดือนหนึ่ง 30,000 บาท 30,000 ให้เลยนะครับท่านจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่ท่านก็อยู่กับน้องสาวที่อยู่เกิดจากคุณแม่คนใหม่นะครับพอขึ้นปีปั๊บผมก็ให้อีก 10,000 คือเพิ่มให้อีกนะครับก็เป็น 40,000 ก็บอกคุณพ่อว่าทุกปีเนี่ยจะเพิ่มให้เดือนละ 10,000 ถ้าอยู่ปีหน้าก็จะให้ 50,000 ถ้าอยู่ปีต่อไปก็จะให้ 60,000 คือตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วล่ะอายุ85 86ปีแต่ด้วยความคิดตัวเองมีความคิดว่าคือตาข้างเดียวนะครับตาข้างเดียวนี่ที่ท่านให้มาเนี่ยแค่นี้ก็มีมูลค่ามหาศาลไม่ต้องพูดถึงชีวิตทั้งชีวิตผมคิดอย่างนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นลูกบางคนนี่ที่พ่อแม่ให้เกิดมาให้ความรู้ให้การศึกษานี่ให้เลือดให้เนื้อให้ทุกอย่างมานี่มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันต้องคิดถึงมันทั้งชีวิตของท่านทุ่มเทให้กับลูกท่านบางคนมีทรัพย์สินน้อยมีเงินน้อยท่านก็ทุ่มเทเป็นหนี้เป็นสินส่งลูกส่งเสียให้ร่ำให้เรียนให้มีการศึกษาจนสูงๆนะครับคนรวยท่านก็ทำให้เต็มที่คนจนเขาก็ทำเต็มที่ฉะนั้นลูกบางคนที่มาตั้งปัญหาว่าพ่อแม่บางเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ลูกมาดูแลแล้วเขาก็คุยกันว่าคือเด็กยุคใหม่บางคนนะครับไม่ทุกคนเขาก็คุยกันว่าเมื่อทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมีลูกนะพูดไปซะอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้คือความคิดของเด็กยุคใหม่แต่ท่านผู้ฟังที่รักครับเราไม่ต้องไปเครียดมากหน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูให้เขาดีที่สุดเรารักคนอื่นเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะมารักเราตอบเราก็จะได้ไม่เครียดเราดีกับคนอื่นก็ไม่ต้องมุ่งหวังว่าคนอื่นจะต้องมาดีกับเรานั่นก็คือเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่ของโลกของในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องความรักระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ที่แน่ๆทางพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องสอนเขาสอนไว้ว่าคนกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับนิมิตตังสาธุรูปัสปานังกตัญญูกตเวทิตานะครับกตัญญูแล้วต้องตอบแทนด้วยนะครับกตัญญูนี่คือรู้คุณกตเวทิตาก็คือทำคุณให้ปรากฏก็ต้องตอบแทนด้วยจึงจะถือว่าเป็นคนดีฝากเอาไว้นะครับนามคุณตราพนารินเราก็ต้องกตัญญูกับร่างกายของเราใช้งานมันมาเยอะแล้วท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราไม่กตัญญูกับมันเนี่ยบางทีถ้ามันทรยศเราขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้มันเยอะอาจจะจ่ายเยอะเป็นแสนอาจจะจ่ายเยอะเป็นล้านเราต้องกตัญญูต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะครับให้เขาได้กินน้ำมังคุดดีๆบ้างน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพผสมสมุนไพร24ชนิดคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับผมขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เมืองไทยของเรานั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มสมัญญานามนี้ใครๆก็รู้แต่ณเวลานี้เรายิ้มไม่ค่อยออกนั่นก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเศรษฐกิจของโลกไม่ค่อยดีถ้าเราจะกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มคงต้องย้อนกลับไปมองพระประธานทุกองค์จะสังเกตว่าไม่มีพระประธานวัดไหนหน้าบึ้งเลยแม้แต่องค์เดียวและเราก็มีศักยภาพที่จะยิ้มเช่นนั้นได้ถ้ารู้จักจับจ่ายใช้สอยอย่ามุ่งจับจ่ายใช้สวยเพราะเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าประโยชน์ใช้สวย
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.
3: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
4: ใช่
3: ข้อดีมันคืออะไร
4: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
3: มัน
4: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
3: ก็ดีเลยสิ
4: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
3: ครับ
4: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
5: อันหนึ่งของสารแซนโทลิสเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทลที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
4: เนี่ย
3: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
4: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
3: นะ
4: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
3: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
4: ใช่
6: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องตำนานเผากระดาษเงินกระดาษทองนะเป็นตำนานภาษาจีนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเล่าเรื่องไอ้ตำนานการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ท่านได้ฟังกันหน่อยก็ได้นะครับคราวหนึ่งพระเจ้าถังไทจงประชวนหมอหลวงจุไทอุยวางยาถวายหลายขนาดแต่พระอาการก็ไม่ได้ทุเลาลงพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้อุยเต็งและสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้มันผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนสงสัยจะอยู่ต่อไปในโลกไม่ไหวแล้วยังไงก็ช่วยทนุบำรุงแผ่นดินให้แล้วก็ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปอุยเต็งก็ทูลว่าขอยะเดทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงก็ทรงฟังออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงนะแต่ตอนนั้นพระองค์อ่อนเพลียไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปได้ก็หลับไปสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอยืนอยู่ด้วยกันพอออกมาจากที่เฝ้าสิมงกงก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงให้ช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นมาได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วไปอยู่เมืองผีมีชื่อว่าพวนกัวมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่ตายไปนะแล้วก็มีแจ้งพร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่ตั้งแต่ซุยก๊กตายไปก็เคยมาเข้าฝันก็คุยกันหลายครั้งซุยก๊กเพื่อนเก่านี่แหละจะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงเนี่ยถือไปหาซุยก๊กว่าอย่างนั้นซีมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ซีมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างใดกลับพูดยกยองงุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาครู่หนึ่งหญิงพนักงานก็ออกมาบอกคนทั้งสองว่าอาการพระเจ้าไทจงเห็นจะถึงที่สุดเสียแล้วงุยเต็งก็รีบเข้าไปข้างประตูแล้วก็เขียนหนังสือถึงเพื่อนที่ว่าตายไปแล้วเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟที่ข้างๆพระองค์แล้วก็สั่งพนักงานทั้งปวงว่าอย่าทำเสียงวุ่นวายไปอันขาดพรุ่งนี้พระเจ้าไทจงก็คงจะฟื้นขึ้นมาเองว่าอย่างนั้นปรากฏว่าพระเจ้าไทจงสลบไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฟื้นฟื้นจริงๆตรัสเล่าให้คนทั้งปวงอยู่ที่เฝ้าบอกว่าพระองค์เสด็จไปพบเหี่ยวนกเขาคาบหนังสือมาให้หนังสือฉบับนั้นสลักหลังแจ้งว่าเป็นหนังสืองุยเต็งที่มีไปถึงซุยก๊กนะขอให้ช่วยชีวิตพระองค์ให้กลับคืนไปสู่โลกมนุษย์ตามเดิมพออ่านแล้วถึงได้รู้ตัวว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วครั้นเดินต่อไปอีกก็ไปพบกับซุยก๊กที่แจ้งว่ามาคอยรับพระองค์อยู่พระเจ้าไทจงก็ส่งหนังสือของงุยเต็งให้ซุยก๊กอ่านแล้วก็รับปากว่าจะช่วยหลังจากที่พญายมได้สอบสวนพระเจ้าไทจงเรื่องต่างๆที่มีผู้ไปฟ้องร้องไว้แล้วพญายมก็ให้ซุยก๊กไปหยิบบัญชีมาตรวจดูว่าพระเจ้าไทจงจะมีอายุต่อไปอีกนานเท่าแค่ไหนในบัญชีนั้นก็มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไทจงเสวยราชสมบัติได้33ปีจะสิ้นบุญพญายมก็ถามพระเจ้าไทจงว่าครองราชสมบัติมาได้กี่ปีแล้วพระเจ้าไทจงก็ตอบว่า13ปีพญายมจึงว่าอย่างนั้นก็อยู่อีกตั้ง20ปีถึงจะสิ้นบุญที่เชิญมาครั้งนี้ก็เสร็จธุระหมดแล้วล่ะเชิญเสด็จกลับเถอะพระเจ้าไทจงก็ดีพระทัยมากพอลาพญายมแล้วก็เดินมากับซุยก๊กเสร็จแล้วซุยก๊กก็กระซิบบอกความลับว่าที่ได้กลับไปเมืองมนุษย์นั้นอีกก็เพราะว่าตัวเองแก้บัญชีเพิ่มมาไป20ปีไม่งั้นสิ้นบุญไปแล้วในขณะที่ซุยก๊กและพระเจ้าไทจงผ่านภูเขาลูกนึงพระเจ้าไทกงก็ถามซุยก๊กว่าเขาทำอะไรกันก็ทูลว่าภูเขาลูกนั้นเป็นที่อยู่ของพวกที่คิดกบฏทรยศต่อเจ้าและเป็นคนร้ายทำบาปเมื่อตายแล้วก็มาอยู่ที่ภูเขานี้พวกเหล่านี้ไม่มีเงินใช้ได้รับความอดอยากถึงก็ต้องเฉือนเนื้อกันเองกินขอให้พระเจ้าไทจงประทานเงินให้กับมันมั่งจะได้เอาไว้ใช้สอยไปกว่าจะสิ้นกรรมพระองค์จะได้ผ่านทางนี้ไปได้สะดวกด้วยว่าอย่างนั้นพระเจ้าไทจงก็บอกเมื่อตอนมาก็ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาตัวเปล่าๆไม่มีสักอีแปะเดียวจะเอาเงินทองที่ไหนมาให้ล่ะซุยก๊กก็ทูลบอกว่าอย่าทรงวิตกไปเลยอวยซีจงขุนนางของพระองค์ที่ตายไปแล้วเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารเมืองผีมากมายขอให้พระองค์ทำตั๋วยืมเงินไว้กับผู้รักษาก็แล้วกันเดี๋ยวซุยก๊กจะค้ำประกันให้เองเมื่อกลับไปลงเมืองมนุษย์แล้วค่อยใช้พระเจ้าไทจงก็ยอมเขียนตั๋วยืมเงินให้เมื่อมาถึงภูเขาลูกนั้นพวกปีศาจที่เคยทำศึกสงครามกับพระเจ้าไทจงแล้วก็ถูกพระองค์ฆ่าตายต่างพากันมาร้องทวงชีวิตซุยก๊กก็แจ้งให้พวกปีศาจเหล่านั้นทราบว่าพระเจ้าไทจงยังไม่สิ้นบุญยังไม่ตายจะกลับไปเมืองมนุษย์ แล้วก็จะทำบุญแผ่ส่วนกุศลมาให้ตอนนี้ขอให้หัวหน้าออกมารับตั๋วเงินไปเบิกเงินทองมาแจกจ่ายกันก่อนเมื่อพวกปีศาจได้ทราบความจริงอย่างนั้นก็ล่าถอยกลับไปต่อจากนั้นพระเจ้าไทจงก็มาถึงสะพานหินสีเขียวขณะที่เดินจะลงสะพานแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องพระเจ้าไทจงตกละทัยลนจากสะพานลืมพระเนตรขึ้นมาอีกครั้งก็แลเห็นพระญาติพระวงศ์และขุนนางทีนี้พระเจ้าไทจงฟื้นแล้วพระองค์รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณงุยเต็งมากก็มีรับสั่งให้พนักงานคลังเอาเงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้ในนรกตามจำนวนที่ได้ขอยืมไปตามเรื่องที่ได้เล่ามานั้นผิดกันในเรื่องฮวนถังที่ว่าพระเจ้าหลีซีบินเมื่อไปถึงเมืองนรกนั้นได้ยืมเงินตะแปะขายเต้าหู้คนหนึ่งตะแปะคนนี้ใจบุญแม้ว่าจะเป็นคนยากจนเมื่อค้าขายหาเงินมาได้ก็เจียดเงินทำบุญให้ทานแก่คนยากคนจนแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองทุกวันกระดาษนั้นก็ไปสะสมอยู่ในเมืองผีมากขึ้นทุกทีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ได้เริ่มปฏิบัติกันอย่างจริงจังมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับนั่นก็คือตำนานเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับเผากระดาษก็คือได้กระดาษนะครับได้ขี้เถ้าแน่นอนชัวร์แต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วนี่นะครับสิ่งที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปดวงวิญญาณอะไรต่างๆนี่สิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญบุญเท่านั้นนะครับที่จะเป็นที่พึ่งของเขาหน้าที่ของเราคือต้องทำบุญอุทิศให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือยังไงก็แล้วแต่อุทิศให้เขานะครับถ้าเขาได้รับอยู่ในฐานะที่รับได้เขาก็ได้รับถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่รับไม่ได้บุญกุศลนั้นก็ไม่สูญหายทายกาปิอนิพลาทายกก็ได้ผลแน่นอนถามว่าอยู่ในฐานะไหนที่รับไม่ได้ฐานะที่รับไม่ได้ก็คือเกิดในภพภูมิที่ไม่สามารถอนุโมทนาไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าคนทำบุญไปให้หรือในภพภูมิที่มีอาหารการกินเป็นอย่างอื่นเกิดเป็นวัวเกิดเป็นควายมีหญ้าเป็นอาหารนะครับเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่ชั้นขุมลึกๆไม่รับรู้ก็อนุโมทนาไม่ได้ถ้าบุญไม่ยิ่งใหญ่จริงหรือเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงๆขึ้นไปบางทีก็จะรับไม่ได้เพราะท่านไม่รับรู้แต่ถ้าท่านรับรู้ได้ถ้าอนุโมทนาได้ก็มีส่วนแห่งบุญแล้วคนที่จะมีส่วนแห่งบุญจริงๆเขาเรียกว่าเกิดเป็นภพภูมิที่อยู่ใกล้มนุษย์เช่นเป็นเปรตนะครับปรทัตตุปชีวิกเปรตเปรตที่ใกล้ภูมิมนุษย์เราอุทิศเขาก็อนุโมทนาให้ได้เขารับรู้ได้เขาก็มีสิทธิ์ได้ส่วนบุญนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือเราต้องแสดงกตัญญูตาธรรมนะครับอุทิศบุญให้กับผู้วายชนคือพ่อคือแม่ของเราอันนั้นอันนี้สำคัญนะครับท่านรับหรือไม่รับก็ถือว่าเราทำความดีแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและที่สำคัญเราก็ได้ทำบุญนะครับท่านผู้ฟังครับจากน้ำมกุฎตราพนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายแล้วก็ผมภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตาบ่มบุญกับท่านผู้ฟังบ่มบุญคืออะไรบ่มบุญคือน้ำมังคุด 60% 6ขวด390บาทคุณภาพเหมือนน้ำมังคุดตราพนารินนะครับขวดหนึ่งบรรจุ100มิลลิลิตรนะครับเหมาะสำหรับถวายพระกล่องหนึ่งมี6ขวดเป็นน้ำมังคุดลดลงมาหน่อย 60% ผสมน้ำผลไม้และสมุนไพรอีกหลายตัวนะครับเสาวรสโกจิเบอรี่ทับทิมอาซาอิเบอรี่ฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอพิเภกน้ำมะขามป้อมน้ำกระมิ้นชันน้ำเจียวกู้หลานน้ำทองวันเปลี่ยนน้ำเม็ดลินจือน้ำมะตูมนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่ในเครื่องดื่มสมุนไพรตราบ่มบุญเหมาะที่จะเอาไปถวายพระไปวัดไปวาไม่รู้จะถืออะไรไปถวายลองซื้อบ่มบุญไปถวายท่านหรือว่าจะทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน9องค์10องค์นะครับซื้อบ่มบุญสัก9ชุดในถวายก็เป็นมงคลกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับซื้อยังไงซื้อที่ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในรายการนะครับเขาก็จะบอกว่าซื้อบ่มบุญได้ที่ไหนยังไงกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้มาฟังดูว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้าง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังครับยังมีเวลาเหลือเรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันในเรื่องหนุ่มพระเนจรกับสุนัข3ตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานนานาชาติให้ฟังอีกสักชุดหนึ่งครับเริ่มด้วยนิทานจากออสเตรเลียครับเรื่องหนุ่มพเนจรกับสุนัข3ตัวเรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพตนเองด้วยการทำนาข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวสาลีครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวฝ่ายแม่เมื่อลูกทั้งสองคนเติบโตขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแม่ก็ล้มเจ็บแล้วก็ตายจากไปจากนั้นไม่นานพ่อก็เริ่มล้มเจ็บด้วยพิษไข้แล้วก็ตายตามแม่ไปแต่ก่อนตายพ่อได้สั่งเสียแก่ลูกทั้งสองคนบอกว่า
3: พ่อมีลูกอยู่เพียงแค่สองคนดังนั้นมรดกซึ่งก็คือที่นาและทรัพย์สินอื่นๆก็ขอให้เจ้าทั้งสองแบ่งกันเองอย่างปรองดองนะลูกจนเมื่อพ่อมาตายจากไปแล้วเดวิดพี่ชายก็บอกกับเทเรซ่าน้องสาวว่าสมบัติทั้งหมดนะพี่จะยกให้น้องขอให้ดูแลรักษาให้ดีพี่ขอแค่ม้าตัวเดียวแล้วก็จะไปแสวงโชคเอาดาบหน้าก็แล้วกันหากยังไม่พบหนทางที่ร่ำรวยพี่จะไม่ยอมกลับมาเป็นเด็ดขาดแล้วเดวิดก็จากน้องสาวมาด้วยม้าเพียงตัวเดียววันหนึ่งขณะที่เขาแวะพักข้างทางก็มีชายชราคนหนึ่งจูงสุนัขเดินผ่านมาเมื่อพบเดวิดชายชราผู้นั้นก็เอ่ยปากทักทาย
4: ว่ายังไงละพ่อหนุ่มเอ้ยมาจากไหนล่ะเนี่ยกำลังจะเดินทางไปไหนเหรอ
1: เดวิดก็ตอบไปตามความจริงว่าเขาเองก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปเสร็จแล้วชายชราก็เอ่ยปากขึ้นบอกว่า
4: ข้ามองดูม้าของเจ้าแล้วรู้สึกว่าเป็นม้างามไม่ใช่เล่นเลยเอาอย่างนี้ดีไหมข้าชอบม้าของเจ้าจึงอยากจะขอเอาสุนัขทั้งสามตัวของข้าแลกกับม้าของเจ้า
5: โอ้ยไม่ได้หรอกลุงทุกวันนี้ก็หากินได้ลำบากเต็มทีแล้วแค่ม้าตัวเดียวใครยังเลี้ยงไม่ค่อยจะไหวเลยแล้วถ้าเป็นสุนัขถึง3ตัวนะข้าจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงได้อืมแต่ม้ามันก็ยังดีที่มันหาหญ้ากินเองได้
4: แต่สุนัข3ตัวของข้าเนี่ยไม่ใช่สุนัขธรรมดาอย่างที่เจ้าคิดนะแต่มันกลับทำอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างเจ้าตัวแรกนี่มันชื่อเจ้าอิ่มเอมถ้าหากว่าพ่อหนุ่มต้องการจะกินอาหารชนิดไหนเจ้าตัวนี้จะหามาให้ได้ส่วนตัวที่สองชื่อเจ้ากำบังจะช่วยทำให้ใครใครมองไม่เห็นตัวเจ้าได้เจ้าตัวที่สามนี่ชื่อกล้าแกร่งเจ้าตัวนี้มีพละกำลังมหาศาลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่สามารถจะต้านทานแรงของเจ้านี่ได้หรอก คำพูดของชายชราทำให้เดวิดหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เพราะคิดว่าชายชราคนนี้ช่างสรรหาเรื่องพิสดารสารพัดเพื่อจะมาหลอกเอาม้าจากเขาแต่เพราะความสงสารเขาก็เลยบอกกับชายชราบอกว่าแต่ก็เอาเธอลุงถ้าลุงอยากจะได้ม้าของข้าข้าก็จะยกให้เอาเป็นว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันเพียงแต่ว่าลุงต้องรับปากข้านะว่าลุงต้องรักม้าตัวนี้ให้เท่ากับที่ข้ารักมันนะชายชราก็รับปากอย่างรวดเร็วแล้วทั้งสองก็แลกเปลี่ยนม้าแล้วก็สุนัขกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเมื่อรับตาชายชรามาแล้วเดวิดก็อยากจะลองทดสอบดูว่าสิ่งที่ชายชราพูดมานะมันเป็นความจริงหรือเปล่าก็เลยพูดกับเจ้าอิ่มเอมบอกว่านี่เจ้าอิ่มเอมตอนนี้ข้าหิวแล้วนะเจ้าจงไปหาอาหารอร่อยๆมาให้ข้าสักมื้อหนึ่งสิสิ้นคำสั่งเจ้าอิ่มเอมก็หอนขึ้นหนึ่งครั้งทันใดนั้นอาหารดีๆมากมายก่ายกองก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเดวิดทำเอาเดวิดถึงกับตกตะลึงในความมหัศจรรย์นี้แล้วเขาก็แบ่งอาหารเหล่านี้ให้กับสุนัขสามตัวจนเมื่ออิ่มเอมกันแล้วทั้งคนทั้งสุนัขเดวิดก็จูงสุนัขสามตัวเดินต่อไปในที่สุดก็เดินทางมาถึงเมืองใหญ่เมืองหนึ่งแม้ว่าเมืองนี้จะดูแล้วมีประชาชนมากมายก็จริงอยู่แต่ประชาชนเหล่านั้นก็ดูไม่มีความสุขทักเท่าไหร่อีกทั้งยังดูแล้วเหมือนมีความหวาดระแวงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้คุยกับชาวบ้านแถบชานเมืองแล้วเดวิดจึงได้รู้ว่าเมืองนี้เพิ่งจะมีการผลัดแผ่นดินใหม่โดยที่ขุนนางคนหนึ่งก่อการกบฏด้วยการจับเอาพระราชาและพระมเหสีรวมทั้งพระธิดาไปขังคุกไว้แล้วตัวขุนนางก็ตั้งตัวขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่โดยที่ไม่มีราษฎรคนใดชอบเลยได้เวลาลองของอีกแล้วสิเราเดวิดคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดจะทดสอบความสามารถของเจ้าสุนัขอีกสองตัวที่ชื่อกำบังแล้วก็กล้าแกร่งนั่นเองก็เลยกล่าวกับสุนัขทั้งสองตัวว่านี่เจ้ากำบังเจ้าจงพาข้าเข้าไปในเมืองโดยที่ไม่ให้ใครเห็นตัวข้าเพื่อให้ข้าไปช่วยพระราชาแล้วก็ฆ่าเจ้าขุนนางผู้ก่อกบฏเสียเจ้ากล้าแกร่งไปทำลายห้องขังนะได้ยินอย่างนั้นเจ้ากำบังก็หอนขึ้น3ครั้งจากนั้นมันก็พาเดวิดเข้าไปยังเขตเมืองโดยที่ไม่มีใครมองเห็นเดวิดเลยแม้ว่าเขาจะแกล้งเดินชนคนนั้นคนนี้แล้วก็ตามเดวิดเดินผ่านเข้าไปยังพระราชวังชั้นในโดยที่ไม่มีทหารคนใดมองเห็นจนในที่สุดก็สามารถเข้าไปถึงคุกที่คุมขังพระราชาพระราชินีและพระธิดาเดวิดก็เลยบอกกับเจ้ากล้าแกร่งบอกว่าเอ้าเจ้ากล้าแกร่งทำหน้าที่ของเจ้าได้แล้วว่าแล้วเจ้ากล้าแกร่งก็เข้าไปง้างเหล็กห้องขังออกมาอย่างง่ายดายจากนั้นก็ช่วยทั้งสามพระองค์ออกมาเดวิดก็บอกกับทั้งสามว่าจะเข้ามาช่วยเหลือให้ปลอดภัยและจะกำจัดผู้ก่อกบฏให้เองเดวิดพาเจ้าสุนัขทั้ง3ตัวเข้าไปขวาต้อนทหารทุกคนรวมทั้งขุนนางผู้ก่อการกบฏด้วยทั้งหมดตกใจมากเพราะมองไม่เห็นแม้แต่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นจนบางคนถูกสุนัขกัดเข้าบ้างแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตนเองเจ็บปวดเพราะอะไรในที่สุดทั้งหมดก็ถูกต้อนเข้าสู่ห้องขังเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเดวิดจึงได้ไปเชิญพระราชาพระราชินีและพระธิดาออกมาว่าราชการและจัดการกับผู้ก่อการกบฏโดยตัดสินประหารชีวิตส่วนผู้อื่นที่อาจจะร่วมก่อกบฏแต่ยอมกลับใจพระราชาก็ปล่อยตัวไว้ชีวิตให้แล้วจึงมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเดวิดนั่นก็คือการยกพระธิดาให้ได้แต่งงานกับเดวิดนั่นเองเดวิดนึกขอบใจเจ้าสุนัข3ตัวเป็นอย่างยิ่งคิดไปว่าชายชราผู้นั้นคงจะเป็นเทวดาแปลงลงมาช่วยเขาเป็นแน่แต่ทันใดนั้นสุนัขทั้ง3ตัวก็หอนขึ้นพร้อมกันแล้วก็หายตัวไปทันทีจากนั้นเดวิดก็ครองรักกับพระธิดาอย่างมีความสุขโดยที่เดวิดได้ไปรับน้องสาวของเขามาอยู่ด้วยกันในพระราชวังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตคนเราไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนวันนี้สุขพรุ่งนี้อาจจะทุกข์วันนี้รวยพรุ่งนี้อาจจะจนก็ได้ขอเพียงให้ยึดมั่นที่จะคิดดีทำดีแล้ววันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะกลับคืนมาหาเราเองครับ
0: รายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาฟังมาจนจบแต่อย่าลืมมาฟังตอนต่อไปนะครับนิทานก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าเรื่อยๆมีนู่นมีนี่มาพูดมาคุยกันกับท่านผู้ฟังสำหรับชั่วโมงนี้ พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณมากครับ

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถภณวัฒน์เลขสุนทรากรครับเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเคลียร์ท่อระบายน้ำจัดเครื่องจักรพร้อมรับฝน24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าให้จังหวัดประเมินศักยภาพการรองรับปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่พร้อมตรวจสอบและเร่งแก้ไขระบบท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันเพื่อให้ศักยภาพผ่านทุกช่องทางเมื่อเกิดฝนตกรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ทั้งนี้หากมีหลักฐานยืนยันว่าเกิดภัยและความเสียหายจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยได้ทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมทางนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ในเวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริครับ
8: ตำรวจฝรั่งเศสปะทะม็อบนักเรียนในหลายเมืองในขณะที่การประท้วงลุกลามไปทั่วประเทศแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจนกว่าเหล่านักเรียนจะได้รับการปฏิรูปที่พวกเขาต้องการทำเนียบขาวออกมาตอบโต้พรรคเดโมแครตได้รายงานของสื่อหลังมีคลิปไวรัลแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดในเชิงบอกให้อิหร่านทำลายเมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกเยอรมนีจับกุมอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองฐานจารกรรมข้อมูลลับไปให้ต่างชาติและเป็นกบฏต่อแผ่นดินนอกจากนั้นยังจับกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้อีกคนด้วยรัสเซียปฏิเสธข่าวใช้มาตรการควบคุมกาฬโรคหลังนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยกาฬโรค

0: เสียชีวิตโดยยืนยันว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมบัลแกเรียค้นหาลูกเรือสินค้าสูญหายหลังเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือ2ลำในทะเลดำทำให้เรือเสียหายอย่างหนักและจมลงในที่เกิดเหตุสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเป็นน้ำมังคุดที่ใช้เนื้อมังคุดแท้ๆนะครับ 80% เป็นเนื้อแท้ๆนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้หมักไม่ได้ดองนะมีคนถามว่าเป็นน้ำหมักไหมไม่ใช่นะครับแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีเกากีนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโกกิเบอร์รี่นะเกากีถือว่าเป็นยาบำรุงชั้นดีนะครับเกากีนี่มีฤทธิ์ปานกลางรสหวานช่วยบำรุงร่างกายทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนี่ทำงานสัมพันธ์กันดีแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้กระดูกสร้างเม็ดเลือดช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยต้านเซลล์มะเร็งช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณชะลอความแก่ลดระดับน้ำตาลในเลือดส่งเสริมการทำงานของตับนะครับเสริมความจำและก็คลายเครียดช่วยระบบเจริญพันธุ์และก็ช่วยเพิ่มฮอร์โมนในเลือดอันนี้เป็นสรรพคุณของเกากีนะครับหรือว่าโกจิเบอร์รี่ทั่วไปนะครับซึ่งก็มีอยู่ในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันไม่ค่อยถูกใจหรือว่าอยากจะให้รางวัลกับสุขภาพตัวเองก็แข็งแรงอยู่แล้วก็กินได้นะอย่ารอให้ป่วยนะครับแข็งแรงอยู่แล้วก็กินได้ฝากเอาไว้นะครับซื้อหาก็ไปถามที่ร้านขายยาบอกว่าเอาน้ำมังคุดตราพนารินทิพมงคลตอง5ตราพนารินนี่เอาขวดสีน้ำเงินเนี่ยกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับท่านก็จะได้น้ำมังคุดที่มีคุณภาพที่ผมเองภูมิใจนะครับที่มีประสบการณ์ทำมา 5-6 ปีแล้วก็มาลงตัวที่ยี่ห้อนี้นะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีเพื่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องเล่าชาวบ้านที่คุณสมควรนี่แกเป็นคนโคราชนี่แกเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแปลกๆเนี่ยคุณสมควรบอกว่าตอนที่แกอายุ 17-18 นั้นแกกับเพื่อนก็ออกหางานทำกันแล้วแต่งานก็หายากเพราะว่าอยู่บ้านนอกนี่งานน้อยส่วนมากจะหางานก็ต้องเข้ากรุงเทพกันก็เลยตัดสินใจว่าชวนเพื่อนเข้ากรุงเทพกันดีกว่าตอนนั้นอายุ 17-18 เท่านั้นเองเพื่อนชื่อศักดาบ้านอยู่ห่างกันเกือบกิโลเมตรแต่ว่าเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นสมัยนั้นจบกันแค่ม.ศ.3เท่านั้นแหละก็อยากจะทำงานกันแล้วไอ้เจ้าศักดานี่ตัวดำๆสูงใหญ่แข็งแรงพูดจาเสียงดังแต่ว่าเขาน่ารักสุภาพรู้จักกาลเทศะเสียงดังก็จริงแต่ไม่เอะอะการตัดสินใจเข้ากรุงเทพคราวนั้นในสมควรกับเพื่อนนี่ตกลงกันสองคนว่าต้องไปตายเอาดาบหน้าก็เพราะว่าในกรุงเทพนั้นมันไม่มีที่พักแต่ว่าเผอิญว่าคุณสมควรก็พอจะมีญาติอยู่บ้างคนหนึ่งเป็นลูกชายของลุงเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันเวลานั้นยังไม่ได้นึกอะไรไปแถวๆรังสิตเพราะว่ามีโรงงานเยอะไปลงรถที่แถวนั้นเที่ยวแวะถามตามโรงงานต่างๆถามพวกแม่ค้าบ้างเจอใครก็ถามเขาดะไปเขาก็ชี้ไปที่โน่นที่นี่ให้ไปโรงงานนั้นสิโรงงานนี้สิงานไม่ได้เขาไม่เอามันยากเหลือเกินปรากฏว่าเย็นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยหิวข้าวกันแทบแย่กินก๋วยเตี๋ยวไปคนละชามต้องประหยัดไม่อิ่มไม่ออกอะไรหรอกแต่ก็พอมีอะไรติดกระเพาะไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมทีนี้มันก็เย็นแล้วเย็นแล้วจะทำไงดีจะกลับบ้านที่โคราชมันก็ใช่ที่เปลืองเงินค่ารถที่ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยโอกาสว่าพรุ่งเนี้ยจะไปหาดูแถวสมุทรปราการอยู่บ้างเพราะรู้ว่าแถวสมุทรปราการในโรงงานเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคืนนี้สิจำเป็นจะต้องหาที่พักสุขหัวนอนกันก่อนก็เลยถามไอ้เจ้าดาว่านอนที่ไหนกันดีคืนนี้ไอ้เจ้าดาก็บอกอ้าวคนไหนแกบอกแกมีญาติอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรออ่ะก็คิดได้แล้วก็ตกลงไปที่บ้านญาติของคุณสมควรชื่อพี่สมานพี่สมานนี่เขามาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพหลายปีมาแล้วพอดีจับพลัดจับผลูมาได้เมียมีอันจะกินอยู่บ้างมีบ้านมีช่องอยู่ในกรุงเทพอยู่แถวๆบางเขนคุณสมควรก็เลยพาไอ้เจ้าดาไปที่นั่นเพราะว่าก่อนนั้นตอนที่เขาแต่งกันเนี่ยคุณสมควรก็มางานแต่งเขาด้วยจำได้ว่ามันเข้าซอยไหนวันนั้นพี่สมานอยู่บ้านพอดีแกเป็นคนผิวขาวร่างผอมๆโหนกแก้มสูงเอาไว้ผมสั้นแกก็มีสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นคุณสมควรกับเพื่อนก็ถามไทยว่าไปไงมายังไงนะคุณสมควรก็เล่าให้เขาฟังแล้วพอเขารู้ว่าคุณสมควรพาเพื่อนจะมาพึ่งพาพักนอนเขาก็หน้าเครียดจ้ะแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรเมียเขาก็ต้อนรับดีแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรให้อาบน้ำอาบท่ากันก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลากันคุณสมควรก็ไปอาบน้ำก่อนพอออกมาพี่สมานก็รออยู่ระหว่างที่เจ้าดาเข้าไปอาบน้ำพี่สมานก็พูดกับคุณสมควรทำนองว่าคุณสมควรมาหาเขามารบกวนเขาว่าได้แต่น่าจะมาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยนี่มันเกรงใจเมียเกรงใจแม่ยายนี่มันบ้านช่องของเขาแล้วว่าตัวเขาเองก็เป็นแค่ลูกเขยว่าอย่างนั้นคุณสมควรได้ยินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนแล้วก็คุณสมควรกับเพื่อนก็มาเป็นภาระนะก็เลยบอกเขาว่าขอโทษเพราะว่าผมไม่รู้จะไปหาใครในกรุงเทพไม่รู้จักใครเลยนะพอดีเพื่อนที่ชื่อศักดานี่ออกมาจากห้องน้ำเห็นคุณสมควรสีหน้าไม่ค่อยดีมันก็ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากจะปิดบังเพื่อนก็เลยพูดไปบอกกับเขากระซิบให้เขาฟังไอ้เจ้าดาก็บอกชวนบอกว่างั้นก็ไปหาที่อื่นนอนกันดีกว่าแต่ว่าคุณสมควรก็บอกนอนที่นี่แหละไหนๆก็มาแล้วนี่พอตอนกินข้าวกันคุณสมควรก็เห็นเจ้าดาเนี่ยกินข้าวไปนิดเดียวก็ถามเขาตอนหลังว่าทำไมไม่กินเยอะๆล่ะ ไม่หิวหรือยังไงเขาก็บอกว่าเกรงใจเขาคุณสมควรก็ไม่มีความสบายใจเลยเพราะเช้าวันใหม่ก็รีบร่ำลาเขาออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เลยอ้างว่าจะรีบไปสมุทรปราการกันออกจากบ้านแล้วก็มาหาข้าวแกงกินอย่างหิวโหยทีเดียวไอ้เจ้าดาบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วไม่อยากจะไปหางานอีกกลับโคราชดีกว่าคิดถึงบ้านอยู่บ้านมีข้าวกินอิ่มนอนหลับสบายดีไปช่วยพ่อแม่ทำนาดีกว่าส่วนคุณสมควรนะอยากจะทำงานโรงงานแต่จะแยกกันมันก็ไม่ดีก็เลยกลับไปบ้านนอกด้วยกันไปโคราชด้วยกันต่อมาคุณสมควรก็ได้งานด้วยความช่วยเหลือคนแถวบ้านที่เขาไปทำงานโรงงานอยู่ก่อนก็ช่วยฝากให้กับเจ้านายของเขาส่วนเจ้าดานี่ตอนหลังมันก็ได้งานทำอยู่แถวบางเขนคุณสมควรกับศักดานี่ไม่ค่อยได้เจอกันนะยกเว้นปีแรกๆเมื่อโรงงานหยุดหลายๆวันกลับไปที่บ้านบางทีมันก็มาหาที่บ้านเหมือนกันปีต่อมาคุณสมควรกลับมาบ้านก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าดาปรากฏว่าเจ้าดากับเพื่อนของมันนี่เงินเดือนออกไ

0: กินเหล้ากันที่หน้าโรงงานแล้วก็เกิดเหตุร้ายขี้เมาข้างโต๊ะข้างๆเนี่ยทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับโต๊ะเจ้าดาหรอกพวกเขาชักปืนมายิงกันไอ้เจ้าดาโดนลูกหลงโดยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยตายคาที่กระสุนเจาะเข้าหน้าผากพอดีมันล้มตึงเลยพอคุณสมควรรู้เรื่องนี้ศพของเพื่อนก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บ้านเขาเห็นแต่โกรธที่ใส่กระดูกเข้าไว้ตั้งไว้กับรูปถ่ายของเขาใจก็นึกไปที่ชอบที่ชอบเจดาเอ้ยก็ได้แต่นึกอย่างนั้นเขายังไม่ได้บวชจะน่าสงสารมันรวดเร็วมากแม่และยายของเขาก็เสียใจกันมากจนกระทั่งเห็นคุณสมควรแล้วก็ร้องไห้วันหนึ่งคุณสมควรก็มาเจอพี่สมานโดยบังเอิญพี่สมานที่ขับแท็กซี่เนี่ยเขาขับแท็กซี่มากลับรถที่หน้าโรงงานที่คุณสมควรทำงานอยู่คุณสมควรออกไปซื้อของพอดีเป็นวันเงินออกวันเงินออกที่หน้าโรงงานจะมีตลาดนัดมีของต่างๆมาขายกันเต็มไปหมดทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้ต่างๆนานา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีอย.ลองซื้อหาไปดื่มไปทานดูครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นน้ำมังคุดที่อยากจะบอกว่าภูมิใจเสนอมากๆทำมาหลายตัวนะครับต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่น้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมคืออะไรนะถ้าผมถามตรงๆเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจดีนะครับผมเจอหลายคนที่พูดว่าที่จริงแล้วแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติการกำหนดกรรมฐานรู้ในอารมณ์ปัจจุบันนะครับรู้ในสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้ยินดียินร้ายในสิ่งที่มาในกระทบอารมณ์ของเราวางจิตให้เป็นกลางให้รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นนะครับหัวใจปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าหลายคนก็มาตำหนิว่าบางที่บางแห่งนี่มีพิธีกรรมพิธีการมากเกินไปนะครับไหว้พระอย่างนั้นต้องไหว้พระอย่างนี้ต้องอธิษฐานอย่างนั้นต้องสมาทานอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมก็ได้บางคนไปวัดบางวัดก็ไม่ต้องทำวัดไม่ต้องสวดมนต์กำหนดอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับนะครับแต่ละคนนะมีหลายระดับจะไม่เหมือนกันบางคนนี่ปฏิบัติเลยเขากำหนดไม่ได้เขาก็ต้องสวดมนต์มีพิธีกรรมเยอะฉะนั้นเขาบอกว่าพิธีกรรมนะเป็นสิ่งที่คู่กับศาสนาพิธีกรรมเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงแก่นพิธีกรรมเป็นเปลือกที่หุ้มห่อศาสนาเหมือนกับต้นไม้จะมีแก่นอย่างเดียวอยู่ไม่ได้แต่จะมีเปลือกอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้ามีเปลือกอย่างเดียวก็ถือว่าไม่มีสาระต้องมีทั้งแก่นมีทั้งเปลือกเปลือกรักษาแก่นแต่แก่นคือสาระของต้นไม้ถ้าต้นไม้ที่ไม่มีแก่นนะครับมีแต่เปลือกก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยบางที่บางแห่งนี่ก็มีแต่พิธีกรรมสวดมนต์อ้อนวอนไหว้ทำพิธีนู่นนี่นั่นบางครั้งก็เป็นมากเกินไปขาดการปฏิบัตินะครับมากเกินไปก็ต้องสมดุลต้องมีความสมดุลนะครับพิธีอย่างน้อยๆก็ต้องมีพิธีสมาทานศีลพิธีไตรสารณคมพิธีบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาพอประมาณพองามการไหว้พระสวดมนต์นั้นก็เป็นการฝึกสตินะครับเป็นพิธีกรรมที่ทำให้ใจสบายเกิดกุศลจิตเป็นบุญได้เหมือนกันแต่การปฏิบัตินะครับการรู้เท่าทันอารมณ์รู้ทันจิตตัวเองนะเป็นการเขาเรียกว่าชำระกิเลสรู้ทันกิเลสตัวเองก็จะเพื่อปล่อยวางนะครับพูดไปพูดมาก็เหมือนเทศไม่ได้เทศนะเล่าสู่ฟังนะครับท่านผู้ฟังสาเหตุที่ต้องเล่าอย่างนี้เพราะว่าเคยมีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งนะครับท่านเคยถามหลวงพ่อหลีท่านพ่อหลีที่วัดอโศการามนะครับพระวิสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์และเมธาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือพ่อหลวงพ่อหลีนะครับที่วัดอโศการามที่สมุทรปราการว่าในเมื่อเป็นพระกรรมฐานเนี่ยดำเนินในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตและทำไมท่านนี่ถึงชอบนำพาเหล่าบรรดาญาติโยมจัดงานบุญงานกุศลสร้างพระอยู่เป็นประจำไม่มุ่งเน้นพาเหล่าบรรดาญาติโยมปฏิบัติภาวนา

0: นั่นนะท่านพ่อหลีก็ตอบพระคุณเจ้าเจ้าคุณรูปนั้นว่าก้าวกระผมทำนาไม่ได้เอาข้าวอย่างเดียวนะครับแกลบผมก็เอารำผมก็เอาฟางผมก็เอาขอรับนะครับก็คือคำว่าข้าวก็คือมรรคผลนะครับแกลบก็อาจจะเป็นการสร้างบารมีรำก็เป็นบุญกุศลฟางก็เป็นนิสัยเป็นวาสนาเพราะในคนทั้งหลายนี่มีวิสัยและวาสนาบุญบารมีธรรมที่สั่งสมมานี่มากน้อยไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังที่รักครับฉะนั้นถ้าจะมุ่งสอนแต่ภาวนาอย่างเดียวก็ได้ผลเป็นบางคนท่านจึงเล็งเห็นว่าคนที่บารมียังอ่อนยังไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็ต้องอาศัยยึดเกาะบุญกุศลอย่างเราท่านอย่างผมอย่างท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องทำบุญกันไปเรายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารยังไม่สามารถไปถึงนิพพานในชาตินี้นะครับทำใจให้มีศีลมีธรรมไม่ให้ตกลงในอบายภูมิไม่ให้ไปนรกกับภูมิเปรตภูมิอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านพ่อลีท่านก็จึงมีดำริสร้างพระพุทธรูปมีงานบุญอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนเพียงแต่ใครจะมีสายตามองเห็นความเมตตาของท่านได้มากได้น้อยก็แล้วแต่จิตแล้วแต่ภูมิธรรมของคนเป็นหลายๆไปนะพูดไปพูดมาก็เทศเหมือนพระท่านผู้ฟังครับคุยกันกับท่านผู้ฟังนะจากนั้นมคุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินนะมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรให้รางวัลกับธาตุขันธ์ของเรานะครับธาตุขันธ์ของเราดินน้ำไฟลมยังไงก็ต้องการสิ่งจำเป็นนะครับสิ่งจำเป็นข้าวปลาอาหารนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าหากว่ามันไม่เพียงพอก็เพิ่มน้ำมังคุดตราพนารินเข้าไปอีกนะครับซึ่งหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไป360บาทครับท่านผู้ฟังหรือโทรเข้ามาในรายการ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระน

0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องผีเพื่อนในตอนที่สองเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
1: พี่สมานกลับรถเสร็จแล้วก็ตอนนั้นคุณสมควรก็เห็นเข้าพอดีเขากำลังเปิดกระจกมองหาอะไรอยู่สักอย่างก็เลยเข้าไปทักเขาก็แปลกใจถามว่าเอามาทำงานอยู่ที่นี่เหรอสมควรก็คุยกันสองสามคำท่าทางเขากำลังรีบทีนี้ก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเขาพูดถึงเจ้าดาเขาบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเพื่อนของสมควรเนี่ยไปที่บ้านเขาสมควรก็ถามว่าใครเขาบอกว่าก็คนที่พาไปนอนค้างบ้านคืนนั้นสมควรก็บอกไอ้เจ้าดาสิเขาก็บอกตัวใหญ่ดำๆเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ใช่เจ้าดาทำไมล่ะพี่เขาบอกว่าเจ้าดาจะไปที่บ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแม่ยายเขาเห็นจำได้ก็เรียกให้เข้าบ้านแต่ว่าพอเขาออกไปดูไอ้เจ้าดานี่ก็เดินหนีไปเห็นหลังไวๆตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็ฝันว่าไอ้เจ้าดาเนี่ยไปหาเขาไปบอกเขาว่าหิวข้าวหิวข้าวจนแสบท้องไปหมดแล้วเขาเล่าแล้วก็ถามว่าตอนนี้ไอ้เจ้าดาเป็นยังไงบ้างคุณสมควรก็บอกว่าเจ้าดาตายมา4เดือนแล้วเขาได้ยินชะงักกึกนะจ้องหน้าสมควรก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็มองหน้าแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ได้ยินไม่ค่อยถนัดอะเรื่องนี้เผยออกมาภายหลังโดยเมียเขาเองเมียของพี่สมานเนี่ยเล่าเมื่อตอนกลับไปเยี่ยมพ่อผัวแม่ผัวที่โคราชว่าคืนที่คุณสมควรกับเจ้าดาไปอาศัยบ้านนอนเนี่ยพี่สมานเนี่ยไปพูดกับไอ้เจ้าดาเนี่ยให้เกรงใจแม่ยายเขาบ้างข้าวปลาอาหารก็อย่ากินมากเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าอย่างนั้นให้กินน้อยๆก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้เจ้าดาไม่เคยปริปากเรื่องนี้ให้คุณสมควรรู้เลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจริงๆเป็นเหตุการณ์จริงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีของกินแล้วไม่กินมันก็เน่ามีของเก่าแล้วไม่เล่ามันก็ลืมมีของกินไม่กินคงจะเน่ามีของเก่าไม่เล่าก็ลืมหลงโบราณชี้บอกเช่นเห็นตรงๆถ้าลืมหลงเสียเปล่าไม่เข้ากันมีของกินควรกินตามกำหนดเจริญรสโอชาเป็นอาหารมีของเก่าเล่าท่องให้คล่องการถึงเนิ่นนานร้อยปีไม่มีจนพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องจากพระไตรปิฎกบริเวณริมฝั่งแม่น้ำในป่าเขตเมืองพาราณสีมีฝูงสุนัขจิ้งจอกอยู่เป็นจำนวนมากเที่ยวหากินอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำนั้นในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขจิ้งจอกนี่ได้รับความเดือดร้อนเพราะความโลภของตัวเองต่อมาจึงได้สติละความโลภนั้นได้เรื่องมันเป็นยังไงครับวันนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่บรรดาสุนัขจิ้งจอกออกไปหากินปรากฏว่ามีช้างพลายตัวหนึ่งมาล้มก็คือตายเนี่ยแต่ว่าในภาษาหนังสือนี่เขาไม่เรียกกันเขาให้เกียรติช้างนะครับเขาไม่เรียกช้างตายเขาเรียกช้างล้มวันนั้นพญาสุนัขจิ้งจอกออกไปหากินไปเจอช้างพลายที่ล้มอยู่นี่ก็ดีใจมากที่จะได้กินอาหารอันโอชรสก็ตรงรีเข้าไปงับที่งวงเพราะเห็นว่าเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแต่แล้วก็สะดุ้งโหยงไอ้ทำไมแข็งจังเลยพอกัดลงไปรู้สึกแข็งเนี่ยกัดเข้าไปที่คันไถพญาสุนัขจิ้งจอกก็มองหาที่กัดกินต่อไปก็เห็นงาทั้งสองข้างเรียวงามขาวสวยโอ้เหมาะจริงๆตรงนี้แม้เหมาะจริงๆพญาสุนัขจิ้งจอกคิดพลางก็งับกรบเขาที่งาเสร็จแล้วก็ต้องดุ้งโหยงอีกเช่นกันเพราะมันแข็งวังวังอีกอะไรว่าแข็งอย่างกระเสาคิดแล้วก็ถอยออกมายืนห่างๆเพื่อจะหาที่จะเข้าไปกัดใหม่กัดตรงหูดีกว่าแม่มันใหญ่ดีเหมือนกระด้งว่าแล้วพญาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไปคว้าหมับเข้าที่ใบหูข้างหนึ่งของช้างเสร็จแล้วก็ร้องเสียงลั่นโอ้เหนียวจังเลยฟันแทบหลุดอะพญาสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มท้อใจพอเห็นว่าเขี้ยวเล็บของตัวไม่พอจะฉีกเนื้อช้างตายกินได้แต่เนื่องจากความอยากกินเนื้อช้างมากก็ทำให้ไม่ล้มเลิกความพยายามมองหาที่กัดที่เหมาะเสร็จแล้วก็เหลือบไปเห็นท้องช้างอู้ตรงนี้ใหญ่มันยุ้งข้าวนะ พญาสุนัขจิ้งจอกคิดพลางกระโดดเข้างับทันทีแต่ก็กระเด้งออกมาเหมือนก็วิ่งชนขวาผนังโอ้ยเอาอีกแล้วสวยจริงๆวันนี้เอ้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อใจแล้วพยายามใหม่ดีกว่าตะวันเริ่มร้อนแรงขึ้นพญาสุนัขจิ้งจอกก็ถอยมายืนมองดูช้างที่นอนนิ่งก็แงนหน้าขึ้นบนท้องฟ้านกหลายฝูงก็บินผ่านไปนกพวกนี้ออกหากินเหมือนเราแต่ว่าคงไม่โชคดีเหมือนเราหรอกนี่พญาสุนัขจิ้งจอกมองนกก็คิดไปพลางแต่เราก็ยังโชคดีไม่จริงนะเพราะได้เหยื่ออย่างที่ต้องการแล้วก็ยังกินไม่ได้นี่แม่มันเหนียวจริงๆพญาสุนัขจิ้งจอกก็แกว่งหัวกวัดหางไล่แมลงวันแมลงหวี่ที่เข้ามาตอมเสร็จแล้วก็สำรวจดูร่างของช้างอีกครั้งหนึ่งงวงงาหูและท้องของช้างเราก็กัดมาหมดแล้วแต่กินไม่ได้เลยคราวนี้ลองดูใหม่จะกัดเท้าดูมั่งแม่เท้าช้างใหญ่ยังกับครกตำข้าวครั้นแล้วพญาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งรีเข้าไปกัดเท้าช้างครู่เดียวก็ทำหน้าเบ้แล้วถอยมายืนดูห่างๆโอ้ยล้มเหลวอีกเช่นเคยกูเวลานั้นมีนกเอี้ยงสองตัวไปจับที่หางช้างแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บนนั้นหางช้างมีลักษณะเหมือนสากตำข้าวพญาสุนัขจิ้งจอกเห็นแล้วก็อยากทดลองใหม่เขาก็เดินเข้าไปใกล้คอยสังเกตดูจะกัดตรงไหนดีเอาตรงนี้เราวะคิดเราตรงรีเขางับผลก็ปรากฏก็คือกัดไม่เข้าพญาสุนัขจิ้งจอกท้อแท้อย่างเห็นได้ชัดค่อยๆสุดตัวลงนั่งแล้วแหงหน้าขึ้นมองฟ้าอีกครั้งหนึ่งแดดก็เริ่มร้อนแรงขึ้นกว่าเก่าพระอาทิตย์ก็สูงขึ้นทุกขณะพญาสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มเหนื่อยถึงขนาดนั่งหอบลิ้นห้อยน้ำลายหกมองดูร่างช้างอีกครั้งก็สำรวจจนทั่วก็ปลอบใจตัวเองเดี๋ยวทดลองอีกครั้งก็ได้ความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้พญาสุนัขจิ้งจอกไม่ผลีผลามแต่ความอยากกินเนื้อช้างก็เร่งเร้าให้รีบพยายามใหม่ก็สำรวจดูร่างช้างอีกครั้งสายตาจ้องจับเขม็งไปที่หางแล้วพบว่าบริเวณใต้หางช้างมีทวารหนักอยู่เออตรงนี้กัดดูเสร็จแล้วก็เดินตรงไปที่ทวารหนักอ้าปากงับทันทีเออตรงนี้นุ่มดีนี
2: ่พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังงานบุญงานกุศลเข้าพรรษาออกพรรษาไปหาพระคุณเจ้าไปหาพระหรือว่าเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่คนปู่คนแก่นะครับคนเฒ่าชราแก่ชราเราก็นับนับถือนานๆไปหาท่านทีก็ติดไม้ติดมือนามังคุดไปฝากท่านแต่ถ้าจะไปวัดนี่บอกเลยมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่าบ่มบุญบ่มบุญเป็นน้ำมังคุด 60% นะครับผสมด้วยผลไม้และสมุนไพรอีก 40% คุณภาพใกล้เคียงกับน้ำมังคุดท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง100มิลลิลิตร6ขวด390บาทซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในรายการนะครับโทรไปถามเขาก็จะบอกว่าซื้อที่ไหนบางทีไม่ได้มีทุกร้านขายยานะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกมาท่านผู้ฟังก็ลองโทรเข้าไปถามไปพูดไปคุยดูว่าจะไปหาพระไปกราบพระไปไหว้พระทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน9องค์10องค์ก็ซื้อมาสัก9ชุด10ชุดถวายพระท่านฉันนะครับเป็นขวด100มิลลิลิตรเปิดฉันทีละขวดได้เลยท่านผู้ฟัง6ขวด9 390บาทน้ำมังคุดตราบ่มบุญครับท่านผู้ฟังผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ฮัสซับมีอย.เรียบร้อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เรามาฟังเรื่องสิกขาและชาดกกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: แม่กัดตรงนี้เหมือนกัดเนื้ออ่อนเลยกัดต่อไปเรื่อยๆจนทวารหนักของช้างเปิดกว้างขึ้นแล้วมันก็เข้าไปในท้องช้างเดินไปเดินมาอยู่ในนั้นกินอวัยวะภายในของช้างเช่นตับและหัวใจเป็นต้นกินจนอิ่มเวลาหิวน้ำก็กินเลือดช้างเวลาง่วงอยากนอนก็นอนในท้องช้างแหละสบายดีนะร่างกายช้างนี่ใหญ่โตพอจะให้เราอยู่อาศัยได้สบายอยู่ในท้องช้างนี่ไม่ลำบากนี่เวลาหิวก็มาก็มีเนื้อให้กินตั้งเยอะไม่ต้องไปหากินที่อื่นแล้วหากินอยู่ในท้องช้างนี่แหละนี่ก็อยู่ในตลาดสดเลยพญาสุนัขจิ้งจอกไม่ยอมไปหากินที่อื่นเลยนอกจากอยู่ในท้องช้างความเหน็ดเหนื่อยที่มีแต่แรกนี่หายไปหมดมีแต่ความสุขครั้นเวลาล่วงไปหลายวันเข้าร่างของช้างก็เริ่มแห้งย่นเนื่องจากถูกแดดเผาก็ทำให้ช่องทวารหนักที่พญาสุนัขจิ้งจอกเข้าไปนี่ปิดลงอย่างสนิทปิดจนแสงข้างนอกเข้าไม่ได้เลยท้องช้างก็มืดตื้อพญาสุนัขจิ้งจอกก็มองอะไรไม่เห็นเดินไปเดินมาชนโน่นชนนี่เปะปะอึดอัดยังก็อยู่ในนรกพญาสุนัขจิ้งจอกยิ่งลำบากมากขึ้นเนื่องจากพอช้างเริ่มแห้งเนื้อและเลือดก็พลอยแห้งไปด้วยถึงคราวหิวกว่าจะฉีกเนื้อกินได้แต่ละทีก็ลำบากกระหายน้ำเลือดก็ไม่มีจะให้ดื่มมีน้ำซ้ำแสงสว่างก็ไม่มีเลยก็ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาวิ่งพล่านไปมาอยู่ในท้องช้างไปหาทางออกจากท้องช้างให้ได้ทนทรมานอยู่ในท้องช้างได้3วันเกิดฝนตกหนักก็ทำให้ศพของช้างกลับพองขึ้นอีกเมื่อศพพองทวารหนักก็เปิดทำให้แสงสว่างข้างนอกเข้าไปได้พญาสุนัขจิ้งจอกก็โล่งใจโอ้ยเรารอดตายแล้วพอเห็นโอกาสอย่างนั้นมาพญาจิ้งจอกไม่รอช้ารีบเอาหัวดันทวารหนักช้างให้เปิดกว้างแล้วก็ออกมาข้างนอกได้สำเร็จแต่เนื่องจากอยู่ในท้องช้างหลายวันเนื้อตัวเปียกชุ่มด้วยสิ่งปฏิกูลขนก็เปื่อยขณะที่กำลังดันตัวออกจากทวารหนักนั่นเองขนก็หลุดติดอยู่ที่ทวารหนักของช้างหมดทั้งตัวพญาสุนัขจิ้งจอกดีใจได้ครู่เดียวหลังจากนั้นก็ต้องทุกข์หนักเพราะมองดูร่างกายตัวเองแล้วแสนที่จะทุเรศทุรังโอ้ยเวรกรรมนี่ขนไม่มีสักเส้นแล้ววะเนี่ยโอ้ยยังกับขี้เรื้อนยังก็ไม่ปานขี้เรื้อนมันยังพอมีเหลือมั้งฮะนี่ไม่มีเหลือโอ้เวรกรรมความทุกข์ครั้งนี้ไม่มีใครทำให้เราเลยเราทำให้ตัวเองแท้ๆเพราะความโลภมากเจ้าความโลภตอนนี้ไปข้าจะไม่ยอมให้เจ้าจุงจมูกก็ได้อีกเป็นอันขาดโอ้เจ้าซากช้างเจ้าก็เหมือนกันนับแต่นี้ไปครับไม่มีทางหลงกลเข้าไปข้างในเจ้าอีกเป็นอันขาดว่าแล้วพญาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งจากซากช้างไปโดยไม่เหลียวกลับมามองดูอีกเลยชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมากนั้นน่ะให้ผลเป็นที่น่ายินดีในตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วย่อมให้ผลเป็นทุกข์เสมอเหมือนพญาสุนัขจิ้งจอกยินดีที่ได้พบซากช้างแต่เราก็ต้องทุกข์หนักเพราะกลายตัวเองเป็นสัตว์ไม่มีขนไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านช่วงสุดท้ายน่ากลัวหน่อยนะครับแต่ก่อนเมื่อคุณวินัยเด็กๆแถวบ้านแกน่ากลัวมากมีเสือปล้นโจรขโมยควายถ้าไม่พอใจกันก็ลักยิงกันตายแทงกันบ้างทุบด้วยไม้บ้างเสร็จแล้วก็ทิ้งศพให้เน่าในป่าบางทีก็ขุดฝังหมาก็ไปขุดเอามือขึ้นมาแทะกินผีก็ดุชาวบ้านก็กลัวกันส่วนมากส่วนใหญ่ผีตายโหงทั้งนั้นนี่ทำไมจะไม่กลัวคนหนึ่งเนี่ยเป็นไอ้เสือปล้นคนเกรงกันมากมีลูกมีเมียแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะออกไปหากินในทางร้ายๆปล้นเขาได้เงินได้ทองก็จะกลับมาบ้านสักทีนึงเวลาเขากลับมานี่คนหวาดกลัวกลัวจะโดนเขาปล้นเขาจี้ต้องเอาอกเอาใจเขาทักทายพูดอย่างนอบน้อมเกรงใจ มีข้าวมีแกงพืชผักอะไรก็เอาไปให้เมียเขาทั้งที่ใจอยากจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับแต่ก็ทำไม่ได้ขืนทำถ้าเขารู้ก็มีหวังตายแน่ๆตัวเขาไม่ได้ใหญ่โตหน้าเกรงขามแต่อย่างใดออกจะเตี้ยซะด้วยซ้ำผิวสองสีล่ำๆหน่อยพูดเสียงเบาๆแต่ว่าตาเขาเฉียบคมอีกทั้งใจเขานั้นเด็ดนั่นแหละที่มันน่ากลัวแต่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็หนีรอดพ้นความตายไปไม่พ้นเขาไปโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ตะครุบตัวที่จังหวัดลพบุรีหนีลงมาในป่าหญ้าสูงมีน้ำท่วมเขาลงไปหลบนิ่งอยู่นานจนทนไม่ไหวเพราะยุงมันชุมมดกัดตัวแมลงต่างๆก็กัดต่อยกันวุ่นวายทำให้เขาหมดความอดทนค่อยๆคลานเพื่อจะหนีไปแต่โชคมันไม่เข้าข้างเขาเจ้าหน้าที่คนนึงเหลือเห็นเขาพอดีก็สั่งให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดกลับยิงต่อสู้ผลที่ออกมาหลังจากนั้นก็คือเป็นที่เสียใจของลูกเมียเขาเองเขาก็โดนวิสามันจบชีวิตที่ชายป่าหญ้าสูงนั่นแหละเมียเขารู้ข่าวเพราะว่ามีคนมาบอกไปรับศพกลับมาตั้งบนศาลาท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านการตายของเขาทำให้หมู่บ้านเนี่ยหมดมิจฉาชีพไปได้คนหนึ่งเมื่อเอาศพมาถึงวัดนั้นหมาที่วัดมันพากันหอนต้อนรับกันโหยหวนทีเดียวเวลามันเย็นเกือบจะค่ำแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความหนาวสั่นไปตามๆกันแล้วอีกอย่างก็คือกลิ่นแปลกๆจะว่าเป็นกลิ่นคาวเลือดของคนตายก็ไม่น่าจะใช่ตั้งใจสูดดมดีๆจะรู้ว่ากลิ่นนั้นเหมือนกับกลิ่นน้ำดินน้ำโคลนขณะที่พระกำลังสวดศพในคืนนั้นลมพัดแรงเชียวคล้ายๆฝนมาแต่ว่าไม่ได้มีเขาฝนเลยใบไม้ในปลิวมาจากป่าช้าเข้ามาในศาลาที่พระกำลังสวดแล้วก็คนมาฟังพระสวดนั่งกันอยู่ไม่กี่คนอะที่ว่างมีอยู่เต็มศาลาเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดคนตายที่เคยเบียดเบียนปล้นจี้เขาจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดว่ามีพระอยู่บนศาลาด้วยคนยังกลัวผีกลิ่นดินโคลนในรุนแรงมากคนไปรับศพบอกว่าเป็นกลิ่นเดียวกับที่ได้กลิ่นจากตัวศพตอนที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดคนก็ยิ่งกลัวหมาวัดก็หอนยิ่งวังเวงแม้แต่พระสวดศพก็ยังหวาดหวาดท่านรีบสวดสวดจนจบแล้วก็รีบลงจากศาลาไปพอพระคุณเจ้าไปหมดแล้วบนศาลาเงียบกริบแล้วไม่มีใครพูดอะไรได้แต่นั่งมองกันไปมาบางคนทนกลัวไม่ไหวก็รีบกลับไปคนนั้นกลับคนนี้กลับพักเดียวบนศาลาเหลือแต่ญาติสนิทของคนตายรวมหมดแล้วนับได้7คนด้วยกันงานนี้แม้แต่ขี้เมายังขอตัวกลับบ้านเลยคุณวิโรจน์เองอยู่บนศาลาด้วยคุณวิโรจน์เป็นญาติห่างๆข้างเมียเขาคือเมียเขามีศักดิ์เป็นน้าลมหวีดหวิวผ่านเข้ามาในศาลาข้าวของปลิวขันนี่หล่นจากปากองค์กระทบพื้นเสียงดังเพลงเสียงอะไรต่ออะไรดังโขลงเขลงไปหมด
4: ท่านผู้ฟังที่รักครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้มีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังนายแพทย์สุรพลรักปทุมนะครับท่านเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้มาตลอดชีวิตท่านได้เปิดคลินิกของตัวเองร่วมธุรกิจกับพรพัทรพลนะเปิดบริษัทผลิตยาแล้วก็ลงทุนกับแซมยุรนันท์พมรมนตรีนะเป็นดาราหน้าตาหล่อๆนะหลายท่านก็คงรู้จักดีแล้วก็เปิดคลินิกสุขภาพนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าดาราที่ไปฉีดสเต็มเซลล์ไปผ่าตัดเติมแต่งเพื่อรักษาสุขภาพชะลอความแก่ท่านมีลูกค้าเป็นดารามากมายแล้วก็เงินทองก็มีมากมายเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพบก็คือตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็ใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตพยายามรักษาตัวเองด้วยการไปผ่าตัดเปลี่ยนตับที่เมืองนอกกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานท่านก็ตรวจพบมะเร็งลุกลามมาที่ปอดท่านก็หาพยายามหาวิธีต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายเรื่อยมาสุดท้ายก็ไม่อาจเอาชนะมันได้ท่านได้เสียชีวิตในที่สุดนะครับท่านฝากให้พวกเราเนี่ยทั้งหลายระลึกไว้ว่านะครับท่านเป็นหมอนะท่านฝากเอาไว้ท่านบอกว่าอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิต นะครับนี่คือคำฝากของท่านเอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับเป็นคำฝากของนายแพทย์สุรพลก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือคำพูดที่ท่านพูดนี่น่าคิดท่านผู้ฟังเรามีเงินแต่มันมีค่าขนาดไหนเงินเรามักแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่สุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นเงินจะมีค่าตอนเรามีชีวิตอยู่ตายไปไม่มีค่ามีค่าสำหรับคนที่มีชีวิตฉะนั้นคุณค่าของชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราเนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้ยาสุขภาพดีมันมาจากไหนท่านผู้ฟังนะครับพื้นฐาน4ประการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือการที่เรามีจิตสุขสบายมีความปรารถนาดีหรือว่ามีจิตสงบสุข1นะครับนี่คือประการที่1จิตใจเราสงบสุขอันที่2อาหารการกินที่เหมาะสมสมดุลอันที่3ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกำลังกายที่พอเหมาะแล้วก็อันที่4ก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมตัวเองในทางหมอจีนนี่เขาบอกว่าคนเราจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยอวัยวะทั้ง5อันนี้ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับอวัยวะทั้ง5มันมีอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะมีตับมีหัวใจมีม้ามมีปอดแล้วก็ไตตับหัวใจม้ามปอดไตเขาจะเน้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าบรรดาโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมันเกิดจากการกินทั้งนั้นคือโรคพวกนี้เนี่ยเกิดจากการกินทีนี้เขาก็มองว่าในเมื่อกินแล้วนี่ทำให้มันเกิดโรคได้ถ้ากินแล้วเกิดโรคได้นี่กินเพื่อรักษาโรคก็ต้องได้เหมือนกันนี่กินอย่างไรจึงจะเหมาะนะก็เกิดประเด็นถามอย่างนี้ว่ากินอย่างไรเนี่ยจึงจะเหมาะจึงจะรักษาโรคได้คือท่านบอกว่าสิ่งที่บำรุงอวัยวะตับหัวใจม้ามปอดและไตอันนี้ศาสตร์แพทย์แผนจีนนะดีที่สุดก็คือถั่วนะครับบริโภคถั่วให้ตลอดชีวิตคือไม่ใช่กินแต่ถั่วอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังให้มีบ้างแล้วก็ต้องกินให้ได้ทุกสีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วขาวและถั่วดำนะอาหารจีนจึงจะมีพวกเต้าหู้นะเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ขาวฟองเต้าหู้อะไรพวกนี้เป็นถั่วเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วนะจะมีเยอะพวกมิ้วหรือว่าพวกนมถั่วเหลืองต่างๆแล้วก็เคล็ดต่อไปก็คือว่าต้องกินผักดิบผลไม้สดในแต่ละมื้อต้องกินนะผักที่กินเปลือกได้ก็ยิ่งดีกินทั้งเปลือกเลยจะยิ่งดีเพราะแพทย์แผนจีนถือว่ากินของดิบนั้นจะลดอาการร้อนในแพทย์แผนปัจจุบันก็ถือว่าผักผลไม้สดดิบให้วิตามินดีกว่าผักผลไม้ที่ผ่านการกรรมวิธีอย่างอื่นฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารการรักษาที่ดีที่สุดนะครับคือการรักษาเวลาสินแสจีนท่านก็แนะนำบอกว่าพอได้ยินบทความเนี้ยท่านบอกให้เขียนข้อความว่าก่อนถึงอายุ99ปีห้ามเข้าโรงเด็ดขาดติดไว้ที่หน้าเตียงท่านผู้ฟังทำตามก็ได้เขียนไว้เลยว่าฉันจะไม่เข้าโรงก่อนอายุ99ปีอยู่ให้ได้100ปีเพื่อสั่งจิตใต้สำนึกของเราให้ดูแลร่างกายของเราอย่างดีแล้วก็กินอาหารให้เป็นยานะครับท่านผู้ฟังกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารอารมณ์ดีหัวเราะ3เวลาเพื่อห่างไกลจากโรคและยาอารมณ์ดีหัวเราะ3เวลาเพื่อห่างไกลจากโรคและยาและที่สำคัญอย่างที่บอกเบื้องต้นก็คือกินถั่วให้ครบทั้ง5สีนะครับกินผักดิบกินผลไม้ที่ปลอดสารพิษถ้ากินเปลือกได้ก็ต้องกินนะครับการกินอาหารที่ถูกต้องก็เปรียบเสมือนกินยาจากธรรมชาติที่ดีที่สุดนั่นเองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเราคัดสรรจากพืชสวนมังคุดที่ปลอดสารพิษนะครับได้รับรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องความสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการเก็บการรักษาการผลิตแล้วก็ใส่สมุนไพรที่พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีกับร่างกายที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หมดทานทีละน้อยได้ประโยชน์ก็อยากจะฝากก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยอันหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่เป็นอาหารจากธรรมชาตินะผสมสมุนไพรเป็น10ชนิดน้ำผลไม้เป็น10ชนิด ฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันลองกินลองดื่มลองใช้ดูนะครับแล้วก็บวกกับการรักษาสุขภาพกินผักสดเยอะๆนะครับกินถั่วหลายๆแบบหลายๆสีเรามาอยู่ร้อยปีด้วยกันครับท่านผู้ฟัง
0: รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

มีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจตราต้นตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซ้สืบได้ด้วยกรรม

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: เร่งรีบตรงนี
5: ้แก้สอนบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
10: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกรณีแม่ลูกเสียชีวิต3ศพในบ้านพักย่านปทุมธานีพบหลักฐานถูกมิจฉาชีพสร้างแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างให้โอนเงินก่อนกู้ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาว่าถูกเหลินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebook จากนั้นได้แอดไลน์เพื่อเข้าไลน์กลุ่มทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุมัติยอดกู้แต่มิจฉาชีพหลอกลวงว่าต้องโอนเงินเข้าไปก่อนอ้างเป็นการชำระงวดแรกจากนั้นบอกให้อ่านข้อความเพื่อบันทึกเสียงก่อนแจ้งว่าอ่านผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพจึงเข้าแจ้งความผ่านช่องทางการแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่าความเสียหาย 1,980 บาทซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีรับคดีและได้ติดต่อผู้เสียหายนัดหมายให้มาพบเพื่อขอข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเสียก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการโรคจากสสส.การติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
11: คู่มือสุขภาพ
12: กาฬโรคเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัสและไม่ใช่โรคใหม่เรารู้จักโรคนี้มานานหลายร้อยปีแล้วกาฬโรคมี3รูปแบบที่เข้าสู่ร่างกายคือ 1. เชื้อเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองทำให้มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองบวมโตและเจ็บ 2. เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้มีไข้สูงช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วนอาจขาดเลือดและ 3. เชื้อเข้าสู่ปอดทำให้มีไข้ไอเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากซึ่งเชื้อเข้าสู่ปอดจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านระอองจากทางเดินหายใจทั้งนี้ส่วนใหญ่กาฬโรคติดต่อจากหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสเนื้อสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อการป้องกันทำได้ดังนี้หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยความเสี่ยงทั่วไปถือว่าต่ำแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบการระลอกในสัตว์มีคำแนะนำดังนี้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้องกันไม่ให้ถูกมัดกัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายหากต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นการระลอกปอดควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุขหากเรารู้ทันป้องกันอย่างถูกวิธีก็สามารถปลอดภัยจาก
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
14: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้ว

ัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10:05 น.เนาะเพราะในช่วงนี้ถึงฝนจะตกบ่อยๆแต่ท่านผู้ฟังบางท่านบอกโอ้อยากให้ฝนไปนะเมื่อไหร่หนาวจะมาจริงๆก็ใกล้ที่จะปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะคะท่านฟังค่ะนะในตอนนี้ต้องปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวสวยกันได้แล้วนะคะท่านฟังเรามาเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาเปล่งประกายหลายท่านจะแอบถามกันหน่อยมีใครเคยเป็นเหมือนอย่างตัวเองบ้างไหมเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งของเรามาที่แอบเซ็กซี่โชว์ผิวแต่กลับต้องพับเก็บเอาไว้ในตู้อย่างเดิมนั่นน่ะและไม่เคยหยิบออกมาใส่อีกเลยเพราะว่าอะนอยต่อผิวตัวเองแบบว่ารู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยหมองๆคล้ำๆไม่สดใสไม่มั่นใจยังไงไม่รู้เลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดตลอดเวลาซ่อนผิวไม่อยากอวดใครอย่าปล่อยให้ความหมองมาปิดกั้นโอกาสดีๆของเรานะคะเพราะโอกาสดีๆในชีวิตของเราเนี่ยมีอีกมากมายในตอนนี้ได้เวลาเลิกซ่อนออร่าของผิวแล้วก็ไปหยิบเอาโลชั่นของเภสัชมาใช้กันเถอะเรามาปลดล็อกนะคะผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกเรามาบูตความมั่นใจขั้นสุดเตรียมชุดเก่งออกมาเลยทีเดียวแล้วออกไปสาดแสงสว่างวาบให้โลกได้เห็นกันดีกว่าคุณรีบหาซื้อนะคะโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาใช้กันเถอะเนาะผิวหมองๆคล้ำๆที่คุณเคยเป็นหรือคุณมีความรู้สึกว่าไม่สดใสจะกลับลบเลือนไปนะคะท่านฟังค่ะขมีตั้งหลายสีหลายสูตรทีเดียวค่ะนะที่มาสร้างความมั่นใจให้กับสาวๆมาปลุกพลังความมั่นใจจะได้เลิกซ่อนผิวหมองกันเสียทีนะคะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เรามาพูดถึงโลชั่นดีๆนะคะเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรของโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นกันค่ะพูดถึงโลชั่นที่มีคุณภาพดีเราต้องบอกต่อค่ะท่านฟังค่ะต้องบอกต่อมาปากต่อปากกันเลยทีเดียวทุกบ้านก็ต้องมีด้วยเพราะว่าปลายฝนต้นฤดูหนาวใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวพอหมดฝนนี่ก็หนาวแล้วเราก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าอันเนี้ยหลายท่านที่เป็นFC ของโลชั่นเภสัชจะรู้หลายคนถามว่าอ่ะก็แล้วสูตรไหนจะดีคะคุณทวีปคะตอบเลยค่ะท่านผู้ฟังดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 ไงคะช่วยปรับผิวสว่างใสแถมสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดทั้งวิตามิน E จากประเทศญี่ปุ่นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาและเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วขอบอกเลยทีเดียวว่าผิวคุณสวยออร่าพุ่งทุกสูตรเลยทีเดียวนะคะทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอาบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิวนะคะ24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเล็ดเลิฟแอปเปิลอันนี้จะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ท่านผู้ฟังต้องไปลองนะคะแล้วจะรู้กันเองเลยทีเดียวเราต้องใช้อยู่เป็นประจำถ้าใช้โลชั่นดีๆของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นรูปไล้เป็นประจำเลยตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้านี่เวลาแห้งแล้วทาใช้มากไม่เป็นไรเพราะเป็นสินค้าของคนไทยเราราคาประหยัดโอ้โหถ้าพูดถึงคุณภาพท่านผู้ฟังต้องประทับใจถ้าใครอยากผิวสวยออร่ามาเต็มๆคุณใช้โลชั่นของเภสัชนะรีบไปลองหาซื้อแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆทวีปก็เลยต้องบอกต่อท่านผู้ฟังคะใครอยากผิวสวยนะออร่ามาเต็มๆอ่อนเยาว์วัยใครก็ปรารถนาอยากจะเป็นคนผิวสวยจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนอวดใครยังไงสวยค่ะคุณคะนะเป็นกำลังใจให้จะได้ออกไปเฉิดฉายให้โลกได้เห็นว่าเราเนี่ยผิวสวยด้วยโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวต้องขอบคุณคุณพระแสงเทียนเนาะบอกแม้สุวรรณภูมิเนี่ยโอ้มา 2-3 วันก่อนน้ำยังท่วมแต่ตอนนี้ก็พอลดลงไปบ้างแต่การติดตามรับฟังรายการเพลงรักจากเภสัชติดตามมาตลอดสาวๆนะคะจากกาญจนบุรีด้วยนะแล้วสาวจากเสนาพระนครศรีอยุธยารู้สึกว่าวันนี้สาวๆเยอะขอเพลงกันมาด้วยนะคะคุณคะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เรามาถึงช่วงท้ายของทางรายการเพลงรักจากเภสัชกันแล้วเนาะขอบคุณหนุ่มๆบ้านหมอด้วยค่ะหนุ่มจากสิงห์บุรีเนี่ยอย่างคุณพี่มนัสเนี่ยบอกโอ้ยน้ำจ่อมาเลยทวีปนะเพราะแถวสิงห์บุรีนี่ต้องระมัดระวังกันหน่อยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทั้งฝั่งขาหรือจะเป็นแถวอยุธยาบ้านเราด้วยด้วยความรักและความห่วงใยนะยังไงคนเรานี่อยากสวยค่ะชอบยิ่งสาวๆนี่แม่ต้องสวยมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของผิวนะคะนะเราก็มาอัพผิวสวยกันต่อโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วนะจุดด่างๆดำๆที่เคยเป็นนี่ก็หมดไปด้วยนะท่านผู้ฟังผิวของเราเนี่ยจะสม่ำเสมอนะแล้วก็จางลงไปด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องคือทวีปบอกแล้วว่าใช้เป็นประจำรูปไล้ไปเลยตั้งแต่ลำคอจรดปลายเท้าก่อนนอนเนี่ยคุณใช้เยอะๆเลยทีเดียวถ้าคุณใช้มากผิวจะยิ่งเนียนสดใสขึ้นนี่บางคนนี่ปล่อยปละละเลยสังเกตได้เลยว่าผิวของเราจะมีริ้วรอยเหี่ยวย่นให้เห็นนะคะเนื้อโลชั่นจะเข้มข้นแต่เขาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เปลือกเปื้อนเสื้อผ้าทาบ่อยได้เลยทีเดียวบ่อยได้เท่าที่เราต้องการทาวนไปเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนบางคนนี่มาหลายช่วงเวลาเพราะว่าอยากจะได้ผิวสวยนะถ้าคุณใช้เป็นประจำคุณสวยได้ผิดหูผิดตาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังรีบหาซื้อใช้กันนะเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มแล้วก็มั่นใจเกินร้อยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักและห่วงใยเลิกซ่อนผิวหมองๆแล้วก็ออกไปโชว์ให้ชาวโลกเขารู้ว่าผิวฉันเนี่ยสวยแล้วนะเพราะโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยเราก็ต้องโชว์และบอกให้คนที่เรารักโชว์ด้วยบางคนนี่บอกอ่ะหนุ่มๆเนี่ยไม่พูดถึงกันบ้างหรือหนุ่มๆบางคนก็ต้องการผิวที่มีออร่าเหมือนกันคุณก็ใช้ได้ค่ะรูปไลฟ์ไปตามที่ทวีเปลี่ยนให้ทราบเลยเนาะ FC หนุ่มสาวหรือจะเป็นป้าๆบางคนนี่บอกแม่ป้าก็ยังอยากสวยป้าก็ใช้ได้เพราะมีตั้งหลายสูตรนะป้าจ๋ารีบหาซื้อใช้เลยเวลาที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเภสัชตามร้านต่างๆทุกวันนี้มีหมดเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศร้านเล็กร้านใหญ่ร้านส่งหรือจะเป็นตามห้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโลตัสเนี่ยเนาะหรือจะเป็นโรบินสันมีหมดเลยทีเดียวไปซื้อกันนะทวีปขอบอกเลยคุณจะได้สวยสวยทุกคนด้วยค่ะขอบคุณที่ส่งไลน์ดอกไม้สวยขอบคุณเป็นกำลังใจทวีปเอ่ยไม่หมดไม่โกรธกันนะขอบคุณป้ามนด้วยป้ามนเนี่ยรักและห่วงใยจริงๆล่ำลาไปด้วยเพลงนี้แล้วพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหม
2: ได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: อินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้ายสมาร์ทเทลเกตวิดสเต็ปเซนเซอร์มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mule X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรและกรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทยอยจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรด้านปภ.ติดตามสถานการณ์พร้อมสนับสนุนการระบายน้ำคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกซึ่งมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อล้นผิวการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษณ์ซึ่งจังหวัดนครนายกโดยแขวงทางหลวงนครนายกได้วางกระสอบทรายเพื่อควบคุมระดับน้ำบนผิวทางเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการดูแลบริหารทั้งการสัญจรบนทางหลวงและการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนควบคู่กันไปเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้รื้อแนวกระสอบทรายบางส่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังชุมชนให้ระบายได้สะดวกขึ้นพร้อมจัดทำทางเลี่ยงข้ามคลองไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษณ์และแนวกั้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสูงได้ส่วนรถใหญ่ยังคงใช้เส้นทางหลักเนื่องจากโครงสร้างถนนเรียบคลองไม่เหมาะสมที่จะรองรับรถขนาดใหญ่ปัจจุบันการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เมื่อถนนถูกตัดขาดภารกิจของหมอทหารยังเดินหน้าต่อโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังฝ่าน้ำลึกเข้าถึงประชาชนกลางพื้นที่วิกฤตบ้านแก่งติดตามในฐานมาแล้วกับคุณธมวันรัตน์ขันธวินาหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: พันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดกู้ภัยทางน้ำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันและชุดจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งพร้อมรถยนต์บรรทุก FPS 1คันและเรือกู้ภัย2ลำเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในภาวะยากลำบากเส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมตัดขาดหลายจุดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เรือกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเข้าสู่
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
8: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: เพลงไทยร้อง

0: 走。
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
4: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม
5: ่0889903178
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: สนใจสั่งซื้อโทร089 903 1718

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะหน่อยจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะกับทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรีนะคะ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะทั้ง2สถานีเรามีออนไลน์ด้วยนะคะไปที่ Google พิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์วสป612ก็ได้นะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการก็ได้ที่0899031782กับ0899031782แล้วก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนรายการกันกับเราได้คุ้มค่าแน่นอนนะคะเราออกอากาศกันแบบเต็มที่เต็มเหยียดกันเลยทีเดียวนะคะกับคลื่นนี้เบอร์เดียวกันเลยเนาะ0899031782สำหรับในช่วงนี้ค่ะร่วมสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานค่ะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเรามีโปรโมชั่นเรามีข้อเสนอต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวรอคุณผู้ฟังอยู่บางคนอยากได้รถใหม่ป้ายแดงด้วยแล้วก็ยังอยากได้โปรโมชั่นข้อเสนอด้วยเนี่ยนะคะมาที่นี่รับรองว่าได้กันไปแบบจุใจแน่นอนนะคะไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรคุยได้ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวนะสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่08155247350815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทนะคะใกล้เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักหลากหลายเลยบางคนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะใกล้ๆเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตเนี่ยอยู่ห่างประมาณ4กิโลเมตรอยู่ใกล้กับตลาดเลยตลาดพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมเนี่ยก็ประมาณแค่กิโลกว่าๆเองนะคะสะดวกสบายค่ะสนใจนะคะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782กันได้เลย0899031782กันค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อกับเราได้นะคะเรายินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันมาได้กับบทเพลงลูกทุ่งอยากฟังเพลงแนวไหนจะช้าจะเร็วจะหวานจะซึ้งตรึงใจขนาดไหนก็โทรมาเบอร์เดียวพร้อมกับสนับสนุนรายการกันกับเราเนาะ0899031782กันค่ะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเลยนะคะ

ักเดียวเดียวกลับมาจ้า

0: หรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวติดต่อสอบถามรายละเอียด
1: 0899031782
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร
3: 0899031782
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ก็สนใจไปใช้บริการกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีอยากจะไปดูไปชมไปสัมผัสไปทดลองขับขี่นะคะรุ่นไหนก็โทรกันไปได้รับรองว่าจุใจแน่นอนทั้งโปรโมชั่นทั้งข้อเสนอต่างๆที่รวมไว้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีสำหรับผู้ที่ต้องการอยากได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถกระบะรถอเนกประสงค์เราก็มีด้วยนะคะอ่ะโทรกันได้ที่0815524735ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันอยู่นะคะแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่จะแนะนำบทเพลงก็เบอร์นี้เหมือนกันเนาะรับรองว่าคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงแบบจุใจทั้ง2คลื่นเลยนะคะทั้งวสป612ลพบุรีของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าเป็นคลื่นหลักที่ดังไกลประมาณ30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวเกือบครึ่งประเทศเลยนะคะแล้วก็ทาง FM 90.75 เนี่ยเรามีทั้ง2คลื่นเนี่ยก็จะมีทั้งออนไลน์ด้วยนะคะใครไม่สะดวกฟังจากวิทยุก็สามารถฟังจากออนไลน์ได้ไปที่ Google พิมพ์ FM 90.75 หรือว่าพิมพ์วสป612ก็ได้รับรองว่าชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกันด้วยนะคะสนใจอ่ะหรือโทรมาเนาะ0899031782แนะนำบทเพลงได้หน้าใหม่ของเราเช่นเดียวกันค่ะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเลยนะคะเกี่ยวกับการทำบุญกันบ้างค่ะ

0: อยู่หลายปีบอกไปขนาดนี้แล้วจะสูบไม่สูบก็คิดดีๆแล้วกันนะ
1: ถ้ารู้เราอยากเลิกโทร1600คุณทำได้ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 0815524735
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม
5: ่0899031782
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
9: ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทนะคะสำรองห้องพักกันกับเราได้ที่089-903-1782หรือว่าจะไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราได้นะคะที่เฟซบุ๊กเลยบ้านดิดนะคะดอเด็กสริสอฤาษีนะคะบัณฑิตรีสอร์ทค่ะ089-903-1782นะคะบ้านพักเราอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักจุลศิษย์ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไปเที่ยวเขื่อนได้ขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงชมทางรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวชมเขื่อนไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักหรือว่าจะไปเที่ยวท้ายเขื่อนก็ได้นะคะแล้วก็แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทกันค่ะอย่าลืมนะจดเบอร์กันไว้สำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากได้รถยนต์รถกระบะไปใช้งานเนี่ยเป็นรถยนต์ที่เอ่ยชื่อกันมาแล้วทุกคนต้องรู้ต้องทราบว่าคุณภาพแน่นอนกับ Isuzu นะคะโดยบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีมาที่นี่เนี่ยทั้งโปรโมชั่นทั้งข้อเสนอนี่แบบจุกแน่นๆกันเลยทีเดียวนะคะดอกเบี้ยเงินดาวก็สามารถที่จะโทรพูดคุยกันได้บางท่านอยากจะทดลองขับขี่ก็โทรไปได้นะคะเรายินดีต้อนรับค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่0815524735 0815524735กับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันอยู่กับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อเวลาสถานีติดต่อสนับสนุนรายการร่วมสนับสนุนรายการได้หมดเลยแนะนำบทเพลงก็ได้เบอร์เดียวกันเลยนะคะจดกันไว้0899031782กันค่ะ0899031782ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของบทเพลงลูกทุ่งนะชอบแบบแนวไหนก็โทรมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

0: เดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
3: พันเจริญลพบุรี036425191-3 0815524735
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
5: มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณค่ะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวหลังข่าวเนาะเราก็กลับมาเป็นเพื่อนกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะกับก่อนบ่ายสไตล์คุณกับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น. กับทปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบสักครู่กับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบ

0: ั้นสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบน่าอับอายส่งผลให้น้ำท่วมไม่ได้รับการแก้ไขสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมการปกครองมีหนังสือย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงพบว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานและไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ใช้เวลาบอกยังไม่ทำพรุ่งเช้ารวมไปถึงการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตนถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบของราชการเพราะถือว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งตนคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาคงคิดดีแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าหากนายอำเภอมีความจริงจังความเสียหายที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านสร้างจะไม่มหาศาลขนาดนี้และจะไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กรมทางหลวงชนบทแจ้งเลี่ยงถนนสายนย3001นครนายกมาใช้ทางหลวง305แทนหลังน้ำท่วมสูงพร้อมสรุปโครงข่ายทางหลวงผลกระทบ14จังหวัด73สายทางคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
2: กรมทางหลวงชนบทสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบจำนวน17สายทางแบ่งเป็นสัญจรได้16สายทางเส้นทางที่สัญจรไม่ได้1สายทางคือถนนทางหลวงชนบทสายนย3001แยกทางหลวง305บริเวณกิโลเมตรที่44ถึงบ้านบางน้ำเปรี้ยวตอนนครนายกอำเภอองครักษ์ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและไปใช้เส้นทางหลักทางหลวง305ทดแทนสำหรับโครงข่ายทางหลวงชนบทในปัจจุบันได้รับผลกระทบ14จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิปราจีนบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรชุมพรบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครสวรรค์นครนายกและปทุมธานีมีผลกระทบ73สายทางสัญจรผ่านได้41สายทางสัญจรผ่านไม่ได้32สายทางซึ่งกรมทางหลวงยังคงมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่รวมถึงหากระดับน้ำลดลงจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: กองทัพเรือยังคงเดินหน้าภารกิจผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นครนายกสมุทรปราการลาดกระบังกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทราโดยจัดเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยปัจจุบันมีเรือผลักดันน้ำพร้อมใช้งานรวม89ลำกำลังพล218นายโดยเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องตามจุดติดตั้งต่างๆพร้อมเตรียมความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายและเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ
4: รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนรวมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธค่ะออกอากาศทางวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ระบบ AM ความถี่612และ711กิโลเฮิรตซ์ค่ะ

0: แล้ววันนี้นะคะเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีระพงษ์ฤทธิ์รอดสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ว่าเรามีอะไรมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีของเรากันบ้างค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ฮะเป
0: ็
1: นช่วงที่ฤดูฝนก็สิ่งแรกเลยที่จะพูดกันในช่วงนี้ที่อยากจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชมรายการอยู่นะครับก็คือในเรื่องของสภาพอากาศครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็แจ้งเตือนนะครับว่าจะมีในเรื่องของความแปรปรวนของอากาศเพราะว่าจะมีความกดอากาศที่แผ่ออกทางมาจากทางเหนือครับทางประเทศจีนตอนใต้เนี่ยลงมาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกันก็จะมีลมมรสุมที่พัดจากนะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ฝั่งอันดามันเนี่ยขึ้นมาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีการปะทะกันระหว่างของความกดอากาศแล้วก็ในเรื่องของลมทางตอนใต้ที่ขึ้นมาด้วยเนี่ยซึ่งก็จะทำให้มีอากาศแปรปรวนแล้วก็นำไปสู่เรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับซึ่งจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ซึ่งเราอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของลูกเห็บตกนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับได้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งก็สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์นะครับของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีซึ่งตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับทุกวันนะครับอยากให้พวกเราได้เฝ้าติดตามนะครับเช่นเดียวกับนอกจากเรื่องของอากาศนะครับสิ่งที่มาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำนะครับเช่นเดียวกันครับณขณะนี้สถานการณ์ในเรื่องของปริมาณน้ำหรือเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยในพื้นที่ของลพบุรีเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าสู่ในภาวะที่เป็นภาวะวิกฤตนะครับแต่บางพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำเนี่ยบางพื้นที่ก็อาจจะมีเรื่องของน้ำนะครับล้นตลิ่งบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้ติดตามสถานการณ์นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีการแจ้งเตือนผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งจะเข้าไปที่มือถือของแต่ละท่านเนี่ยนะครับในการแจ้งเตือนเนี่ยก็ให้ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำที่จะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้นะครับเตรียมการในเรื่องของการอพยพหรือการยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมครับเพื่อให้เราได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในช่วงของที่มันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะโลกของเราตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ภาวะโลกร้อนแล้วก็มีเยอะแยะมากมายลูก้าเวอร์มีเอลนินโยลานินญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือว่าสถานการณ์น้ำนะคะก็อยากให้นะคะฟังจากเพจที่เป็นราชการนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีของเราด้วยนั่นเองค่ะนอกจากในเรื่องของฟ้าฝนแล้วนะคะท่านผู้ว่าเรายังมีกิจกรรมดีๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานราชการนะคะในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่ก็ตามที่ฟังอยู่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ต้องบอกว่าในทุกปีนะครับวันที่8มีนาคมของทุกปีนะครับได้ประกาศให้เป็นวันสตรีสากล นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราส่งเสริมนะครับในเรื่องของสิทธิสตรีนะครับเรื่องของความเท่าเทียมกันความเสมอภาคทางเพศนะครับก็ในวันสตรีสากลในวันที่8มีนาคมของทุกปีเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบนะครับเป็นบุคคลต้นแบบนะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศนะครับซึ่งก็อยากจะชวนให้ส่วนราชการนะครับหน่วยงานต่างๆรวมถึงกลุ่มบุคคลนะครับได้เสนอบุคคลที่มีผลงานนะครับสตรีที่มีผลงานดีเด่นนะครับเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีเพื่อเข้าเป็นบุคคลต้นแบบนะครับในเรื่องของวันสตรีสากลประจำปี2570นะครับซึ่งอยากจะให้พวกเราได้ติดต่อสอบถามนะครับทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเราก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับก็อยากเชิญชวนให้ชาวลพบุรีได้เสนอชื่อสตรีที่มีผลงานนะครับได้เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีในการเป็นสตรีนะครับดีเด่นในวันสตรีสากลประจำปี2570ครับ
0: ค่ะ ค่ะก็ถ้ายังไงนะคะก็เห็นใครที่มีผลงานนะคะหรือว่าอยากที่จะส่งผลงานนะคะเป็นตัวท่านเองก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าสอบถามได้ที่พมจ.จังหวัดลพบุรีเช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปกันบ้างนะคะในเรื่องของเมื่อกี้แอบเห็นป้ายโอ้โหบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดอยู่ตรงนะคะหลังสวนสัตว์ค่ะท่านผู้ว่าเป็นงานอะไรท่านผู้ว่าลองประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับทราบพร้อมกันค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าณขณะนี้ครับลพบุรีเนี่ยไม่แผ่วเลยเพราะว่าเรามีกิจกรรมเกือบทุกสัปดาห์นะครับที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเรามีการกระจายรายได้นะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรต่างๆเข้ามาจัดงานอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีงานของโรตารี
0: ่
1: นะครับที่จัดงานอยู่ที่แถวอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ในสุดสัปดาห์นี้ครับช่วงวันที่9ถึงวันที่18เนี่ยนะครับก็จะมีมหกรรมของดีชายแดนใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นทางกลุ่มพวกการโอท็อปนะครับในภาคใต้เนี่ยครับก็จะมาเยี่ยมเราที่ลพบุรีนะครับแล้วก็เอาสินค้าโอท็อปในพื้นที่ภาคใต้นะครับมาจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวลพบุรีนะครับก็จะมีถึงประมาณ240ร้านค้านะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของได้เชิญชวนเอาพวกการของโอท็อปของลพบุรีเนี่ยเข้าร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลพบุรีนะครับได้ออกมาให้กำลังใจนะครับให้กลุ่มโอท็อปชายแดนใต้นะครับแล้วก็กลุ่มโอท็อปลพบุรีนะครับในการจัดงานดังกล่าวนะครับซึ่งจะจัดที่โรบินสันลพบุรีครับช่วงวันที่9ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะในหัวของจ๋าเนี่ยคิดแล้วค่ะชาชักไข่มุกนะคะชานมไข่มุกโอ้เต็มหัวมากเลยนะคะสำหรับของดีชายแดนใต้เยอะแยะมากมายนะคะถ้ายังไงที่ใครคิดเมนูไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเตรียมมาช็อปกันนะคะระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยนั่นเองค่ะนอกจากในเรื่องช้อปปิ้งแล้วบางทีค่ะการช้อปปิ้งในงานมหกรรมแบบนี้มันต้องมีความระมัดระวังพอสมควรนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการอัปเดตรูปแบบของพี่มิจี้หรือว่ามิจฉาชีพนะคะท่านผู้ว่ามีอะไรที่อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าอันนี้นะก็คือผลกระทบเนี่ยก็คือตรงนี้ครับว่าตอนนี้มีรูปแบบนะครับในการที่มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาดำเนินการนะครับก็คือวันนี้บางครั้งเราคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆคือมันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็เวลาเดี๋ยวนี้เราไปจ่ายซื้อสินค้าเราส่วนใหญ่เราก็จะจ่ายสแกนเพราะง่ายสะดวกไม่ต้องพกตังค์แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ละเขาก็จะเอาตัว QR code นะครับที่เป็น QR code ของวิชาชีพเนี่ยไปแปะนะครับในโลโก้หรือในไอตัวที่สแกนนะครับแต่ร้านบางทีบางแต่ร้านเนี่ยก็จะเพื่อความสะดวกของลูกค้าใช่ไหมฮะก็จะติด QR code ในการจ่ายเงินเนี่ยไว้ด้านหน้าเขาก็ไปเอาQR code ของเขาเนี่ยไปแปะแทนนะครับซึ่งกรณีเนี้ยมักจะเกิดขึ้นในงานมหกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เสียประโยชน์เนี่ยก็คือบางทีเนี่ยร้านค้าก็จะเสียประโยชน์และรวมบางทีเนี่ยคือที่จะก่อให้เกิดปัญหาคือเราเนี่ยสมมติเราเป็นผู้ซื้อใช่ไหมฮะเราเป็นผู้บริโภคเราจ่ายตังค์เนี่ยบางทีจ่ายผิดเสร็จปุ๊บต้องจ่ายตังค์ซ้ำซ้อนอีกอะไรแบบนี้ครับเพราะนั้นคือตรงนี้ก็ฝากเตือนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกการร้านค้าเนี่ยท่านดูให้ดีนะครับในเรื่องของตัว QR code เนี่ยว่าเอ๊ะมีใครเอากระดาษแผ่นใหม่มาแปะ QR code ท่านหรือเปล่านะครับหรือท่านเสร็จปุ๊บก็ถ้าจะให้สะดวกเนี่ยก็เอาไว้ใกล้ๆตัวแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเสร็จก็ค่อยเอา QR code เนี่ยให้กับลูกค้าในการสแกนก็น่าจะสะดวกกว่านะครับก็ตรงนี้เนี่ยฝากเตือนทั้งร้านค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องระวังครับเพราะว่ารูปแบบของมิจฉาชีพเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่พยายามที่จะหาช่องทางที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของกลโกงเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการทำให้เราได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ฝากพวกเราได้ช่วยกันดูแลกันด้วยครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เรียนบอกไปนะคะเราเวลาจะเช็คนะคะในส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่เช็คแล้วก็ถามก่อนชื่อคุณนี่ถูกต้องไหมคะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยโอนไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการรีเช็คของตัวเองนะคะเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ร้านค้าด้วยนะคะแล้วก็รีเช็คตัวเองด้วยว่าสแกนถูกหรือเปล่านั่นเองนะคะก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีด้วยนั่นเองนะคะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะนอกจากนี้เกือบลืมไปนะคะเมื่อกี้ท่านผู้ว่าหันมามองแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายสำคัญมากนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะมีอะไรอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้างคะ
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันอาทิตย์นี้คืออันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เราเลื่อนกันมาจากที่นะครับผู้ประกันตนแล้วก็กลุ่มนายจ้างที่ เป็นผู้ประกันที่ต้องเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเราต้องเลือกตั้งไปเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเกิดเหตุอุทกภัยนะครับหลายพื้นที่นะครับทางคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยก็ได้แจ้งเลื่อนนะครับการเลือกตั้งนะครับตัวกรรมการผู้ที่เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมออกมานะครับแล้วก็กำหนดวันใหม่เป็นวันที่11ตุลาคม2019นี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมนะครับได้เข้าไปเลือกผู้แทนนะครับของท่านซึ่งนายจ้างเลือกได้7ท่านนะครับถ้าเป็นถ้าท่านที่เป็นนายจ้างก็จะเลือกผู้แทนท่านได้7ท่านและท่านที่เป็นลูกจ้างนะครับก็เลือกผู้แทนในฝั่งลูกจ้างได้7ท่านเช่นกันนะครับซึ่งกรรมการทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยก็จะไปรวมกับคณะกรรมการที่มาจากภาครัฐเนี่ยนะครับร่วมกันเป็นคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติซึ่งจะดูแลในเรื่องของการจัดสวัสดิการของประกันสังคมของประเทศไทยของเรานะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่เป็นทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยได้ออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับในวันที่11ตุลาคม2019นะครับซึ่งเราจะมีนะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยกระจายอยู่ทั้ง11อำเภอเลยนะครับทั้ง11อำเภอซึ่งท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งชื่อนะครับว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ไหมนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของสนามเลือกตั้งนะครับผ่านนะครับเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีได้เลยครับ
0: ค่ะก็ถ้ายังไงนะคะ11นะคะตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นแบบเขียนเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเบอร์ไปนะคะเบอร์ที่ชอบ7เบอร์นะคะเพื่อที่จะไปลงคะแนนของท่านเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนนะคะเขาเรียกได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์นะคะของผู้ประกันตนทุกท่านด้วยนั่นเองค่ะรวมถึงนายจ้างด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้ที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลมฟ้าอากาศสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องของการเชิญชวนนะคะให้สมัครในเรื่องของสตรีดีเด่นนะคะหรือว่าเชิญชวนบุคคลนะคะที่มีผลงานดีเด่นนะคะเพื่อที่จะไปรับนะคะรางวัลในวันสตรีสากลนะคะ8มีนาคม2570แล้วก็ในเรื่องของประกันสังคมแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆรวมถึงมหกรรมนะคะของดีภาคใต้ด้วยนั่นเองค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะได้ประโยชน์จากรายการนี้หรือว่ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพุธที่7ตุลาคม2569ในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่ามีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชในช่วงนี้นะครับทุกภาคส่วนก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับระหว่างวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างเวลานะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับจัดขึ้นก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดนะครับก็คือสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจก็จะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณีกิจแล้วก็พระราชดำรินะครับด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้ผู้มาร่วมงานนะครับได้เห็นเป็นตัวอย่างของการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ที่เกื้อกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการนำความรู้นะครับไปปรับใช้ในครอบครัวและก็ชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครับ
2: ค่ะสำหรับนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศค่ะพร้อมกันนี้นะคะชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตค่ะจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการนะคะนั่นก็คือนิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยค่ะ
1: นิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพนะครับก็จะเป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้นะครับเรื่องของกาแฟชาและก็โกโก้จากผู้ประกอบการนะครับกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานนะครับสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้แนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดนะครับในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองครับ
2: ค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปค่ะรวม16วิชาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่ค่ะโดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตร Down to Earth Farm Stay จังหวัดลำพูนค่ะเป็นหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลานะคะโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือหลักสูตรพืชผล ขออภัยค่ะเป็นหลักสูตรพืชผลไม้นะคะสู่เมนูมัทฉะนะคะจากท่านดร.ฉันทวรรณค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะชุมพรจังหวัดชุมพรและหลักสูตร Farm to Table ค่ะโดยท่านอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะออร์แกนบายสมาร์ทไนท์ฟาร์มจังหวัดนนทบุรีสำหรับท่านที่สนใจค่ะสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นะครับสำหรับในวันที่13ตุลาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชในเวลา 8:00 นนะครับก็เชิญชวนร่วมทำบุญบาทข้าวสารอาหารแห้งนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์แล้วก็ในภาคบ่ายนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นก็ร่วมรับฟังบทเพลงนะครับแห่งความทรงจำโดยมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความผูกพันแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะครับก็ยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันก็ได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัล นะครับแล้วก็กิจกรรมมิวเซียมพอยต์แล้วก็กิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนะครับขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมนะครับก็สินค้าก็มีจำนวนจำกัดครับ
2: ค่ะผู้ร่วมงานนะคะสามารถเข้าชมแล้วก็เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตและพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจะก็จะมีในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้าด้วยกันนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์กันได้พร้อมกับพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อที่จะเรียนรู้ที่มาของสินค้าแล้วก็แนวทางการประกอบอาชีพเกษตรค่ะ
1: ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมมหกรรมในความทรงจำนะครับเพื่อเป็นการร่วมรำลึกนะครับเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ท่านนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่านะครับพร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โทรศัพท์เบอร์02-529-2212ถึง3ถึง13แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับ087-359-7171อีกเบอร์หนึ่งนะครับ094-649-2333หรือว่าจิตติดต่อรายละเอียดนะครับผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้ครับ
2: ค่ะแล้วก็สำนักพระราชวังนะคะได้มีการแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะสำหรับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะจะมีการรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 18:00 นและวันอังคารนะคะที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 12:00 นค่ะ
1: นะครับก็ลงทะเบียน2วันนะครับส่วนวันอังคารที่13นะครับก็ให้วางพวงมาลาแล้วก็เข้าถวายสักการะก็มีอยู่2ช่วงช่วงที่1นะครับก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นแล้วก็ช่วงที่2ครับตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 21:00 นนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะครับก็กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับจะได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ตั้งพวงมาลาแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับในการลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยผู้ที่ประสงค์ไปวางพวงมาลานะครับไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลามาด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าในการรับคืนพวงมาลานะครับสามารถรับคืนได้ในวันที่14ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นทั้งนี้นะครับต้องนำหมายเลขบัตรประจำพวงมาลามาด้วยนะครับถ้าท่านไม่มีบัตรมาแสดงนี่จะต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้นะครับจนกว่า เจ้าหน้าที่จะมอบคืนให้นะครับถ้าไม่มีต้องมีการตรวจสอบกันแล้วก็ถ้าพ้นเวลา 12:00 น.ไปต้นไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าเจ้าของนะครับไม่ประสงค์ที่จะรับพวงมาลาคืนก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ
2: ค่ะมาที่เรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมกันบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะล่าสุดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันทางโทรศัพท์ในรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16นะคะว่าการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะยังคงใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะ
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2519ก็จะยังใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนะครับนั่นก็คือ 9,000 บาทบ้านไหนนะครับที่ถูกน้ำท่วมแม้ว่าจะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินนะครับก็จะมีการประเมินแล้วก็จะจ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามเป็นจริงแต่ว่าจะต้องรอนะครับให้น้ำลดเสียก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะคนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปนะครับแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันได้นะครับหากว่าติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกิน7วันนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เดิมนะครับ
2: ค่ะสำหรับกรณีน้ำท่วมที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะตรงนี้จะต่างออกไปค่ะเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลนะคะจัดให้ประชาชนเนี่ยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหากเกิดน้ำท่วมก็จะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายนะคะเพิ่มเติมความจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในกรณีวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองก็จะได้รับเงินจำนวนนะคะ2ล้านบาทในกรณีทุพพลภาพได้สูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะ
1: สำหรับระบบประกันภัยนี้นะครับรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันนะครับก็ประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวมนะครับ 75,000 บาทครอบคลุมนะครับก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนแล้วก็แม้ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่นะครับก็ยังสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองได้นะครับโดยบริษัทประกันนะครับก็จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบครับ
2: ค่ะดังนั้นนะคะถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาลนั่นก็คือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมรับเบื้องต้น 10,000 บาทรวมค่าเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าเงินที่ได้รับก็อาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบแล้วก็เกิดภัยในคนช่วงเวลาค่ะ
1: นะครับลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทชาคริตอุจรัตนะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับได้ให้การต้อนรับนายชนทันแสงพุ่มนะครับรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.พร้อมกับคณะผู้บริหารในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะนะครับแล้วก็แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับในการพบปะครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้มอบแนวทางการทำงานนะครับโดยยึดหลักพระราชทานก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพร้อมกับเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความรักและก็ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดตลอดจนการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักก็คือการเมืองนำการทหารโดยให้ประชาชนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐหนุนหลัง พร้อมสนับสนุนทุกความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนครับ
2: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่4นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยก็ต่างยืนยันถึงความพร้อมในการประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับแต่ช่วงนี้นะครับเราไปฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการเลยครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ก็10กว่าวันนะครับยอดก็ 12,000 กว่าคนแล้วนะครับก็เกินครึ่งนะครับ
3: เกินครึ่ง
2: น
3: ะคะ
2: เกิน 50% แล้วนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินก็เราจะไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของนางสาวมณิศราโฮบันเทานะครับพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับวันนี้นำเสนอในตอนมหาอุทกภัยนะครับเป็นอะไรไปรับฟังกันเลยครับ
4: ดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่กำลังรับมือจากอุทกภัยกันหนักหน่วงเลยนะคะที่จังหวัดนครนายกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าหนักมากเลยค่ะเมื่อก่อนเคยแต่ไปช่วยคนอื่นครั้งนี้ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะบ้านร้านรถได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะกว่าจะกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คงต้องใช้เวลาสักระยะเลยนะคะที่โรงพยาบาลนครนายกก็ท่วมหนักมากค่ะแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยังคงต้องไปทำงานบางคนถึงขั้นต้องนอนค้างที่ทำงานกันเลยทีเดียวนะคะพอน้ำในเมืองลดลงรอบๆเมืองเวลานี้กำลังท่วมหนักโดยเฉพาะอำเภอปากพีและอำเภอมุขลักที่ท่วมหนักมากเวลานี้นะคะจนแทบจะมิดหลังคาบ้านกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทางรังสิตนครนายกสายคลองต้องเช็คข่าวกันให้ดีนะคะว่าจะเดินทางมาได้หรือเปล่าล่าสุดเย็นวันนี้ค่ะน้ำบริเวณแยกไฟแดงองครักษ์ก่อนถึงศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้นะคะถ้าจำเป็นจริงๆให้เลี่ยงมาทางเส้นหินกองจะปลอดภัยกว่าค่ะถึงแม้วันนี้น้ำในเมืองจะยุบลงไปจนเกือบจะหมดแล้วแต่รอยน้ำตาของพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกที่ต้องสูญเสียสิ่งของที่รักไปยังคงไม่จางหายค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกและทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะจบจากเรื่องน้ำวันนี้มีข่าวการทำโครงการต้นกล้าของแผ่นดินมาฝากค่ะในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีได้รับเกียรติจากโรงเรียนนายสิบทหารบกเชิญไปบรรยายพิเศษในเรื่องต้นกล้าของแผ่นดินเป็นนนสรุ่นที่30ต้นกล้าของแผ่นดินรุ่นที่4นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเวลา 19:00 นถึง 21:00 นกิจกรรมจะสนุกสนานแค่ไหนต้องคอยติดตามกันในวันพุธหน้าแล้วนะคะเพราะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ก็ติดตามได้นะครับทุกวันพุธเมื่อวานนี้นะครับท่านรองผู้จัดการทหารบกนะครับท่านได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็ได้สั่งกำชับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่ารถยานเกาะล้อยางนะครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพื้นที่น้ำท่วมนะครับขยายวงกว้างนะครับครอบคลุมทั้งอำเภอก็ส่งผลนะครับให้ถนนสายหลักและก็สายรองหลายเส้นนะครับถูกตัดขาดรถยนต์ทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้โดยเฉพาะทางหลวงนะครับหมายเลข307 6เส้นทางพนมบ้านสร้างนะครับก็ทำให้หลายพื้นที่นะครับเข้าถึงได้ยากครับ
5: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ลงไปติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วก็กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับให้หน่วยทหารเนี่ยเร่งเข้าถึงจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกค่ะ
2: นะครับรองท่านผู้จัดการทหารบกนะครับท่านเดินทางด้วยเรือนะครับเข้าพื้นที่ของตำบลบ้านสร้างเพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นนะครับไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเพื่อเยี่ยมประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับนะครับให้เร่งดูแลนะครับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็เด็กรวมถึงการติดตามระดับน้ำแล้วก็สภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือแล้วก็รถยานเกาะล้อยางนะครับว่า BTR ในจุดที่รถทั่วไปนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงได้เพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยครับ
5: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูค่ะล่าสุดกองพันธุ์สื่อสารที่21นะคะก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับยานพาหนะอุปกรณ์ของหน่วยร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการเร่งขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสรรค์นะคะเพื่อที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สำคัญการดำเนินการนี้นะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะต่อเนื่องเลยนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ค่ะฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะโดยมีทางด้านของนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนค่ะทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
2: นะครับกองทัพบกก็ดูแลนะครับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนะครับการออกไปช่วยเหลือแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำรดนะครับมาดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่3ก็เปิดรับสมัครฐานกองหนุนโดยกองทัพภาคที่3นะครับได้มีความประสงค์รับสมัครฐานกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพรานนะครับสังกัดกองทัพภาคที่3มีดังนี้นะครับกรมทหารพรานที่31นะครับจำนวน53อัตรากรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35จำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงนะครับที่31จำนวน5อัตราแล้วก็หมวดทหารพรานหญิงที่32นะครับจำนวน5ตราครับ
5: ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีความรู้นะคะไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ค่ะแล้วก็ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: ฐานพรานชายนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นฐานกองหนุนหรือว่าบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และก็ไม่เกิน30ปีสำหรับฐานพรานหญิงนะครับผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสดนะครับไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์นะครับและก็ไม่เกิน30ปีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้นะครับจะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุนะครับตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้นะครับ
5: ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะสามารถที่จะสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพรานนะคะที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ิมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055241842ย้ำนะคะ055241842ค่ะ
2: ครับมาดูเรื่องของการเตือนภัยจากวิชาชีพกันบ้างนะครับทางเพจของการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEA ก็ได้โพสต์เตือนประชาชนนะครับหลังจากที่พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีไลน์นะครับเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนโดยระบุข้อมูลนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพนะสร้างบัญชีไลน์ปลอมโดยแอบอ้างนะครับนำตราสัญลักษณ์นะครับชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Light แล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.นะไปใช้ในการติดต่อประชาชนซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลครับ
5: ค่ะทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนพบเห็นข้อความหรือว่าบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยค่ะก็ขอให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินนะคะพร้อมกับกดรายงานปัญหาหรือว่ารีพอร์ตรวมไปถึงบล็อกบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีค่ะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
2: นะครับแล้วก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับเทศกาลกินเจนะครับก็มีหลายๆที่ได้ให้ร่วมมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นเทศกาลกินเจภูเก็ตหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ไทยรวมกำลัง
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์เรวิวและทักษิณเข้าไต่สวนขอคุ้มครองปมสัมภาระยึดทรัพย์ซ้ำซ้อน 1.5 หมื่นล้านคดีขายหุ้นชินคอปสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ทักษิณเดินทางถึงศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวป้อมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป 1.5 หมื่

0: อนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินสูงถึง 17,629 ล้านบาทจากกรณีธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งทางฝั่งทนายของนายทักษิณชินวัตรได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับคดีและระงับการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนจนกว่าคดีหลักจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดการนัดไต่สวนในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ศาลภาษีอากรกลางจะรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายว่ามีเหตุอันควรให้คุ้มครองชั่วคราวตามที่ฝ่ายโจทก์ร้องขอหรือไม่ซึ่งผลการพิจารณาของศาลในวันนี้จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการทำงานของกรมสรรพากรว่าจะสามารถเดินหน้าขั้นตอนการบังคับคดีเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าหมื่นล้านบาทนี้ต่อไปได้ทันทีหรือจะต้องชะลอออกไปก่อนพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์วิลประสานปภส่งรถโมบายยูนิตเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำบรรเทาทุกข์ 3,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณหมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอกเป็นการเร่งด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากได้รับรายงานขอความช่วยเหลือผ่านแฟนเพจออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจสภาพและข้อจำกัดในการระบายน้ำและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและทันท่วงทีซึ่งหมู่บ้านฟอร่าวิลเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่โดยมีชุมชนอยู่ในนั้นประมาณ 3,000 ครัวเรือน 12,000 คนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแม้ว่าขณะนี้จะมีเครื่องสูบน้ำจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพและกรมชลประทานเข้ามาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกแต่การระบายน้ำยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากปริมาณน้ำโดยรอบและระดับน้ำในแม่น้ำสาขาบริเวณริมตลิ่งยังคงสูงทำให้การสูบน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาได้ประสานกับปภ.และสำนักงานเขตหนองจอกสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์เข้ามาเสริมโดยเฉพาะการจัดส่งรถโมบายยูนิตเข้าไปสูบน้ำและเสริมทับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากหมู่บ้านให้เร็วที่สุดอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้อง
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีเฟื่องสกุลค่ะ
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเสือเสวยตัวทวีปมาแล้วเสียงกังวานหวานแววนะป้าจ๋ามาด้วยความรักและความห่วงใยในสุขภาพมาคนเดียวไม่ได้นะป้าจ๋ามาคู่กับเสือเสวยตัวเนิ่นนานนี่อยากให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ใช้แรงงานเนี่ยดีเนาะเพราะนั้นอยากให้ใช้ยาแผนโบราณของเสือเสวยตัวที่มีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำลองใช้กันดูเนาะเพราะว่าประเทศไทยเกษตรกรถึง 70%กว่าละเพราะนั้นการดูแลตัวเองก็เลยสำคัญที่สุดนะคะเลือกเลยค่ะเสือเสวยตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมโอ้โหอันนี้ผสมผสานเรียบร้อยซื้อปุ๊บกริบปั๊บพอเป็นกระสายยานะลุงจ๋าเป็นสูตรโสมเกาหลีรับประทานง่ายมียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายใช้บรรเทาการปวดเมื่อยอย่าลืมอ่านฉลากยาด้วยนะท้องผูกบ่อยๆปล่อยไว้ไม่ดีค่ะนะใช้ยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้แล้วดื่มน้ำอุ่นตามไปมากๆพร้อมกันนี้มียาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยรสชาติเปรี้ยวหวานนะนะเด็กนี่ชอบจิบเลยพอจิบแล้วบรรเทาการไอเขาจะไม่กระแอมกระไออีกมีสบู่ TG 11ของเสือเสวยตัวด้วยกราบขอบพระคุณป้าป้าลุงลุงนะป้าสมบูรณ์ทวีปดีใจนะที่ส่งข่าวกันมาแต่ยังมีลุงออนเนี่ยค่ะนะลุงแขกเนี่ยค่ะคุณลุงชาญที่อยู่จังหวัดชัยนาทด้วยแต่คุณลุงคุณลุงชุมนะคะที่สะโบดนะคะอันนี้บอกยังให้กำลังใจกันเหมือนเดิมเลยนะคุณลุงสุ่มที่อยู่สระบุรีด้วยนะนะแล้วก็มีหนุ่มๆโน่นเลยทีเดียวจากกำแพงเพชรอันนี้ก็เป็นกำลังใจทวีปเนิ่นนานมาเลยนี่หนุ่มจากอุทัยธานีอ้ํมากมายเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเอ่ยถึงไม่หมดน้อยใจกันเนาะเหมือนป้าสมบูรณ์เลยฟังเพลงในชุดนี้ก่อนค่ะ

ก็ต้องมีผู้ที่แจ้งผลการรับฟังให้กับทวีปเยอะบอกทวีปชมรมคนแอบฟังนี่มากมายเลยนะเพราะเรารักกันมาตั้งนานแล้วเนาะบางคนนี่บอกแม่เงียบหายไปเพราะว่าความชราภาพโอ้ลุงจ๋าเราอย่าไปคิดว่าเราอายุมากสิเนาะดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะเวลาที่อายุมากแล้วเราอย่าไปคิดว่าตัวเราเองแก่นะคะต้องหมั่นออกกำลังกายให้กระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระชวยไว้ทวีปยังเห็นมีคุณป้าอยู่คนอายุ76บอกเราไม่สะดวกแก่หัดว่ายน้ำถ้าเขาดูแลตัวเองอย่างดีตั้งแต่ต้นเขาก็จะแข็งแรงมองอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเนาะและการเลือกใช้ยาแผนโบราณด้วยพร้อมกับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการพักผ่อนเรียกว่าทั้งหมดเลยเนาะจะสังเกตได้ว่าผู้ที่สูงวัยเนี่ยถ้าเขาดูแลตัวเองมาเป็นแบบเนี้ยดูเท่าไหร่ก็ไม่แก่อ๋อแล้วยิ่งมีเสือเสร็จตัวเข้าไปร่วมด้วยช่วยดูแลระบบเลือดลมยิ่งเป็นสุภาพสตรีนะคะทางเสือเสร็จตัวนี่อธิบายชัดเจนเลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ขอให้นึกถึงเสือ11ตัวไปติดตู้ยาเอาไว้ดูแลตัวเองเลือดลมสมบูรณ์ดีเลือดจะไปลมจะมาอารมณ์จะแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเสือ11ตัวของเรามีครบวงจรหาซื้อได้ง่ายๆด้วยบางคนที่บอกแม้ไม่รู้จะใช้สูตรไหนดีของเขาเนี่ยดีทุกสูตรและเป็นยาแผนโบราณไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำหรือจะเป็นยาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11แล้วก็ยังมีสบู่ไปให้อาบน้ำกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีเสือเสวยตัวทวีปขอบอกเลยเราไว้ใจเรามั่นใจเลยเนาะว่าดูแลเรามาช้านานให้กำลังวังชาดีจะสังเกตลุงๆป้าๆบอกกับทวีปกันมาเยอะฟังทวีปก็ใช้เรื่อยมายังสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงบางครั้งเนี่ยเดินไม่คล่องแต่กลับโอ้ยกำลังวังชาดีเหมือนคุณลุงสุชาติที่อยู่โคกช้างเนี่ยค่ะทวีปต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะแล้วเราจะสังเกตเลยทีเดียวว่าความทุกข์เนี่ยนะช่วงนี้ทวีปจะพูดถึงแต่เรื่องของความทุกข์นะคะเพราะว่าจะมีหลายท่านให้ฟังกันมาเพื่อจะแชร์ไปเป็นประสบการณ์มองทางไหนก็มีแต่ทุกข์สมัยก่อนโซเชียลไม่มีเราก็ยังไม่รู้เนาะทุกวันนี้ดูในโซเชียลเราจะเห็นแต่ว่าคนที่มีความทุกข์นี่เยอะทีเดียวมองเห็นทุกข์อยู่รอบด้านอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวแล้วคนที่เห็นแก่ตัวเท่านั้นที่จะมองเห็นทุกข์นะแต่เมื่อตนเองมีทุกข์ส่วนผู้ที่ฉลาดไม่เห็นแก่ตัวก็จะมีความปราณีนะมีความปราณีย่อมมองเห็นทุกข์อยู่รอบด้านค่ะหลายท่านจะบอกเลยทีเดียวดูแต่พระบรมศาสดาของเราเถิดสมัยเมื่อพระองค์ทรงเป็นราชกุมารทรงเปี่ยมไปด้วยความสุขพระองค์นะมีความสุขของพระองค์เองเพียงใดแต่ทรงมองเห็นทุกข์ของผู้อื่นอยู่โดยรอบด้านทรงปรารภว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานเหล่านั้นใครเคยคิดที่จะแก้ปัญหานี้บ้างหรือจะปล่อยให้ทุกข์ทรมานกันต่อไปเราจะมีความสุขหันษาอยู่ท่ามกลางความทุรนทุรายเดือดร้อนของประชาชนได้ยังไงคนไม่เห็นแก่ตัวย่อมมีความกรุณาเป็นตัวกระตุ้นให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้อื่นคิดอยู่แต่ว่าจะให้อะไรแก่เขาส่วนคนที่เห็นแก่ตัวมีความตระหนี่เป็นตัวนำติดตัวอยู่แต่ว่าจะได้อะไรจากเขาเหล่านั้นคือจากคนที่เกี่ยวข้องด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นยาให้คนรักแต่ความเห็นแก่ตัวก็จะเป็นยาเหมือนกันนะคะแต่เป็นยาให้คนเกลียดนะเราต้องช่วยเหลือจุนเจือกันค่ะ
พราะพี่น้องประชาชนของเราคือคนเหล่านี้เกิดมาไม่เท่ากันนะคะท่านฟังคนที่มีความทุกข์มากทุกน้อยและยิ่งยุคนี้สมัยนี้ขาดปัจจัยในหลายๆอย่างเนาะส่วนต่างๆที่เราช่วยเหลือกันได้เราต้องช่วยค่ะพี่น้องคนไทยด้วยกันแม้แต่ช่วยทางด้านจิตใจเป็นกำลังใจให้แก่กันค่ะมองทุกข์ของผู้อื่นแล้วเราก็ให้ความเมตตาต่อเขาด้วยคนเราได้รับกำลังใจเพียงนิดเขาจะมีโอกาสต่อสู้ไปจนประสบความสำเร็จเพราะนั้นเรื่องของกำลังใจก็สำคัญตัวเราถ้าพอจะช่วยได้เราก็ต้องดูแลตัวเราให้แข็งแรงเราจะได้กลับไปมองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราเนาะขอบคุณนะคะสำหรับคุณลุงทวินไงอยู่ที่หนองม่วงนี่เองบอกจริงๆแล้วนะลุงก็เป็นคนที่ชอบฟังรายการเพลงดังในอดีตของทวีปนะและจะเป็นคนที่ชอบในช่วงเนี่ยที่มีสาระดีๆมาคุยกันนะคะจริงๆแล้วสิ่งไหนนะสิ่งที่ทวีปนำมาพูดจะเป็นคติของการใช้ชีวิตจะลงจ๋าถ้าหากเราเป็นกำลังใจให้กับใครได้เนาะมองทุกของคนอื่นว่าเราจะช่วยแก้ไขกันแบบไหนยังช่วยแบบอื่นไม่ได้เราก็ต้องส่งกำลังใจสู้ไปเถอะเดี๋ยวเราจะพ้นทุกข์เองมองทุกข์อย่างเข้าใจค่ะเสียงเพลงก็ช่วยได้ด้วยเนาะจะมีคุณลุงทวินบอกลุงชอบฟังเพลงเก่าๆต้องทวีปนะเหมาะกับเพลงเก่าอ๋อทวีปอาจจะเป็นคนเก่านะลุงจ๋า แต่ยังไงก็กราบขอบพระคุณนะลุงนะมีสาวๆบ้านหนองหอยแล้วก็โน่นเลยทีเดียวข้างวัดนี่ข้างวัดหนองสุ่มอะไรใครอยู่ตรงไหนให้กำลังใจทวีปก็ดีใจเนาะที่แนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการกันมาแล้วมาฟังเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสวตัวอยู่เนาะทวีปเสือเสวตัวยังดูแลกันอยู่ค่ะด้วยความรักจากใจจริงๆเนาะแม้จริงๆนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยเนาะทวีปก็เคยมีน้องชายเนี่ยค่ะน้องชายทวีปเจ็บป่วยใช้ระยะเวลาของการป่วยโอ้โหนานมากเนาะนานมากๆเลยทีเดียวเรารู้สึกเลยทีเดียวท่านผู้ฟังถ้ามีคนเจ็บป่วยที่เราเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยากให้เขาสมบูรณ์และก็แข็งแรงเนาะนะที่ทวีปบอกเป็นเรื่องที่เรามองเห็นแล้วก็มาคุยให้ฟังนะคะการดูแลตัวเองนี่สำคัญโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรเนาะทำการเกษตรทุกวันนี้ต้องใช้เคมีตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยทีเดียวและการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายสำคัญด้วยที่ทวีปให้ใช้เสือเสวตัวยาแผนโบราณเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าค่ะเขาใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ได้เราใช้น้ำร้อนก็ได้เนาะอย่างชนิดผงไปชงกับน้ำร้อนก็ได้ถ้าไม่ใช้เหล้าชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าสองขวดถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนจะมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีอันนี้ซื้อปุ๊บกรึบปั๊บกรึบพอเป็นกระสายยานะนะแล้วท่านผู้ฟังก็จะรู้สึกดีเลยถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเสือเสวตตัวเนี่ยใช้สมุนไพรทั้งไทยและจีนกระสายยาก็คือเหล้าเวลากินเหล้าเข้ากับยาค่ะนะคะกินเหล้าเข้ากับยากินสุราให้เกิดประโยชน์กรึบพอเป็นกระสายยานะลุงจ๋านะก็ไม่ได้ผิดอะไรมียาน้ำเสือเสวตตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายแล้วก็มียาน้ำแก้ไอสูตร11บางคนนี่กระแอมกระไอทั้งคืนนี่ก็เครียดนะป้าเนาะเนาะก็เรานอนไม่หลับเราก็ต้องเครียดทวีปบอกให้นอน 6-8 ชั่วโมงพยายามนอนแต่หัวค่ำแต่ยังไม่ทันไรไอมาอีกแล้วเพราะนั้นยาน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยนะจิบบรรเทากันไอเราต้องมีติดข้างตู้ยาไว้เลยหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเป็นยาแผนโบราณเหมือนกันนะคะเรามีสบู่ทีจี11ของเสือเสวตตัวแต่บางครั้งมีป้าๆลุงๆบอกยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายด้วยใช่ไหมเพราะว่าท้องผูกบ่อยๆสำหรับคนท้องผูกบ่อยๆอย่าปล่อยนานอย่าถือว่าปล่อยไว้ก่อนไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะลุงจ๋าทวีปเป็นห่วงค่ะนะขอบคุณสำหรับคุณสายันชื่อเหมือนน้องทวีปเลยนะเนี่ยอยู่สี่แยกเจ้าปลุกนะคะบอกขอฟังเพลงมาด้วยไม่ต้องพูดพล่ำคุณทวีปไม่ต้องพูดพล่ำทำเพลงขอเพลงกันเลยเพราะคุณทวีปเนี่ยโอ้โหถูกใจทุกอย่างทั้งพูดทั้งเปิดเพลงกราบขอบพระคุณมากๆบอกฟังมานานแล้วเพราะว่าทำการเกษตรอยู่นะทำการเกษตรแถวๆนี้แถวๆใกล้ๆบ้านเรานี่เองและใช้เสือเสวตตัวกันด้วยนะขอบคุณนะคะ0819942054ใครส่งลายดอกไม้สวยทวีปต้องกราบขอบพระคุณบางท่านป้าๆของทวีปที่ราชบุรีบอกป้าส่งไม่เป็นไม่เป็นไรส่งใจมาเป็นกำลังใจทวีปก็ดีใจแล้วเนาะทวีปก็จะมีเพลงให้ฟังอีกชุดหนึ่งนะคะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดแล้วนะคะทวีปลาตรงนี้เลยพรุ่งนี้นะคะรักคิดถึงทวีปเราพบปะจะเจอกัน10 นาฬิกา 5 นาทีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้และศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านล่าสุดวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีส่วนหมอบี386ปี 1,840 เดือนทำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีและสั่งให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทพุทธอภิวันเข้าให้ข้อมูล DSI แจ้งบริจาค กันจอมพลัง2ครั้งรวม 400,000 บาทตามที่มีผู้ร้องเรียนยืนยันโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรงโดย DSI อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเรียกสอบนายกนทัศน์คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: นายพุท

0: แสนบาทเป็นการช่วยเหลือเรื่องชายแดนหรือสถานการณ์น้ำท่วมโดยไม่ได้เก็บสลิปไว้ยืนยันว่าเงินทั้งสองครั้งโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงโดยไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกันทัศน์พงไพบุญเวชหรือการจอมพลังด้านพนักงานสืบสวนสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมดีไซน์ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องทั้งการจัดตั้งมูลนิธิกันจอมพลังและการใช้เงินรวมถึงการเปิดรับบัญชีบริจาคโดยได้ประสานขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเตรียมเชิญผู้บริจาคและผู้ใกล้ชิดมาให้ข้อมูลส่วนนายกันทัศน์ยังไม่ได้เชิญเข้าสอบเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้ 14,053 ครัวเรือนวงเงินกว่า94ล้านส่วนผู้เช่าบ้านหรือเช่าห้องที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถแจ้งเลขที่บ้านเช่าได้เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
2: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่แจ้งข้อมูลประชาชนขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยและได้ส่งเรื่องให้ธนาคารออมสินเพิ่มกว่า 9,800 ครัวเรือนรวมกับยอดก่อนหน้านี้ในส่วนของครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบรับเงินเยียวยาและส่งต่อให้ธนาคารออมสินรวมทั้งสิ้นเป็น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมส่วนยอดการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขณะนี้มีลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,350,000 กว่าครัวเรือนส่วนข้อสงสัยเรื่องการ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังผมไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังไปคุยกันไปเป็นเพื่อนกันไปนะเปิดทิ้งเอาไว้ทำงานบ้านหรือว่าหลายท่านที่กำลังพักผ่อนกำลังนอนอยู่นอนไม่หลับก็เปิดทิ้งเอาไว้บางทีอาจจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงช่วงนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บระบาดเมืองไทยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นเยอะขนาดนี้เป็นกันเยอะติดกันไวตายกันไวโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่ใครติดขึ้นมานี่ตายไวผมสังเกตดูเป็นแค่10วันตรวจเจอ10วัน11วัน12วัน15วัน16วันไปจะละอย่าประมาทนะครับท่านผู้ฟังนะครับคนที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะยืนอยู่ได้ทำตัวเองให้แข็งแรงเราก็ไม่รู้นะครับบางคนเป็นก็ไม่เป็นอะไรแต่บางคนเป็นเนี่ยถึงตายไม่กี่วันก็ตายโดยเฉพาะนะครับคนที่มีความเสี่ยงสูงคนที่มีอายุมากใครที่เป็นคอเลสเตอรอลไขมันความดันเป็นโรคอ้วนเป็นโรคชราโดยเฉพาะเป็นโรคปอดเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคปอดอยู่ต้องระวังตัวเองให้มากๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเพ่นพ่านนะอยู่กับที่พูดง่ายๆนะคิดถึงกันไม่ต้องไปหานะโทรหาไลน์หาไม่ต้องไปเจอหน้ากันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนุ่มแน่นลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดไปทำงานที่อื่นมาชอบเที่ยวกลางคืนนี่

0: ไม่ต้องไปพบไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากเอาไว้ล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยไปไหนมาไหนดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังคาดว่าเราอยู่ในภาวะอย่างนี้สักปีหนึ่งปีกว่าๆนะครับก็คงจะสงบบ้านเมืองก็น่าจะดีขึ้นนะครับอยู่ดูโลกไปนานๆท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินถ้าหากว่าเราดูแลร่างกายตัวเองแข็งแรงดีแล้วก็โชคดีไปถ้าอยากจะมีตัวช่วยผมแนะนำน้ำมังคุดครับผลิตมาหลายปีขายมาหลายปีมั่นใจมากๆอยากจะให้ทดลองดูทีนี้เวลาลองนี่ก็ต้องกินครั้งหนึ่งนี่ให้ได้15วันขึ้นไป10วัน15วันนะไม่ใช่ไปกินครั้งเดียวนะซื้อไปขวดหนึ่งกินครั้งหนึ่งให้หมดขวดเลยไม่ได้ผลท่านผู้ฟังนะครับค่อยๆกินต้องให้เวลาร่างกายของคนเรานี่มันเหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่ปุ๋ยดีขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องให้เวลานะครับให้เวลา3วัน5วัน7วัน15วันต้นไม้จึงจะแข็งแรงขึ้นนะครับต้นไม้ยังต้องการปุ๋ยยังต้องการธาตุอาหารเสริมบางครั้งสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่มันก็ช่วยได้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถคัดสรรเลือกสิ่งที่จะกินได้แต่ว่าถ้าเราเลือกไม่ได้ในบางทีบางครั้งร่างกายเราก็อาจจะไม่แข็งแรงพอฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วในเรื่องผีเมียตามมาเอาชีวิตตอนจบเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เสร็จแล้วไฟดับไปวูบหนึ่งอยู่ๆลุงถนอมหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกแกลุงหนอมแกนั่งอยู่เกิดสั่นสะท้านตาเหลือกทำท่าเหมือนโดนอะไรเข้าสักอย่างแกไม่ได้เป็นญาติคนตายแต่เป็นคนทำงานอยู่ที่วัดอาศัยวัดกินวัดอยู่บ้านแกก็มีแต่ไม่มีอะไรจะกินเพราะมันจนมากก็เลยมารับใช้พระที่วัดอยู่วัดมาเป็น10ปีละยังไม่ทันมีใครไปแตะต้องเนื้อตัวแกเอนตัวล้มลงไปแล้วก็ลุกนั่งหลับตาชี้มือไปเรียกชื่อเมียคนตายบอกอารีมานี่กวักมือเรียกเสียงพูดนั้นใครได้ยินก็ต้องแปลกใจไม่ใช่เสียงแก่ๆของลุงหนอมแต่เป็นเสียงที่หนุ่มกว่าหน้าอารีก็เข้าไปนั่งตรงหน้าช่วงนั้นก็มีคนพูดกันบ้างแล้วว่าสงสัยผีจะเข้าลุงหนอมหน้าอารีก็มานั่งอยู่เบื้องหน้าคนที่กวักมือเรียกเสียงนั้นพูดว่าเลี้ยงดูลูก3คนของเราให้ดีนะเงินทองไม่มีก็ขายของไปเสียบ้างเอาเงินมาใช้แล้วปืนก็ให้ขายไปเอาปืนสั้นไว้ติดบ้านกระบอกเดียวแล้วก็อย่ามีผัวใหม่เป็นอันขาดพอได้ยินนะอารีก็รู้แล้วว่าผีคนตายมาเข้าเพื่อจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าก่อนตายนี่ไม่ได้สั่งเสียอะไรเนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปตายนะอารีได้ยินก็น้ำตาไหลพรากลงมาสะอื้นหักลูกๆ3คนก็เข้ามารุมล้อมกอดแม่แล้วก็พากันมองลุงหนอมด้วยสายตาสงสัยลูก3คนผู้หญิงคนผู้ชาย2อายุไล่ๆกันยังไม่ถึง10ขวบแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นเองร่างลุงหนอมก็ฟุบลงไปแล้วผีก็ออกไปละพอแกรู้ตัวก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ลพบุรีครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเกิดที่ลพบุรีเหมือนกันแถวท่าวุ้งอะครับมีบ้านเก่าโทรมหลังหนึ่งอยู่ละแวกที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนนานๆจะมีคนเดินผ่านทางนี้สักคนมีตาเฒ่าท่าทางแปลกๆหน้าตาทื่อๆอายุ 6-70 ละทำตัวลึกลับเดือครึ่งดีครึ่งบ้าอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวพอมีคนไปแจ้งตำรวจว่าแกทำตัวเหมือนกับคนโรคจิตเกรงจะฆ่าชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสนใจไปตรวจสอบแกไม่อยู่บ้านฮะเจ้าหน้าที่ไปทั้ง4ครั้งไม่เคยเจอแกเลยคนที่ไม่ชอบหน้าแกมากที่สุดน่ะชื่อลุงดุลพอบอกว่าไอ้เฒ่านี่มันนกรู้จริงๆลุงดุลสาธยายอดีตของตาเฒ่าให้เด็กรุ่นหลังฟังที่ร้านเหล้าป้าขวัญบอกว่ามันเป็นไอ้แก่เจ้าเล่ห์ข้ารู้จักกับมันมานานแล้วก่อนนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่พูดจากันพอรู้เรื่องแต่หลังจากเมียมันหายไปมันก็เข้าขั้นบ้าบอคอแตกวันๆไม่พูดกับใครมึงเห็นมั้ยคอยออกจากบ้านที่ไหนอ่ะทำตัวเหมือนกับไอ้ผีดิบกลัวแสงแดดกลางวันไม่ออกแต่กลางคืนออกนะเดินทอมไม่รู้จะเดินหาประแสงอะไร สงสัยจะหาเหยื่อพวกเองต้องระวังกันนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่าไว้ใจมันแล้วกลางคืนแกออกมาทำอะไรอะลุงออกมาหาเลือดกินมั้งคำตอบนั้นเท็จจริงไม่มีใครรู้แต่ก็ทำมาทุกคนขวัญผวาหน้าถอดสีเอ็งรู้หรือเปล่าว่าเมียมันหายไปไหนเด็กๆก็สายหน้ากันมันฆ่าตายไปแล้วแล้วก็หมกไว้ในบ้านที่สวนมันนั่นแหละขุดหลุมแล้วก็ถีบศพลงไปเอาดินกลบเท่านั้นก็สิ้นเรื่องเสร็จแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเมียหายไปไหนไม่รู้ลุงดุลแกพูดยังกะตาเห็นแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลุงดุลแกเคยเข้าๆออกๆบ้านหลังนี้เนื่องจากลุงดุลกับอีตาเท่าว่าเนี่ยเคยสนิทสนมกันมาก่อนกินเหล้าเมายาคอเดียวกันแต่มาแตกคอกันทีหลังจากที่เมียตะว่าหายตัวไปซุบซิบกันว่าที่เมียตะว่าหายไปก็เพราะลุงดุลเป็นต้นเหตุเนื่องจากว่าลุงดุลนี่แหละแอบไปมีอะไรกับเมียตะว่าเขาก็ทำให้ตะว่าโกรธเคืองแล้วเมียตะว่าก็หนีหายไปด้วยความอับอายขายขี้หน้าคนอื่นตะว่ากับเมียไม่มีลูกญาติพี่น้องก็ไม่มีจึงเหมือนกับว่าอยู่กันในอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกส่วนตัวลุงดุลก็ไม่เชื่อว่าเมียตะว่าหนีไปแกเชื่อว่าตะว่าเนี่ยฆ่าเมียตายฝังไว้ในสวนเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาลุงดุลก็ดอดเข้าไปค้นหาความจริงด้วยตัวของแกเองตามลำพังคนเดียวในช่วงที่ตาว่าออกจากบ้านไปทำธุระที่ตัวจังหวัดแกก็ใช้ให้เด็กหนุ่มหลานชายของแกคอยเฝ้าดูต้นทางตอนที่แกจะเข้าไปเสร็จแล้วลุงดุลแกก็เที่ยวไปขุดค้นสวนหลังบ้านตรงที่แกสงสัยว่าตาว่าฝังศพเมียเย็นเกือบค่ำก็ไปเจอเข้ากับโครงกระดูกที่ถูกฝังทิ้งไว้หลายปีแล้วลุงดุลกำลังจะเอาโครงกระดูกนั้นออกมาแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าหลานชายกระหืบกระหอบวิ่งหน้าตาตื่นมาร้องบอกว่าตะว่ากลับมาแล้วก็เลยทำให้ลุงดุลหนีออกมาแต่ตัวสิ่งที่ลุงดุลพบนั้นไม่เพียงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวแกยังรู้อีกว่าวิญญาณ นั้นโดนสะกดเอาไว้ด้วยตะปูตอกหน้าผากเชื่อว่าตะว่าเป็นคนทำเพราะว่าตะว่าเนี่ยแกมีความรู้ทางไสยศาสตร์พอสมควรแกสนใจใฝ่ใจทางนี้ด้วยแกเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปราบผีคนหนึ่งหลังจากอาจารย์คนนั้นเสียชีวิตแกก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์แทนแต่อย่างใดสำหรับเรื่องเมียเนี่ยแกคงจะกลัวผีเมียจะหวนกลับมาแก้แค้นแกก็เลยสะกดไว้ก่อนฝังแต่ว่าลุงดุลน่ะถอนตะปูนั้นออกแล้วตาว่าคงยังไม่รู้ว่าสวนโดนบุกรุกเพราะว่ามันมืดค่ำซะก่อนแกคงไม่ได้เฉลียวใจจะไปตรวจตราดูลุงดุลตั้งใจว่าเช้ารุ่งขึ้นก็จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวตาว่าไปเข้าคุกเพราะว่าหลักฐานมีอยู่แล้วแกไม่มีทางจะดิ้นหลุดแต่ดึกสงัดคืนนั้นละแวกบ้านได้ยินเสียงตะว่าร้องดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบกริบไปคนตกใจกันไปทั้งหมู่บ้านเลยเชียวพอเช้าลุงดุลรีบอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวจะไปแจ้งตำรวจก็พอดีมีเสียงคนพูดกันว่าตะว่าตายแล้วแปลกใจมากก็รีบไปดูก็เห็นว่าเป็นความจริงตาว่าตายอยู่ในที่นอนบนบ้านตาเหลือกค้างข้างๆตัวแกมีโครงกระดูกเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะดินนอนอยู่ด้วยก็เลยทำให้งงงันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ลุงดุลเท่านั้นที่เดาออกว่าอะไรเป็นอะไรว่าผีอายุพินเมียตาว่ามาจัดการล้างแค้นแกคิดว่าอย่างนั้นแต่ตำรวจไม่เชื่อว่าผีจะมาฆ่าตาว่าควานหาตัวคนร้ายกันใหญ่แต่ก็ไม่สามารถเก็บร่องรอยหลักฐานที่ระบุตัวฆาตกรได้ไม่มีรอยนิ้วมืออะไรไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนอกจากร่องรอยที่ลำคอคนตายมีดินเปื้อนบีบเค้นจนเห็นเด่นชัดสีคล้ำเขียวเรื่องนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครคิดออกเลยว่าเหตุผลที่ตาว่าตายเป็นเพราะผีเมียหักคอหรือว่าโดนลุงดุลแกบีบคอตายกันแน่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องผีเมียตามมาเอาชีวิตจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็เพลินนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีอร่อยอยากจะบอกอย่างนี้น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดไม่มีโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัสซับมีอย.เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่กับผมเองภูมิใจมากๆนะภูมิใจนำเสนอก็อยากให้ลองกินท่านผู้ฟังสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360 บาท ซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าไปในรายการเบอร์ที่ประกาศในรายการโทรหาเขาเขาจะบอกว่าไปซื้อที่ไหนซื้อยังไงแต่ทุกวันนี้ให้เขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้ให้เขาส่งไปให้ท่านผู้ฟังนะครับให้เขาส่งไปให้ก็ฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามาฟังดูว่าน้ำมังคุดของเราน่ะมีขายมีจำหน่ายที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 5555ทวนซ้ำ092 104 55 55เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วัยรุ่นไทยถามพระอาจารย์อยู่บ่อยครั้งว่าระหว่างกิ๊กกับชู้พฤติกรรมไหนจะบาปมากกว่ากันในทัศนะของพระอาจารย์ก็ขอตอบว่าทั้งกิ๊กและทั้งชู้เป็นพฤติกรรมที่บาปด้วยกันทั้งคู่เพราะไม่ว่าจะกิ๊กหรือไม่ว่าจะชู้ก็คือพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมทางเพศของคู่รักของคู่ควงและของคู่ครองเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนเรามีงูเห่าอยู่ตัวหนึ่งแล้วเปลี่ยนชื่องูเห่านั้นว่างูกิ๊กแม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นงูกิ๊กแต่คุณสมบัติของงูเห่าฮิตยังอยู่ครบความข้อนี้ฉันใดไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากชู้เป็นกิ๊กแท้ที่จริงก็อันตรายและเป็นบาปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นควรจะรักเดียวใจเดียวและหลีกเลี่ยงทั้งพฤติกรรมชู้และพฤติกรรมกิ๊กเพราะที่ใดมีชู้ที่นั่นมีช้ำที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีกรรม
2: ความสัตย์ซื่อนำชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข
3: ส่วนนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 นครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับในเรื่องหินประหลาดนะครับแล้วก็กรรมทำร้ายนกกาเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ถ้าจะถามว่าหินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าตอบได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มาขอโชคลาภบางคนผิดหวังกลับไปก็มีเหมือนกันเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีบุญเก่าหรือเปล่าถ้ามีบุญเก่าเขาก็ถูกหวยแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าก็คงไม่ถูกอะหลวงตาปิ่นก็เล่าถึงความเป็นมาของก้อนหินลอยน้ำซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านเล่าบอกว่าหลายปีมาแล้วเด็กชายธรรมรัตน์และนางจำลองบุญศิลป์ชาวบ้านไผ่แถวหมู่8ตำบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ได้พากันไปงมหอยในคลองบางละมุงเด็กชายธรรมรัตน์ไปเจอก้อนหินลอยน้ำก็นำกลับไปบ้านปรากฏว่าในคืนนั้นนางจำเริญน้องสาวนางจำลองก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุป่วยอยู่นานหลายวันพอดีครอบครัวนางจำลองรู้จักกับหลวงตาปิ่นก็เลยนิมนต์หลวงตาปิ่นให้ไปรักษาจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอำนาจเร้นลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในก้อนหินลอยน้ำพวกเขาก็เลยถวายให้หลวงตาปิ่นมาปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นคนจังหวัดสระบุรีชื่อโยมสมมาตรนะหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังบอกว่าเขาชื่อโยมสมมาตรไม่ทราบนามสกุลพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดมณีวงศ์ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับก็มาที่กุฏิของหลวงตาปิ่นมาขอดูก้อนหินนายสมมาตรเล่าให้ฟังว่าบนบานในใจขอให้ถูกหวยจากนั้นก็เดินทางกลับพอลอตเตอรี่ออกรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่1โยมสมมาตรก็เลยย้อนกลับมาทำบุญอีกครั้งหนึ่งหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังอีกว่าคนที่มีความเคารพศรัทธาในก้อนหินหากว่าในตัวมีสิ่งที่ไม่ดีพลังอำนาจเร้นลับในก้อนหินจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีความเคารพศรัทธาการใช้มือลูบก้อนหินก็เท่ากับเป็นการลบหลู่มือข้างที่ลูบก้อนหินจะได้รับความเจ็บปวดแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โดนกันมาแล้วหลายรายครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของกุมารทองกุมารทองเนี่ยเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เหมือนกันเป็นความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองก็มาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณน้องเด็กผู้ชายถ้าหากว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้เขาจะเรียกหงพรายกุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกลมผู้ที่มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณก็ระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนะออกมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้ก็เลยเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนามากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ก็เลยได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้ง4แล้วก็เรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยหากกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของแล้วก็ครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายแล้วก็ศัตรูไม่ให้มากล้ำกลายสมัยที่คุณสมัครยังเป็นวัยรุ่นจำได้ว่าที่บ้านของคุณยายเปิดเป็นร้านโชว์หวยมีข้าวของหลายอย่างคุณป้าก็มักจะบ่นให้ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าของในร้านน่ะโดนขโมยพยายามจะจับตัวคนร้ายแต่ก็ไม่ได้สักทีในที่สุดก็เลยต้องไปหากุมารทองมาเฝ้าร้านคุณยายก็เลยไปเช่ากุมารทองมาจากสัปเหร่อรูปร่างหน้าตาไม่ได้น่าดูเลยสักนิดเดียวตรงกันข้ามกับเต็มไปด้วยความน่ากลัวตอนนั้นคุณสมัครก็ถามตัวเองว่ากุมารทองตัวเนี้ยมันจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคืนนั้นได้คำตอบมันมาหา ขณะที่กำลังนอนหลับยังมีความสุขอยู่ๆก็โดนลากออกมาจากมุ้งด้วยความกลัวและตกใจก็พยายามตะโกนให้คนในบ้านได้ยินปรากฏว่าเสียงมันอู้อู้อยู่ในคอเท่านั้นแหละคนที่ลากคุณสมัครออกมาจากมุ้งแน่นอนยังไม่ใช่คนน่ะแต่เป็นเด็กผมจุกรูปร่างใหญ่โตมโหฬารแถมหน้าตายังน่าเกลียดกุมารทองตัวนั้นพูดว่าเชื่อหรือยังว่าหนูมีตัวตนจริงๆพอพูดจบก็หัวเราะชอบใจก่อนที่ร่างจะหายวับต่อหน้าต่อตาหลังจากที่กุมารทองมาอยู่ในร้านคุณยายปรากฏว่าข้าวของต่างๆภายในร้านไม่เคยหายแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนคนที่แอบขโมยไปก็ต้องเอามาคืนคุณยายนับว่ากุมารทองดินเจ็ดป่าช้านั่นเฮี้ยนถึงใจไปเลยทีเดียวเออเป็นเรื่องแปลกๆครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องใช้หนี้กรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่ตัวได้สร้างกรรมทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็ต้องตกอยู่กับผู้นั้นซึ่งจะต้องชดใช้หนี้กรรมไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวได้ทำไว้ไปได้เลยถ้าไม่ประสบกับตัวของเราเองผู้ที่รับเคราะห์กรรมก็อาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้เรื่องราวที่จะยืนยันธรรมะข้อนี้ท่านผู้ฟังนายสาครับนายสาเป็นคนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาชีพของแกเป็นพานโรงอยู่ที่โรงเรียนมัธยมบ้านของนายสาก็อยู่ติดกับโรงเรียนนั้นด้วยบริเวณบ้านของนายสามีพื้นที่กว้างมากแกกับเมียก็เลยใช้พื้นที่ว่างเนี่ยปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นรายได้เสริมปกติเมียของแกก็ขายขนมแล้วก็ขายอาหารการกินอยู่ที่โรงเรียนที่แกทำงานอยู่นั่นแหละนายสากับเมียนี่มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งแล้วต่อมาเมียนายสาก็ตั้งท้องลูกอีกคนซึ่งจวนจะคลอดแล้วก็ทำให้เมียนายสานี่ไปขายของที่โรงเรียนไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเพราะว่าท้องแก่นายสาต้องไปทำงานที่โรงเรียนแล้วก็ต้องคอยดูแลถั่วลิสงที่ตัวปลูกเอาไว้คนเดียวเพราะว่าเมียท้องแก่ช่วยอะไรไม่ได้มากวันหนึ่งแกกลับจากโรงเรียนแกก็ไปดูไร่ถั่วลิสงแต่พอไปถึงก็เห็นฝูงกาเนี่ยลงมาคุ้ยเขี่ยกินเมล็ดถั่วเต็มไปหมดแกก็เลยไล่ฝูงกาแต่กว่าจะไล่มันออกไปจากไร่ถั่วได้ก็ค่ำมืดแล้วนายสาทั้งเหนื่อยทั้งโมโหแล้วก็คิดจะแก้แค้นกาพวกนี้ให้ได้เพราะว่ากาฝูงเนี่ยมันทำลายไร่ถั่วแกเสียหายมาก
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราวของหินประหลาดแล้วก็กรรมทำร้ายนกกาจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับฟังแล้วก็เพลินได้ความรู้ได้ข้อคิดสนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำพุทธตราพนาดินนะครับท่านผู้ฟังกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมีบางท่านถามมานะครับถามมาหลายอย่างนะครับที่จริงโทรมาพูดโทรมาคุยนะครับผู้พันน้ำมังคุดเนี่ยมันจะกินติดต่อกันนานๆได้ไหมกินได้ครับท่านผู้ฟังบางคนกินมา 3-4 ปีที่ผมเห็นนะครับกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยาโรงพยาบาลถ้าเราจะหยุดต้องหมอเป็นคนสั่งแล้วค่อยหยุดนะครับที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับว่าการที่เราจะดื่มน้ำมังคุดนี้ถ้าจะให้หายไวนี่อารมณ์ต้องดีถ้าทำบุญทำกุศลนี่หายไวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าใจผ่องใสใจเป็นบุญใจเป็นบุญมหากุศลเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีพลังใจเป็นกุศลจิตใจจะมีพลังพอจิตใจมีพลังเนี่ยนะครับวิบากกุศลวิบากก็จะให้ผลได้ง่ายการเจ็บป่วยบางครั้งเกิดจากโรคกรรมของเราเกิดจากการกระทำของเราเองนะครับเกิดจากกรรมเนี่ยถ้าใจเราเป็นบุญถ้าใจเราเป็นกุศลเนี่ยจากหนักก็จะกลายเป็นเบาได้จากเบาก็อาจจะหายไปได้ด้วยอำนาจบุญกุศลฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังที่รักนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพดีไล่ก็คือจิตใจของเราใจดีใจสบายก็ใจเป็นบุญก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บนะครับมันหายไปได้เหมือนกันถ้าโรคนั้นเป็นโรคกรรมของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายช่วงนี้เรามาฟังดูว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
3: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ท่านผู้ฟังครับเรายังพอมีเวลาเหลือเรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องยมทูตเชิญรับฟังครับ
1: มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องยมทูตนะเรื่องนี้คุณสกลเป็นคนเล่าให้ฟังเล่าว่าเมื่อ2ปีก่อนนี่แม่ของแกเจ็บป่วยบ่อยก็เลยเข้าๆออกๆโรงพยาบาลถี่มากแต่ละครั้งก็นอนค้างอยู่หลายคืนโรคคนแก่ด้วยสังขารไม่ค่อยจะไหวแข้งขาไม่ดีแต่หูตาก็ยังใช้ได้ก็พักอยู่ห้องรวมคนไข้นอนเตียงเรียงกันเป็นตับเลยคนนั้นร้องทีคนนี้ร้องทีล้วนแต่ย่ำแย่กันเกือบทั้งนั้นไม่ใช่แต่คนแก่ๆผู้หญิงสาวคนหนึ่งซดยาฆ่าแมลงมาให้หมอล้างท้องเสร็จแล้วก็เอาตัวมาพักฟื้นที่นั่นเวลาแม่เข้าโรงพยาบาลคุณสกลบ้างน้องสาวบ้างพี่สาวบ้างสามคนนี่ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันคุณสกลอยู่แต่ว่าตกกลางคืนแกกลัวโรงพยาบาลไม่ว่าใครก็รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งที่คุณสกลต้องเฝ้าแม่เองแกละกลัวจริงๆเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วนอนข้างๆเตียงแม่ที่พื้นข้างล่างอ่ะแหละมันสะอาดหรือสกปรกไม่ต้องพูดถึงกันก็นอนมันส่งเดชไปแกก็นอนหลับๆตื่นๆกลางคืนพอได้เวลานอนเขาจะปิดไฟแถวๆคนไข้หมดจะมีแสงก็มาจากห้องพยาบาลเท่านั้นละสาดส่องมามันก็เห็นได้สลัวสลัวถัดไปอีกสองเตียงยายคนหนึ่งเมื่อตอนเย็นแกนอนยกมือไขว่ไขว่เหมือนกับสาวเชือกอะไรสักอย่างแล้วแกก็เรียกชื่อใครบางคนด้วยมีคนมาดูไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ญาติแต่งตัวแปลกนุ่งผ้าจงกระเบนสีแดงไม่สวมเสื้อตัวแดงแดงดำดำล่ำสันแม่ก็เอื้อมมือมาจับแขนคุณสกลเขย่าแรงๆเรียกเบาๆแม่กระซิบถามว่าเห็นหรือเปล่าคุณสกลก็บอกว่าเห็นแล้วแม่นะตอบด้วยเสียงแผ่วเบาที่สุดคือเห็นผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นไปยืนข้างๆเตียงของยายยืนอยู่อึดใจนึงเสร็จแล้วยายก็ลุกขึ้นนั่งแปลกใจก็เพราะว่าแกนั่งไม่ได้เห็นญาติญาติประคองให้นั่งก็ยังยากเลยแต่นี่แกลุกนั่งด้วยตัวเองไม่เท่านั้นนะแกลงจากเตียงได้อีกด้วยไม่ต้องมีใครช่วยเลยลงจากเตียงมายืนอยู่ข้างๆเตียงใกล้ๆกับผู้ชายคนที่ว่านั่นแหละเวลานั้นคนไข้นอนเงียบหมดเวลาราวๆตีสองเห็นจะได้พยาบาลก็ง่วงก็นั่งงีบกันอยู่ในห้องที่เป็นห้องกระจกปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นได้นำตัวยายเดินไปผ่านห้องพยาบาลก่อนแล้วก็ออกประตูไปกันแล้วคุณสกลก็มองตามแม่ก็มองตามเหมือนกันแต่พอกลับมามองที่เตียงของยายค คุณสกลก็ตกใจเพราะแท้จริงร่างยายยังนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ไปไหนเลยแม่ก็เห็นเช่นเดียวกับแกละแต่แม่ไม่พูดเลยเงียบกริบเชียวคุณสกลก็ไม่ได้พูดรีบล้มตัวนอนเก็บไว้ในใจสำหรับความสงสัยไม่กล้าเอ่ยในยามวิกาลบอกตามตรงว่ากลัวจนเหงื่อชื้นไปหมดยายคนเนี้ยได้ยินญาติๆของแกเล่าว่าแกป่วยไข้เป็นประจำชอบมาโรงพยาบาลมาอยู่ใกล้หมอแล้วสบายใจอายุ80แล้วหูไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีอยู่บ้านก็มักจะฝันเห็นแต่คนตายมาหามาชวนให้ไปอยู่ด้วยแกก็ตอบว่ายังไม่ไปก่อนที่จะพามาโรงพยาบาลหนนี้แกงีบหลับไปตอนกลางวันเสร็จแล้วก็ละเมอว่ามีคนมาหาแกไม่รู้จักเขาอะเสียงพูดออกมาว่าเองเป็นใครมาทำไมไม่ไปยังไม่อยากไปพอแกตื่นคนที่บ้านก็ถามแกว่าฝันอะไรแกก็บอกว่ามีคนแปลกหน้ามาหาจะมาพาแกไปแต่แกไม่อยากไปแกกลัวราวๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคุณสกลงีบไปเล็กน้อยก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าญาติของยายส่งเสียงเอะอะเรียกพยาบาลโวกเวกไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนอย่างที่คุณสกลคิดเอาไว้ในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยยายสิ้นลมแล้วก่อนหน้าที่ญาติจะตื่นมาดูแกซะอีกพอเช้าแม่ถึงได้เล่าให้คนข้างเตียงฟังว่าเราเห็นอะไรแม่ไม่อยากนอนโรงพยาบาลต่อไปแล้วขอหมอกลับบ้านหมอตรวจแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้พอถึงบ้านแม่ก็สบายใจบอกคุณสกลว่าต่อไปไม่ย่ำแย่จริงๆไม่ต้องพากูไปนอนโรงพยาบาลนะแม่มาพูดที่บ้านว่าที่คุณสกลกับแม่เห็นนั่นคือท่านยมทูตมาพาดวงวิญญาณของยายคนนั้นไปแม่สวดมนต์เป็นการใหญ่ทีเดียวคราวนี้เพราะว่ากลัวยมทูตจะมาหาครับ
3: ท่านผู้ฟังครับทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเทียบค่ามนุษย์ออกอายุไขอยู่ที่75ปีนะครับทุกวันนี้แนวโน้มอายุไขของมนุษย์จะสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่เขาเก็บสถิติเอาไว้ท่านผู้ฟังปี2505นะครับประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขของคนไทยเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือค่ากลางนะครับทั้งหมดเอามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 57.29 ปี57ปีเศษหลังจากนั้นอีก10ปีปี2515ขึ้นมา60ปีเศษพอ2535อีก20ปีต่อมา72ปี 72.45 ปีพอถือ2555นะครับ20ปีต่อมา 74.90 ก็คือประมาณ75ตอนเนี้ยเฉลี่ยคนไทยจะอายุยืนอยู่ที่75ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนคนไทยจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเช่นพวกกระเพาะลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวัณโรคระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบไข้จับสันไข้มาลาเรียเป็นต้นสูงแต่ทุกวันเนี้ยนะครับก็จะเสียชีวิตด้วยโรคเกิดจากอาหารการกินนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอุบัติเหตุโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะครับอันนี้คือภัยคุกคามยุคใหม่ที่บั่นทอนอายุของคนไทยให้สั้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราเทียบกับประเทศที่อยู่ข้างๆเรานี่อย่างประเทศญี่ปุ่นอายุไขก็อยู่ที่ 84.6 ปีนะครับสิงคโปร์ก็84ปีอายุไขเขาไต้หวันฮ่องกงนี่83ปีนะครับฮ่องกง83โทษทีนะครับชาวไต้หวันนี่80ปีถ้าเป็นทางอาหรับนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรต79ปีบรูไน79ปีคูเวต78ปีชาวจีน76ปีมาเลเซีย75ปีสูสีกับเรานะของเรานี่74เกือบ75เวียดนามก็75ปีนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโดยสภาพโครงสร้างของเซลล์แล้วเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง140ปี142ปีอยู่ได้แต่ว่าเหตุที่ทำให้เราอายุสั้นเพราะว่า โรคภัยไข้เจ็บที่มากับอาหารท่านผู้ฟังโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพวกนี้ด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับหยุดบริโภคไขมันประเภทพวกเนยเทียมเปลี่ยนไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันเม็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดเนี่ยน้ำมันพืชต่างๆเนี่ยอย่าใช้มาใช้ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือว่าน้ำมันหมูแทนแล้วก็งดสารพิษฮอร์โมนที่ผลิตจากสัตว์นะครับน้ำตาลที่ฟอกขาวท่านผู้ฟังแป้งขัดขาวลดพวกยาฆ่าแมลงสารพิษจากพืชหยุดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพิ่มการออกกำลังกายลดความตึงเครียดนะครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามทานอาหารที่มาจากพืชโดยเฉพาะพืชสดๆไม่ใช่พวกของหมักของดองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องอาหารการกินสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นานนะไม่สำคัญสำคัญคืออยู่นานอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดให้เราอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้ำมังคุดนี่โรงงานนี่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชปลอดสารพิษอันนี้สำคัญนะครับมังคุดต้องคัดสรรนะครับมังคุดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใส่นี่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสม่ำเสมอแล้วคุณประโยชน์ก็ต้องได้ถ้าหากว่าเรากินอะไรเข้าไปท่านผู้ฟังเป็นพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีเพราะว่าส่วนไหนที่มันมากเกินความจำเป็นมันจะเป็นภาระต่อตับโทษนะครับต่อไตเราไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายคือระบบขับของเสียท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่2จุดก็คือตับกับไตนะครับตับเนี่ยของเสียที่สารพิษที่เป็นสารพิษที่เป็นเคมีละลายน้ำไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของตับพวกแอลกอฮอล์พวกกินเหล้ามากพวกกินเคมีพวกกินยามากนี่ตับพังนะครับไตนี้ก็เป็นประเภทสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการในส่วนที่ละลายน้ำได้นะครับส่วนที่ละลายน้ำได้ก็พวกยาสมุนไพรพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยการที่มันจะขจัดทิ้งนะครับมันก็ต้องขจัดผ่านทางไตยาสมุนไพรถ้าเข้าสเตียรอยด์หรือว่ามากเกินไปมีส่วนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้มากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อไตฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเวลาดื่มหรือกินยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังนะครับกินแต่น้อยกินพอประมาณกินมากก็ไม่ดีนะครับต้องกินพอประมาณฉะนั้นการที่เราจะอยู่ไปนานๆนี่ให้อยู่อย่างแข็งแรงครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่อย่างที่เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าบุญเลี้ยงคุณบุญเลี้ยงนะอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขท่ามกลางลูกหลานนะมีเงินมีทองพอได้กินพอได้ใช้พอเพียงนะอย่าเป็นนายบาปเลี้ยงนะครับนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนั่งกินนอนกินนะจะกินก็ต้องมีคนป้อนจะไปไหนก็ต้องมีคนหามอยู่อย่างทุกข์ทรมานตายก็ไม่ตายสักทีบทจะตายรักษาตัวจนเงินหมดนาหมดที่ทางหมดทรัพย์สมบัติหมดขายจนหมดแล้วเราก็ตายทิ้งหนี้ทิ้งสินให้ลูกหลานอันนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบบาปเลี้ยงต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงครับท่านผู้ฟังอยู่นานๆอยู่อย่างมีความสุขน้ำมังคุดก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ครับผมครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: ิร์กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอิซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบแต่ระยะเวลาน้ำท่วมยังไม่ครบกำหนด7วันตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้กทม.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.ที่กำหนดไว้7วันนั้นกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองซึ่งทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปภ.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมและได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาใช้ประกอบการพิจารณาเติมได้หรือไม่สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังคงสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะกำหนดตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายกทม.อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบจากหลายระบบโดยพบว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนประมาณกว่า 500,000 รายขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกมีการแจ้งความเสียหายประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้แจ้งส่วนใหญ่ได้นำเอกสารและรายละเอียดความเสียหายมาด้วยทำให้สามารถนำข้อมูลมาจับคู่และตรวจสอบกับฐานข้อมูลภาครัฐได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเบื้องต้นพบว่ากลุ่มแจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและสายไหมทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายจากโดรนเพื่อให้สำนักงานเขตสามารถรองรับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบและรับเรื่องข้อมูลแล้วจะส่งต่อให้ปภ.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

0: ในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองทางนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวเขื่อนแม่กลองมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณที่ไหลเข้ามาโดยคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยกรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อไม่นานมานี้อธิบดีกรมอนามัยนะขอเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนิดหนึ่งนะครับท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับไตวายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่น่าสนใจมากๆและพวกเรานะครับท่านผู้ฟังหรือผมก็ไม่ควรมองข้ามคือเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับสาเหตุของการที่เป็นไตวายก็คือเป็นเบาหวานก่อนนะครับเป็นเบาหวานแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไตวายเยอะแล้วก็โรคความดันและอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากชอบกินอาหารที่มีรสเค็มคนไทยพวกเราเนี่ยโดยมากท่านผู้ฟังนะครับชอบมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายของเรากินมากเกินไปกินหวานเกินไปกินเค็มเกินไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเกินไปแล้วก็ขาดการออกกำลังกายบางคนก็มีความเครียดสะสมเข้ามาอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเส้นเลือดท่านผู้ฟังนะครับเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตนี่ไม่เพียงพอมันจะทำให้ไตขาดเลือดแล้วก็เมื่อไตขาดเลือดเนี่ยการกรองของเสียออกจากร่างกายมันจะลดประสิทธิภาพลงนะครับมันกรองไม่ได้เต็มที่เพราะเลือดไปเลี้ยงมันไม่ได้ก็เกิดปัญหาไตวายทีนี้ประเทศไทยท่านผู้ฟังครับก็มีปัญหาไตวายแต่ละปีนี่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2561เนี่ยมีไตวายเรื้อรัง8ล้านคน8ล้านคนนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่น้อยคนไทย5 60ล้าน70ล้านเนี่ยเป็นไตวังไตเรื้อรังนี่ประมาณ8ล้านไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยมากกว่าแสนคนและเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นเยอะไหมร้อยละ15ถึง20ต่อปีนั่นหมายถึงว่าคน100คนเนี่ย15ถึง20เนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เป็นไตวายเรื้อรังนะครับโทษที8ล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้น15ถึง 20% ต่อปีถือว่าเยอะมากฉะนั้นก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังนะครับมันเกิดจากหลายสาเหตุแล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับถ้าหากว่าเราดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆควบคุมโรคเบาหวานอย่าให้ความดันโลหิตสูงมากแต่น่าเสียดายนะครับหลายคนก็ละเลยการรักษาทำให้ไตวายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตทีนี้อาการไตวายในร่างกายจะแสดงอาการอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับคลื่นไส้อาเจียนร่างกายอ่อนแรงเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันนะปัสสาวะลดลงตัวบวมตาบวมน้ำท่วม

0: อดหายใจไม่ถนัดบางคนนอนราบไม่ได้นะครับความดันโลหิตสูงมีภาวะซีดเลือดจางบางคนถึงขั้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องอย่าไปกินอาหารหวานมากมันมากเค็มมากลดนะครับแล้วก็พยายามปรุงอาหารโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็งดเมนูอาหารที่ทำจากพวกหน่อไม้ดองปลาเค็มหรือว่าไข่เค็มผักกาดดองที่มันดองเค็มนะครับเกินไปเหล้าบุหรี่ก็ต้องงดแล้วก็มันออกกำลังกายพวกส้มตำพวกยำต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ต้องปรุงรสทั้งนั้นนะครับเกลือน้ำตาลซึ่งมันก็จะมีผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นเพราะไตทำงานหนักในการกรองเกลือหรือว่ากรองโซเดียมเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็น้ำส่วนที่เกิดออกจากร่างกายนะครับฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าอยากให้ถึงว่าต้องฟอกไตนะครับฟอกไตหรือว่าล้างไตทางหน้าท้องหรือว่าผ่าตัดผูกถ่ายไตมันไม่ค่อยมีอวัยวะเปลี่ยนท่านผู้ฟังดูแลตัวเองควบคุมตัวเองนะครับเราต้องรักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้สุขภาพดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องกำล่าสัตว์ป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆที่คุณประยูนเล่าให้ฟังนะครับบ้านคุณประยูนนี่อยู่ติดกับวัดทุ่งสาธิตสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างไม่มากเหมือนสมัยนี้หลังจากที่เลิกเรียนคุณประยูนกับพวกเพื่อนๆจะพากันมาวิ่งว่าวกันที่ลานวัดซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมากทีเดียวมีบ้านเรือนผู้คนอยู่เพียงไม่กี่หลังแกจําได้อย่างแม่นยําว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่วัดเขามีศพ2ศพตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ศาลาคนตายเป็นผัวเมียกันสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือถูกฆาตกรรมตำรวจจับคนร้ายไม่ได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือในที่เกิดเหตุทีนี้คนที่มีฐานะร่ำรวยงานศพจะต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติสมฐานะแขกเรือก็มากันเป็นจำนวนมากกลางคืนก็มีมหรสพทั้งหนังทั้งลิเกมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำของมาตั้งเป็นจำนวนมากหมายกำหนดการเดิมที่เจ้าภาพกำหนดไว้ก็คือ4 ทุ่มตรงหนังและลิเกนี่จะต้องหยุดแสดงเพื่อให้ทางวัดในจุดพลุส่งวิญญาณคนตายขึ้นสวรรค์แต่ได้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นคนที่คุมเครื่องฉายหนังซึ่งมีอาการเมาเหล้าฉายไม่ยอมหยุดแม้ว่าทางวัดจะประกาศขอความร่วมมือแล้วก็ตามแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจู่ๆเครื่องฉายหนังก็เกิดประกายไฟขึ้นคงจะไฟช็อตนั่นแหละเสร็จแล้วเครื่องก็ดับไปเฉยๆช่างเครื่องพยายามซ่อมแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนั้นทางวัดเขาก็ทำการจุดพลุเมื่อทางวัดจุดพลุเสร็จเครื่องฉายหนังปรากฏว่าติดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครไปแตะต้องคุณประยูนจำเหตุการณ์นั้นได้ดีเพราะว่าแกนั่งติดกับเครื่องฉายชาวบ้านได้วิจารณ์กันเป็นเสียงเดียวกันว่าผีคนตายมาเฮี้ยนเหลือเกินวันรุ่งขึ้นขณะที่คุณประยูนกำลังจะเดินไปโรงเรียนแกก็ได้ยินพวกลิเกพูดกันว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาโดนผีหลอกตอนที่กำลังจะไปอาบน้ำที่หลังวัดมีเปรตตัวสูงเกือบเท่าเมนเผาศพยืนอยู่เปรตตัวนั้นตาแดงกำยังก็มีลูกไฟอยู่ในตาพวกลิเกอยู่ในเหตุการณ์หลายคนวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตคืนที่3ของงานสวดศพก็มีเหตุการณ์พิสดารเกิดขึ้นอีกคราวนี้เป็นเหตุการณ์ผีเข้าโดยทั่วไปแล้วเรามักจะได้ยินกันว่าคนถูกผีเข้าแต่คืนนั้นคนที่ถูกผีเข้ากลับกลายเป็นแม่ชีเสียงพูดของแม่ชีที่ดังออกมาแทนที่จะเป็นเสียงของผู้หญิงกลับเป็นเสียงห้าวห้าวของผู้ชายแม่ชีชักดิ้นชักงออยู่ตรงหน้าโลงศพทุกคนต่างก็ตกตะลึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงห้าวห้าวก็ดังขึ้นบอกผมยังไม่อยากตายช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยพอได้ยินเสียงพูดน้องสาวก็จำเสียงนั้นได้ทันทีแล้วว่าเป็นเสียงของพี่ชายที่ถูกฆ่าตายนั่นเองน้องสาวก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่าพี่แม่ชีที่ถูกผีสิงก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าน้าอำนาจเป็นคนฆ่าพูดจบแม่ชีก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปคนที่ถูกระบุว่าเป็นคนฆ่าเนี่ยนั่งอยู่ในงานศพนั้นด้วยหน้าถอดสีเลยพร้อมกับรีบพูดกรอบเกลื่อนว่าไม่จริงเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่ชายจากนั้นก็วิ่งลงศาลาสวดศพแล้วเวลาต่อมาเขาก็กลายเป็นคนเสียสติพูดแต่ประโยคซ้ำๆว่าพี่อย่าโกรธผมเลยผมผิดไปแล้วจริงๆนั่นก็คือการรับสารภาพว่าเขาคือฆาตกรแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถจะดำเนินคดีคนบ้าได้ก็ตามแต่โทษทันที่เขาได้รับจากอาญาของปีศาจเนี่ยมันกลับหนักหนาสาหัสกว่ากับกบินบ้านกบินเมืองซะด้วยซ้ำไปวันนั้นเป็นวันอาทิตย์คุณประยูนเนี่ยไม่มีโปรแกรมไปทำข่าวที่ไหนก็เลยเดินออกมารับลมหนาวที่หน้าบริเวณวัดแกก็ได้พบกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอย่างตั้งอกตั้งใจทราบชื่อในเวลาต่อมาเขาชื่อลุงประยูนนะลุงประยูนแกเป็นชาวจังหวัดประจินบุรีอาชีพดั้งเดิมของแกคือพรานล่าสัตว์รายได้ดีทีเดียวแต่แล้วเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนฝันร้ายในชีวิตมันก็เกิดขึ้นกับแกแกบอกว่าผมเรียกมันว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมครับคือเราล่าสัตว์เป็นอาชีพการล่าสัตว์มันก็คือการสร้างบาปอย่างหนึ่งเพราะชีวิตใครๆก็รักแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจว่ามันเป็นอาชีพของเราทำไปก็ไม่น่าจะบาปคืนนั้นผมกับเพื่อนก็นัดไปยิงเก้งในป่าพอตะวันตกดินพวกเราก็ออกเดินทางผมอยู่ข้างล่างส่วนเพื่อนอยู่ข้างบนคืนวันนั้นมันเงียบผิดปกติผมก็เริ่มจะมีลางสังหรณ์แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นสักอย่างและมันก็ต้องเป็นเรื่องร้ายๆซะด้วยผมก็นั่งรออยู่หลายชั่วโมงก็ได้ยินเสียงหมูป่าร้องผ ผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนที่อยู่บนห้างเพื่อที่จะบอกว่ามีหมูป่าหลงเข้ามาตัวนึงพอผมเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่งผมรู้สึกแป๊บที่ตาข้างขวาความรู้สึกในเวลานั้นผมได้บอกกับตัวเองว่าเราถูกยิงตอนนั้นเริ่มมีความรู้สึกปวดขึ้นเรื่อยๆมันทรมานมากเพื่อนก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหมอที่รักษาก็บอกกับผมว่าไม่สามารถจะผ่าเอาลูกปืนออกจากตาได้เพราะว่ามันติดอยู่กับเส้นประสาทใหญ่ถ้าผ่ามันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตผมก็ถามเพื่อนว่ามึงยิงกูทำไมเพื่อนก็บอกว่าตอนนั้นไม่เห็นแต่เก้งตัวนึงกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เลยตัดสินใจยิงทันทีแต่ปรากฏว่าเก้งตัวนั้นก็คือผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมอย่างแน่นอนผมยิงเก้งยิงหมูป่าฆ่าสัตว์มามากแล้วถึงคราวที่ผมจะต้องชดใช้กรรมผมได้รู้รสชาติของลูกปืนแล้วว่ามันร้ายกาจขนาดไหนผมอยากจะพูดอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องผีป่าผีไพรคนทั่วๆไปอาจจะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่ผมขอยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลผมเจอมาแล้วกับตัวเองพลังอำนาจของพวกเขาน่ะมีมากมากจนผมคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะต้านทานพลังของพวกเขาได้เลยเครื่องรางของขลังของวิเศษทุกชนิดทำอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าป่าคือถิ่นที่อยู่ของเขาคนเราเป็นผู้ไปรุกรานไปรบกวนเขาก่อนเขาก็ย่อมจะมีสิทธิ์ตอบโต้เล่นงานกลับคืนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทุกครั้งก่อนที่จะเข้าป่าคนเฒ่าคนแก่จะสั่งว่าเราจะต้องเคารพในเจ้าของสถานที่จะเข้าบ้านใครก็จะต้องบอกกล่าวเจ้าของบ้านเสียก่อนทุกครั้งลุงก็ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งลุงอาจจะพิสูจน์ความจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าลุงก็เลยเข้าป่าแบบไม่มีเครื่องเส้นไหว้ไม่มีการจุดธูปบอกกล่าวใดๆทั้งสิ้นเสร็จแล้วลุงเข้าป่าไปนิดเดียวราวๆ100 เมตรเชื่อไหมว่าลุงหาทางออกไม่เจอมันสับสนไปหมดพยายามหารอยเท้าตัวเองก็หาไม่เจอคล้ายกับว่าอยู่อีกสถานที่หนึ่งเป็นที่ซึ่งเราไม่เคยมาในชีวิตความรู้สึกในขณะนั้นน่ะกลัวมากเรามีความเชื่อทันทีเลยว่าเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่สั่งสอนแล้วก็เตือนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอำนาจของเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงลุงต้องกราบไหว้ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขานั่นแหละถึงได้พบทางออกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจะเป็นแค่การตักเตือนนะไม่ใช่ของจริงนะถ้าของจริงคงจะหนักกว่านี้อาจจะถึงกับเสียชีวิตเลยก็ได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณประยูนเล่าสู่กันฟังครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมล่าสัตว์ป่าด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับก็ยังเป็นห่วงท่านผู้ฟังอยู่นะครับในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับมนุษย์ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเยอะมากช่วงนี้นะครับตายด้วยโรคระบาดเยอะมากช่วงนี้ในต่างประเทศนี่ตายกันเป็นล้านนะหลายล้านคน 2-3 ล้านคนอินเดียอย่างนี้โอ้โหเห็นอินเดียแล้วอเนจอนาถใจบางวันติดเชื้อถึงวันละ 300,000 คนท่านผู้ฟังติดเชื้อเป็นโรคกันเนี่ยนะครับระบาดไวมากบางวันตายเป็นหมื่นตายกันเยอะมากนะครับในไทยก็ถือว่าโชคดีนะอยู่อันดับ100กว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรอันดับ20ของโลกถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ69ล้านคนแล้วก็ประเทศของเรานี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุสังคมคนแก่ท่านผู้ฟังคนเกิดมันน้อยเขาพยากรณ์ว่าเมืองไทยนี่อีก 10-20 ปีข้างหน้านี่ประชากรจะลดลงคนเกิดมันน้อยประชากรก็จะลดลงไปเรื่อยมันจะเพิ่มอยู่แค่ 2-3 ปีข้างหน้านี่แหละท่านผู้ฟังหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงก็จะเหลือ69 ล้าน65 ล้าน60 ล้านประมาณ30ปีเนี่ยจะเหลือประมาณสัก60ล้านนะครับฉะนั้นใครมีลูกมีหลานก็ต้องแต่งงานนะแต่งงานแล้วต้องมีลูกสืบสกุลอย่ามีลูกน้อยมีลูกกันเยอะๆหน่อยนะมีลูกกันเยอะๆหน่อยนะครับส่วนมากเขาก็จะมีลูกคนนึง2คนบางคนก็ไม่แต่งงานบางคนก็ไม่มีลูกทำให้บ้านเมืองของเรานี่ขาดแคลน ขาดแคลนบุคลากรนะครับก็พออายุมากขึ้นมากขึ้นบางทีก็ให้คนอายุมากมาทำงานเหมือนประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นสังคมผู้สูงอายุมากๆคนงานก็เอาคนที่เขาเรียกว่าคนแก่นั่นแหละมาทำเพราะเด็กๆหนุ่มๆไม่ค่อยมีนะจะเป็นในลักษณะนั้นวิทยาการหรือว่าการรักษามันดีขึ้นคนอายุยาวขึ้นคนไทยนี่เฉลี่ยอายุตายอยู่ที่77 ปี 7 เดือน77-78 ปีคนญี่ปุ่นนี่เฉลี่ยตายอยู่ที่85 ปีนะครับอายุเฉลี่ยก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเฉพาะคนที่ดูแลร่างกายดีนะครับท่านผู้ฟังตัวโรคโควิดนี้ก็มาคัดสายพันธุ์ให้คนส่วนหนึ่งนี่ตายไปเยอะแล้วคนที่อ่อนแอนะครับโดยมากนี่โรคภัยไข้เจ็บนี่จะเป็นจากเขาเรียกว่า NCD โรคที่เกิดจากการไม่ติดต่อโรคมันจะมีหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับอันหนึ่งก็คือเกิดจากอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องรักษาไปตามอาการเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับอย่างเนี้ยเป็นโควิดนะครับเป็นโรคท้องร่วงติดเชื้ออันนี้ต้องใช้ยาต้องใช้เคมีที่มันตรงกับโรคนั้นๆให้หรือว่าให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีสร้างภูมิคุ้มกันมารักษาเองนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยคนตายด้วยโรคก็เรียกว่าภาษาฝรั่งก็เรียกว่า NCD non communication ก็คือโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตโรคที่เกิดจากการทำตัวเองกินมากนอนมากไม่ออกกำลังกายเครียดมากกินอาหารมันมากกินอาหารหวานจัดกินอาหารเค็มจัดในเมืองไทยเนี่ยกินเค็มเยอะนะชอบกินส้มตำนะผมก็ชอบอร่อยอร่อยอร่อยนี่กินพอกินอร่อยอร่อยอร่อยมากนี่ปัญหามันก็คือว่าไตและตับซึ่งมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายมันขับไม่ทันมันทำงานไม่ทันตับพังไตพังสารต่างๆมันก็ค้างๆตกค้างในร่างกายอวัยวะส่วนอื่นก็พลอยรวนไปด้วยคอเลสเตอรอลก็เกิดไขมันก็เกิดความดันก็เกิดเบาหวานก็เกิดแล้วก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ดีไม่เพียงพอสารมันไม่สามารถที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เพียงพอเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบมันตันนะครับหรือว่าอวัยวะมันรวนอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้ร่างกายเราก็เสื่อมวัยขึ้นท่านผู้ฟังกินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากกินแต่พอดีกินแต่พองามเลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินให้เป็นเวลานะครับโรคภัยไข้เจ็บส่วนมากนี่เกิดจากอาหารการกินท่านผู้ฟังกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยชอบไปซื้ออาหารสำเร็จรูปนะครับฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่นอกจากจะดูแลตัวเองแล้วอยากใช้ตัวช่วยผมแนะนำนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูจะรู้ว่าเป็นยังไงอยากให้ทดลองมากๆนะครับมันพูดมากไม่ได้โฆษณามากอะไรไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่ามั่นใจมากๆในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ360 บาทผมเชื่อว่าเงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้ท่านจนแต่บางครั้งอาจจะตอบโจทย์สุขภาพของท่านได้ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องลางร้ายเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อเกือบจะ50ปีมาแล้วครับพวกหนุ่มๆแถวๆบ้านคุณบำรุงไปเป็นทหารออกรบกันหลายคนคุณบำรุงก็จำไม่ได้ว่าเป็นสงครามอะไรออกไปรบต่างประเทศชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมัยเขามีเมียแล้วมีลูกคนหนึ่งบ้านเขาอยู่คนละฝั่งคลองกับคุณบำรุงก็เคยเห็นเขามาตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเด็กก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าบ้านเขายากจนเพราะว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วก็มีนามีไร่น้อยเขาสมัครไปเป็นทหารทั้งที่ห่วงลูกห่วงเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเมียก็ต่างเป็นห่วงเขานอนผวาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเย็นวันหนึ่งเมียของเขาชื่อนางกำลังหุงข้าวอยู่หม้อข้าวที่ตั้งอยู่บนเตาคือสมัยนั้นใช้ไม้ฟืนหุงข้าวหม้อข้าวกำลังเดือดพลังก็คว่ำลงมาดีแต่ว่าตอนนั้นแม่นางนี่พังอะถอยออกมาทันโดนน้ำข้าวร้อนๆกระเด็นพุพองเล็กน้อยนางก็งงมากว่าหม้อข้าวนี่มันคว่ำลงมาได้ยังไงแม่ของสมัยนี่ใจเสียหน้าซีดร้องไห้บอกว่ามันเป็นลางไม่ดีเป็นห่วงสมัยจังเลยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พอตกกลางคืนก็มีนกตัวหนึ่งบินเข้าไปในบ้านตกใจกันมากทีแรกก็ยังไม่รู้ว่านกอะไรตัวสั่นทำอะไรกันไม่ถูกมันบินวนไปวนมาไปที่ห้องนางกับลูกนอนกันบินไปเกาะที่รูปถ่ายของสมัยกรอบรูปแขวนอยู่โลนเพลลงมาแตกกระจายแล้วมันก็บินออกไปทางช่องลมตรงมุมชายคามันไปแล้วถึงได้พูดกันเสียงสั่นๆว่ามันเป็นนกเขาแมวแม่ของสมัยนี่ร้องไห้โฮโฮพ่อของเขานิ่งเงียบเมียของเขาใจเสียน้ำตาไหลลูกสาวตัวเล็กหลับแล้วไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกหลายวันถึงได้รู้ข่าวร้ายว่าสมัยตายเขาตายเพราะโดนระเบิดตายในสนามรบเมียเป็นม่ายลูกก็ยังเล็กวันที่ข่าวร้ายแพร่ไปนี่จำได้ว่าฝนตกดวงวิญญาณของเขากลับมาที่บ้านคืนนั้นเมียเขารู้สึกว่าเขามานอนข้างๆพอตื่นควานมือไปเขาหายไปแล้วแต่ยังได้กลิ่นเนื้อตัวเขาจางๆอยู่นางก็ร้องไห้นอนไม่หลับร้องไห้จนตาบวมนางนี่ไม่ใช่คนที่หมู่บ้านนี้แต่เป็นคนทางภาคอีสานสมัยนี่เคยไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ได้เจอกับนางที่นั่นพอตกงานก็พากันกลับมาอยู่บ้านก่อนที่จะสมัครไปรบพองานศพของสมัยผ่านพ้นไปแล้วนางก็พาลูกกลับไปอีสานบ้านเกิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเป็นปีทีแรกคนก็ว่ากันว่าน่าจะพาหลานกลับมาเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าพี่ป้าน้าอาบ้างทำเหมือนกับตัดขาดไปเลยเย็นวันหนึ่งยายจำปีแม่ของสมัยอาบน้ำที่สะพานชายคลองหน้าบ้านเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเวลาโผล่เพลไอ้คำว่าโผล่เพลนี่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักก็คือเวลาใกล้มืดค่ำระหว่างที่ความมืดกับความสว่างกำลังเดินทางมาพบกันนะเขาเรียกโผล่เพลยายจำปีแกก่อนจะเข้าปากตรอกบ้านแกเห็นลูกสะใภ้ยืนอยู่ข้างประตูรั้วบ้านทางซ้ายมือในชุดสีดำร่างผอมๆยืนอยู่เฉยๆแกจำได้อยู่ห่างกันแค่สองวาแกดีใจมากก็ถามนางว่านางเพิ่งจะมาถึงหรือยังไงเข้าบ้านเถอะแล้วนุชล่ะอยู่ไหนละมาหรือเปล่าแกก็ถามถึงหลานนางที่ยืนอยู่ไม่ได้ตอบอะไรแกเลยเอ้ามาเลยมาเร็วๆเข้าบ้านแกเป็นคนเดินนำหน้าลูกสะใภ้เดินไปก็ชวนคุยถามถ่ายเรื่องต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างหายเงียบไปเลยคิดถึงมากอยากจะเห็นหลานแกว่าอย่างนั้นถึงหน้าบันไดเหลียวไปมองข้างหลังหวังจะเห็นลูกสะใภ้เดินตามมาเปล่าเลยแกไม่เห็นใครสักคนแกแปลกใจมากที่สุดรีบมองหาแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังโดนจ้ำอ้าวอ้าวไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่มีลูกสะใภ้แกเลยคนที่บ้านแกถามกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดกับใครแกก็เล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรอีกเกือบเดือนแกถึงได้รับจดหมายเขียนมาว่านางเนี่ยตายแล้วยายจำปีตกใจมากแกรีบไปอีสานไปรับหลานสาวมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้รู้ ว่านางเนี่ยตรอมใจผ่ายผอมสุดท้ายล้มเจ็บอยู่หลายเดือนแล้วก็จากไปครับ
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องลางร้ายจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องก็พูดถึงของฝากท่านผู้ฟังนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งผมบอกว่าภูมิใจเสนอภูมิใจเสนอมากๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับนำไปถวายพระมีชื่อว่าบ่มบุญบ่มบุญเป็นยังไงนะครับทำไมถึงชื่อว่าบ่มบุญเพราะเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วนี่พระนี่ท่านจะเลือกฉันไม่ค่อยได้คือเลือกฉันได้อยู่แต่เลือกบอกว่าโยมว่าเอาผักปลอดสารพิษนะไม่เอาไขมันนะไม่เอาสิ่งนู้นไม่เอาสิ่งนี้นี่บอกไม่ได้เป็นอาบัติใครให้อะไรมาใครถวายท่านมาท่านก็ฉันทีนี้ท่านก็เลือกไม่ค่อยได้เพราะว่าบางวัดก็มีเยอะบางวัดก็มีน้อยบางวัดก็ทำให้อร่อยก็ว่าใส่ผงชูรสเยอะใส่น้ำตาลเยอะใส่ไขมันเยอะผัดผักบางทีก็มีแต่น้ำมันอย่างนี้สุขภาพพระท่านก็เสียสุขภาพพระท่านก็เสื่อมนะครับบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแม่ชอบกินแกงไก่ก็แกงแต่ไก่ถวายพระแม่ชอบกินนะครับแม่ฉันตายไปแล้วอยู่บนสวรรค์เนี่ยจะให้แม่ได้กินซุปหน่อไม้ก็ซุปหน่อไม้ถวายพระอะไรประมาณนี้นะครับพระท่านก็สุขภาพท่านเสียผมก็อยากจะผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสำหรับสุขภาพพระท่านนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าน้ำมังคุดตราบ่มบุญไม่แพงมากนะครับ6ขวดใน390บาทขวด100มิลลิลิตรครับ100มิลลิลิตรเป็นน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรก็มีหลายตัวนะครับท่านผู้ฟังน้ำสาวรสน้ำโกจิเบอร์รี่น้ำทับทิมน้ำอาซาอิเบอร์รี่น้ำฟักข้าวน้ำขิงน้ำสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมขมิ้นชันเขียวกู้หลานน้ำเถาวัลย์เปรียงน้ำหิดลิ้นจือแล้วก็น้ำมะตูมนะครับเป็นน้ำที่มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพนะครับคัดสรรจากสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพสำหรับท่านผู้ฟังที่จะไปวัดไปวาลองซื้อไปถวายท่านดูอ้าวซื้อยังไงซื้อที่ไหนโทรในเบอร์โทรที่ประกาศนี่กำลังจะประกาศนี่โทรถามเขาเนี่ยส่งมาให้หน่อยหรือซื้อที่ไหนทำบุญเลี้ยงพระ9องค์10องค์ต้องการ9ชุดต้องการ10ชุดชุดละ390อยู่ในกล่องสวยงามกล่องหรูสวยงามท่านผู้ฟังไปถวายพระเป็นสิริมงคลรับรองว่าถือไปถวายไปให้ใครนี่ไม่อายท่านผู้ฟังสวยแน่นอนนะครับน้ำมังคุดตราบ่มบุญฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานเรื่องผีหลวงจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
3: สำนักสงฆ์บ้านคูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ติดพรมแดนไทยลาวคือสถานที่จำพรรษาตลอดชีวิตเป็นช่วงสุดท้ายของหลวงปู่คำขนิ่งจุลมณีครับหลวงปู่คำขนิ่งผ่านประสบการณ์บำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาโมกขธรรมโมกขธรรมคือธรรมที่ทำให้หลุดพ้นนิพพานท่านค้นหามาอย่างฉกาจฉกรรจ์และกล่าวได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตท่านจาริกไปในป่าเขาลำเนาไพรของราชอาณาจักรลาวโดยตลอดเหมือนกับฤาษีนักพรตก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัทซึ่งเจ้ามหาชีวิตของชาวลาวคือสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาทรงเป็นองค์ประธานจัดพิธีอุปสมบทให้ท่านขอนำเอาเรื่องราวของหลวงปู่คำขนิ่งมาแสดงไว้โดยย่อว่าหลวงปู่คำขนิ่งเนี่ยท่านเกิดที่บ้านหนองบัวแขวงคำม่วนประเทศลาววันพุธเดือน4ปีกุลพุทธศักราช2437โยมพ่อชื่อนายดินธนูราชโยมแม่ชื่อนุ่นพออายุ18ปีท่านก็มีครอบครัวมีบุตร2คนแม้ว่าจะครองชีวิตแบบชาวโลกแต่ว่าจิตใจของท่านกลับฝักใฝ่ทางสงบทางหลุดพ้นจากกองกิเลสตลอดเวลากระทั่งขออนุญาตภรรยาบวชเป็นสามเณรเมื่อลาสิกขาจากสามเณรกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานท่านก็กลับไปอยู่ที่วัดรักษาศีล8อย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่ยอมกลับคืนครอบครัวอีกเลยระหว่างที่อยู่วัดทราบข่าวว่ามีพระอาจารย์ศรีทัตที่อยู่เมืองท่าอุเทนเก่งทางกรรมฐานหลวงปู่คำขนิ่งกับเพื่อนผู้ฝักใฝ่ในธรรมอีก2คนก็เดินทางไปหาอาจารย์ศรีทัตเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์แต่อาจารย์ศรีทัตแนะนำให้ไปฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เหมยจะดีกว่าเพราะว่าอาจารย์เหมยนี่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านเองหลวงปู่คำขนิ่งและเพื่อน2คนก็เดินทางไปหาอาจารย์เหมยก่อนอาจารย์เหมยจะรับตัวเป็นศิษย์ก็ได้บอกกับ3คนว่าถ้าจะมาเป็นศิษย์ของท่าน1ใน3คนนี้จะต้องตายคนหนึ่งมีใครกลัวตายหรือเปล่าเพื่อน2คนยอมรับว่ากลัวตายมีแต่หลวงปู่คำขนิ่งที่บอกว่าไม่กลัวตายเป็นตายอาจารย์เหมยก็ยอมรับหลวงปู่คำขนิ่งเป็นศิษย์เพียงคนเดียวการเรียนกรรมฐานกับอาจารย์เหมยถูกเคี่ยวกรรมการฝึกจิตอย่างหนักอาหารมีแต่ข้าวตากเวลานอนต้องหนุนลูกมะพร้าวแห้งนอนถ้าหากเผลอหลับขาดสติหัวก็จะถลายลงมากระแทกพื้นทันทีแต่ว่าหลวงปู่คำขนิ่งก็สู้ไม่ถอยศิษย์คนหนึ่งในสำนักอาจารย์เหมยนั่งสมาธิแล้วเกิดตายไปดื้ออาจารย์เหมยก็บอกให้หลวงปู่คำขนิ่งแบกศพศิษย์ร่วมสำนักตามเข้าไปในป่าแล้วก็มัดศพไว้กับต้นไม้สั่งให้พิจารณาศพตลอดคืนหลวงปู่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไม่ยอมหลับยอมนอนทั้งคืนเหมือนกันเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์เหมยก็ให้หลวงปู่คำขนิ่งเอามีดชำแหละศพออกดูทีละส่วนแล้วพิจารณาด้วยอสุภกรรมฐานจะได้รู้ถึงเนื้อแท้ของรูปกายสังขารว่าเป็นยังไงการฝึกกรรมฐานอย่างฉกาจฉกรรจ์กับอาจารย์เหมยพอจบแล้วก็เริ่มออกจาริกเข้าไปในป่าดิบดงลึกเพื่อค้นหาโมกขธรรมด้วยตัวเองโดยที่ยังเป็นคฤหัสถ์แต่ว่ารักษาศีลเหมือนกับพระภิกษุหลายปีผ่านไปหลวงปู่คำขนิ่งหรือว่าฤาษีคำขนิ่งก็เดินทางไปถึงตอนใต้ของนครจำปาสักได้ช่วยสงเคราะห์ชาวลาวที่ได้รับทุกขเวทนาจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ร่ำลือขจรขจายกระทั่งทราบถึงพระเนตรประกันของพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาเจ้ามหาชีวิตของชาวลาวพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาทรงมีรับสั่งให้นิมนต์ฤาษีคำขนิ่งเข้าเฝ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงปวารณาจะจัดพระราชพิธีอุปสมบทให้หากฤาษีคำขนิ่งไม่ขัดข้องพระราชพิธีอุปสมบทจัดขึ้นที่วัดหงเมืองเก่าแขวงจำปาสักมีประชาชนมาร่วมพิธีมืดฟ้ามัวดินหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ภูอีด่างระยะหนึ่งจากนั้นพระคำขนิ่งก็ปลีกตัวออกจาริกทุดงไปเงียบๆเนื่องจากมีศรัทธาญาติโยมขึ้นเขามารบกวนไม่ขาดระยะก็ทำให้ท่านแทบไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเอาซะเลยหลวงปู่เดินทุดงไปตามป่าเขาแทบจะทั่วทุกภาคของลาวเป็นเวลานานกระทั่งข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยแล้วก็มาตั้งสำนักสงฆ์ที่ถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ตราบจนท่านละสังขารห่วงเวลาอันยาวนานที่หลวงปู่คำขนิ่งจาริกทุดงไปตามลำเนาสงบสงัดห่างไกลชุมชนไร้ผู้คนอาศัย ท่านได้พบเห็นและเผชิญภาวะเหนือโลกเหนือธรรมดามากมายหลายครั้งโดยเฉพาะพวกวิญญาณเร่ร่อนซึ่งวนเวียนอยู่สถานที่ที่ตัวได้สิ้นชีวิตลงไปแต่ว่ายังไปผุดเกิดกำเนิดตามวิถีกรรมของตัวไม่ได้ก็กลับกลายเป็นสัมภเวสีอสุรกายและเปรตบ้างได้รับความทุกข์ทรมานเพราะว่าจิตถูกหน่วงเอาไว้ด้วยกิเลสแรงกล้าก่อนที่จะดับจิตไปก็ทำให้ไปไหนไม่รอดอสุรกายบางตนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มีพื้นฐานสันดานดุร้ายใจทมินเวลาจะตายก็ตกอยู่ในอารมณ์โทสะแรงกล้าครั้นวิญญาณหลุดจากร่างก็ไปผุดเกิดเป็นอสุรกายที่มีจิตมืดมัวด้วยโทสะตลอดเวลามีเจตนาหมายประทุษร้ายต่อผู้อื่นเป็นสำคัญอสุรกายประเภทนี้มักจะดุร้ายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนที่บังเอิญผ่านไปพบไปเห็นคนบางคนมีความละโมบโลภมากอย่างแรงกล้าเข้าทำนองทรัพย์ของคนอื่นอยากได้แต่ทรัพย์ของตัวไม่ยอมให้กระเด็นหลุดมือตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่รู้จักอิ่มจักพอมีจิตลุ่มหลงหวงแหนในทรัพย์สมบัติที่ตัวสะสมไว้ชนิดไม่ยอมปล่อยวางเมื่อถึงเวลาจะตายก่อนสิ้นลมหายใจอารมณ์ยังผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดับจิตก็เลยไปผุดเกิดเป็นเปรตวนเวียนคอยเฝ้าสมบัติไปไหนไม่รอดอีกในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าดงพงไพรไม่มีร่องรอยผู้คนอาศัยมาก่อนนั้นใช่ว่าจะเป็นป่าดิบดงลึกที่ไม่มีมนุษย์เคยย่างกรายผ่านเสมอไปเพราะการเวลาอันเนิ่นนานผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีอาจจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่อาศัยเป็นชุมชนใหญ่น้อยมาแล้วต่อมาเกิดความเสื่อมความวิบัติสาดซัดเข้าใส่ชุมชนทั้งหลายกระทั่งล่มสลายผู้คนล้มตายหรือว่าต้องละทิ้งบ้านเรือนแยกย้ายหนีหายจากกันไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเมืองจึงปรักหักพังลงจมดินพืชพันธุ์ใหญ่น้อยก็งอกงามปกคลุมทับถมจนไม่เหลือเขารอยแห่งอดีตให้เห็นอีกต่อไปร่องรอยหลักฐานซึ่งบ่งว่าณสถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนก็สูญสิ้นไปหมดแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่ก็คือวิญญาณของคนตายบางคนบางหมู่ซึ่งวนเวียนไม่ยอมไปไหนไม่มีทางไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นวิญญาณเหล่านี้ไม่มีการเวลามาเป็นข้อจำกัดไม่มีภาวะอื่นใดเคลื่อนย้ายหรือว่าผลักดันให้เขาจากไปได้
0: ครับท่านผู้ฟังกระผมพันโทไพโรธพนาลินก็เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับนำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเขาโทรมาหาผมโทรเข้ามาที่บริษัทเนี่ยทำไมกินหมดขวดหนึ่งแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยโทรมาถามผมเองก็ลำบากใจนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือบางทีหลายท่านก็หวังผลเลิศจะให้เป็นแบบวิเศษเลยก็ลำบากใจครับท่านผู้ฟังผมก็ถามว่าคุณลุงป่วยมากี่ปีแล้วนะโอ้ยป่วยมา7ปีบ้าง10ปีบ้าง50ปี5ปีบ้าง5ปี10ปีคือป่วยมานานนะท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือถามว่าป่วยเป็นอะไรมั่งบางคนนี่เป็น2อย่าง3อย่างบางคน3กษัตริย์นะความดันเบาหวานไขมันบางคน4กษัตริย์5กษัตริย์นะเป็นคอเลสเตอรอลมือชาเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นโอบเป็นหลายอย่างทีนี้เวลาเราดื่มน้ำมังคุดเข้าไปในท่านผู้ฟังครับเราต้องการอยากให้ตรงไหนมันหายเนี่ยมันจะตามใจเราไม่ได้เจาะจงว่านี่นี่นะฉันไอปวดเข่ามากเนี่ยรักษาปวดเข่าก่อนนะเนี่ยฉันตาไม่ค่อยดีรักษาตาก่อนนะเราสั่งไม่ได้ครับเรียนท่านผู้ฟังว่าการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายมันจะฟื้นฟูตรงไหนได้ก่อนนะครับบางทีร่างกายมันพร้อมที่จะดูแลรักษาเยียวยาตรงไหนร่างกายมันก็จะดูแลมันเองนะเหมือนกับเราไม่สามารถจัดคิวให้มันได้ท่านผู้ฟังครับ เอาว่าให้มันดีโดยภาพรวมตรงไหนดีก่อนก็ช่างมันเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับตรงไหนดีก็ช่างมันถือว่าร่างกายของเรามันสำคัญทุกส่วนไม่มีส่วนไหนสำคัญกว่าส่วนไหน
2: นะครับร่างกายของคนเราไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นนิ้วมือนิ้วเท้าสำคัญทั้งนั้นระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบกระดูกระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะครับระบบตับไตทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญหมดให้มันดีโดยภาพรวมนะครับให้ร่างกายมันค่อยๆดูแลค่อยๆรักษาเราเองขึ้นมาอย่าใจร้อนเรียนท่านผู้ฟังนะครับอย่าใจร้อนนะเป็นมา10ปีจะให้หาย3วัน7วันนี่แหมบางทีมันก็เกินควรนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับใจเย็นๆก็ค่อยๆดื่มไป1ขวด2ขวดสัก3ขวดนี่ก็สังเกตดูตัวเองนะครับจะเป็นยังไงนี่ให้สังเกตตัวเองดีกว่านะครับพูดไปมันก็เหมือนกับเราอยากขายของมากเกินไปนะครับก็ถือว่าให้รางวัลกับชีวิตของตัวเอง360บาทบางครั้งอาจจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราก็ได้อยากให้ผู้ฟังลองดูนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นพันโทนะเป็นประโยค9เป็นนาคหลวงมาเล่าแล้วเราต้องเชื่ออย่าคิดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับอะไรก็แล้วแต่ในกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองเห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วนี่สิ่งนั้นเราไม่เชื่อไม่ปฏิเสธไม่เชื่อเป็นกลางๆเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธฟังหูไว้หูนี่ลักษณะของชาวพุทธที่ดีฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านคิดจะดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองการที่ร่างกายของเราจะรักษาตัวเองได้นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรักษาตัวเองด้วยต้องรักตัวเองด้วยนะถ้าเราไม่รักตัวเองไม่มีใครรักหรอกครับนะครับก็คือต้อง 1. นอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะทำจิตใจให้สบายนะครับกินอาหารให้ตรงเวลาเขาเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะมีสุขภาพดีออกกำลังกายบ้างไหวพระสวดมนต์ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะกับผมเองมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยของเราบางครั้งอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราทำบุญทำกุศลกับท่านผู้ฟังอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแบบนี้อย่างนี้นะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรของเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับพยายามดื่มตอนท้องว่างว่างตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมานี่ท้องจะว่างประสาทรับรสของเรานี่มันยังไม่ได้รับอย่างอื่นยังไม่มั่วนะครับเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยลำไส้ของเราจะค่อยๆดูดซึมมันยาวลำไส้คนยาวนะครับยาวประมาณ10กว่าฟุตนะครับมันจะค่อยๆดูดซึมเอาสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายฉะนั้นดื่มตอนท้องว่างดื่ม20มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆอย่างน้อย1แก้วให้เป็นน้ำอุ่นนะท่านผู้ฟังนะอย่าดื่มน้ำเย็นนะครับอย่าดื่มน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยมันทำให้ประสาทการรับรสปากทางเส้นประสาทที่รับรสของเราเนี่ยมันหดตัวน้ำอุ่นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ยังดีนะครับฉะนั้นการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกเนี่ยใช้น้ำอุ่นยิ่งดีนะตอนท้องว่างๆตื่นเช้าครั้งหนึ่งก่อนนอนครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่แต่ถ้าดื่มเวลาอื่นได้ไหมได้ครับได้ไม่มีปัญหายาหมอที่เขาสั่งมาคนป่วยเป็นโรคนี่หมอจะให้ยามาเยอะนะครับยานี้ก็เป็นรักษาเฉพาะทางถ้าดื่มน้ำมังคุดเนี่ยกินยาได้ไหมกินตามปกติครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรมาเราก็กินตามปกติไม่มีปัญหาไม่มีผลมันคนละอย่างนะครับถือว่าเป็นการเสริมสร้างช่วยซึ่งกันและกันทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ากัดเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรัตน์ตรีประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังรวมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่แก่หาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกย้ำภารกิจยังไม่จบจนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทดุบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์เร่งเก็บขนขยะทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเต้านักโกศินสมโพธิ์ไร่กระบังพร้อมติดตามการสนับสนุนของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งจัดนักเรียนช่างให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครล่มเกล้าระยะ4โซน10ซึ่งมีครู17คนและเด็ก200คนพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่อมาเดินทางไปยังหมู่บ้านฟอร์ลาวิลเขตหนองจอกติดตามการระบายน้ำบริเวณซอยสุวินทวงศ์38ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วย้ำทุกหน่วยต้องเร่งทำงานควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่และการระบายน้ำในจุดที่ยังได้รับผลกระทบยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลทรัพยากรอย่างเต็มที่จนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนวิริยะจันทรารายงาน
3: สส.สุชาดาและสามีไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการกฎหมายตามนัดอ้างติดภารกิจอื่นด้านรังสิมันเดินหน้าตรวจสอบปมสินบน40ล้านบาทเว็บพนันออนไลน์และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมเร่งตรวจเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยภายหลังการประชุมกรณีที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาชางแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายท่าหยางชางคู่สมรสเข้าชี้แจงเรื่องที่มาของทรัพย์สินและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือกิจการในต่างประเทศโดยในวันนี้ทั้งสองไม่ได้เข้าชี้แจงโดยอ้างว่าติดภารกิจอื่นโดยนายรังสิมันโรมระบุว่าการมาธิการได้มีการหาหรือข้อมูลหลายประเด็นทั้งเรื่องสินบน40ล้านบาทและ

0: ีทรัพย์สินส่วนการเชิญส.ส.สุชาดามาชี้แจงอีกครั้งยังไม่มีกำหนดวันโดยจะประสานหาเวลาที่เหมาะสมต่อไปที่เป็นผลเสียเพิ่มเติมครับ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้กลางวันของวันพุธนะฮะกลางสัปดาห์7ตุลาคม2569นะครับพี่แบงค์นะฮะแล้วก็
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กนะครับทีมงานของเราเดี๋ยวอยู่พูดคุยกันเช่นเคยในช่วงเย็นแบบนี้นะครับเรื่องของฝนเรื่องของน้ำนะฮะหลายคนเชื่อว่าก็ติดตามกันอยู่แหละแล้วก็มีในประเด็นอื่นๆที่มันเป็นผลกระทบที่ตามมาด้วยอย่างเช่นเรื่องของราคาผักราคาไข่ไก่ราคาสินค้าต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่แพงขึ้นพี่กิ๊ก
0: แพงขึ้น
1: เพราะว่าเรื่องของการขนส่งเรื่องของการผลิตเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำก่อนหน้านี้แล้วก็ในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของน้องเนเน่นะฮะมาให้ได้ติดตามการเดี๋ยวรับฟังกันตลอดทั้งรายการในวันนี้รวมถึงกิจกรรมดีๆด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของน้ำกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงเนี่ยเราจะตกเทรนตกประเด็นกันอย่างมากเลยนะครับในช่วงนี้มีการเฝ้าระวังนะครับพื้นที่หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวพี่กิ๊กไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ภาคใต้เองก็ด
0: ี
1: นะครับภาคใต้เองเนี่ยเมื่อประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็อีกไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะครับภาคใต้เขาจะเป็นฤดูมรสุมหรือว่าฤดูฝนของเขา
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมในการรับมือรองรับผลกระทบจากน้ำหรือฝนภาคใต้ในขณะนี้เราได้เห็นหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาเด้งรับกันแล้วนะพี่กิ๊ก
0: เด้งรับเลยเหรอคะ
1: เด้งรับ
0: ขานรับไหม
1: ขานรับก็ได้อะต้องเด้งอะเพราะว่ามัน
0: คุณดีดไง พี่แบงค์ดีดไงวันเนี้ย
1: มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องเด้งรับเพราะว่า1สั่งการของนายก2
0: ปุ๊บต้องทำปั๊บ
1: เรื่องของอากาศสภาพอากาศต่างๆที่มันมาในช่วงนี้
0: ใช่
1: นะฮะมันรอช้าไม่ได้จริงๆนะครับกรมชลประทานนะครับได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับฝนและลอกใหม่ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงของวันไหนนะครับพี่กิ
0: ๊กเกิดขึ้นในช่วงของวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับก็11ตุลาคมนี้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานขออภัยนะครับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกว่าขณะนี้สำหรับเขื่อนตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างในการรองรับน้ำเนี่ยได้อีกมากนะครับท่านยืนยันว่าน้ำที่รอการระบายจะไม่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนนะครับสำหรับฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีคนก็เฝ้าระวังแล้วว่ามันจะกระทบไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับซึ่งท่านบอกว่าในประเด็นนี้ก็ต้องทำการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าปัจจุบันแม่น้ำปิงนะครับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะฮะสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ก็ทรงตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยท่านว่าอย่างนี้ครับ
0: ค่ะทางด้านของกรมชลประทานนะคะเขาก็มีแผนที่จะปรับลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งทำให้น้ำท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีนะคะก็จะมีน้ำระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงรวมไปถึงลดการนำน้ำเข้าทั้งฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาและฝั่งตะวันตกแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนให้สอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างสมดุลค่ะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์ตามหลักวิศวกรรมจากการลดระดับน้ำเร็วเกินไปนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็มีการเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดการจราจรน้ำโดยลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักที่จะเติมหน้าเขื่อนพระราม6นะครับซึ่งก็ยืนยันว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไม่ไหลลงเข้าสู่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพัฒน์บริเวณคลอง13ไว้แล้วส่วนน้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ปทุมธานีรังสิตจนถึงกทมเนี่ยซึ่งเป็นน้ำที่บ่ามาจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานเขามีการเร่งระบายน้ำสองส่วนก็คือระบายแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้วก็การระบายน้ำในแนวดิ่งผ่านคลอง13คลองนะฮะทั้ง13คลองเนี่ยออกสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดต่อไปแล้วก็วันนี้นะครับมีทางด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระนะครับแล้วก็มีในส่วนของพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการบริเวณฐานบกแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขาบินดูน้ำด้วยนะครับก็เพื่อเตรียมการรองรับเรื่องของสถานการณ์น้ำคราวนี้พี่กิ๊ก
0: ค่ะ
1: นะฮะเราเห็นภาพในช่วงที่ผ่านมารถนะฮะ
0: รถเสีย
1: เออทำไงพี่กิ๊กบางคนพี่น้องประชาชนเขากังวลว่าเอ๊ะรถฉันเนี่ยก็จอดเสียอยู่ในพื้นที่น้ำน้ำมาปุ๊บเอาออกเอาขึ้นย้ายเคลื่อนย้ายอะไรไม่ทันนะฮะจอดเสียอยู่แล้วคราวนี้น้ำมันลดลงมันกีดขวางทางจราจรหรือว่ามันจอดอยู่ริมถนนเนี่ยจะเอาไปซ่อมหรือว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังที่อื่นเนี่ยจะต้องไปเสียตุงเสียตังจ้างคนมาเคลื่อนย้ายจ้างยกรถมายกอีกไหมตรงนี้มีคำตอบด้วยครับ
0: ค่ะในส่วนของภาครัฐนะคะเขาก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยให้บริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพี่แบงค์สำหรับการดำเนินการนี้ก็เป็นการเปิดเส้นทางการจราจรอำนวยความสะดวกรวมไปถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะขอความช่วยเหลือในตรงจุดนี้สามารถโทรไปที่สายด่วน11971197นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ขอให้เราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ
1: ครับแล้วก็สำหรับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับช่วงนี้หลากหลายพื้นที่หลากหลายโรงเรียนปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่มีน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่ต่างๆเรากลัวเหลือเกินพี่กิ๊กว
0: ่
1: าเด็กหรือว่าน้องๆเนี่ยจะแอบคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำคิดว่าเป็นเรื่องแปลกใหม
1: ่ถูกจะทำยังไงพี่กิ๊ก
0: โหทำยังไงหรออันจริงๆมันต้องเริ่มจากที่บ้านแหละคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยต้องคอยบอกน้องสอนน้องและที่สำคัญค่ะก็อย่าปล่อยให้น้องอยู่ตามลำพัง
1: อย่าปล่อยนะ
0: อย่าปล่อยไม่ได
1: ้โดยเฉพาะเด็ก
0: เน
1: ี่
0: ยมันจะแค่แบบแวบเดียวเอาจริงๆไม่ต้องถึงขนาดยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กนะไม่ต้องไปเล่นน้ำข้างนอกหรอกน้ำขังในกะละมงกะละมังเนี่ยเด็กกำลังคานใบต่อแตะเนี่ยก็ไม่ได้
1: ที่เขายังยืนไม่ได้
0: ใช่ถ้าเขาแบบหัวทิ่มลงไปนี่คือ ซีไงแก่นะเอาจริง
1: เกิดเหตุร้ายขึ้น
0: จริงมันเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเป็นดีที่สุดเพราะโดยส่วนตัวพี่กิ๊กเองเนี่ยก็อย่างที่เคยคุยกับพี่แบงค์เมื่อวานว่าพี่กิ๊กเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยประมาทอ่ะกลัว
1: เ
0: พราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันสูญเสียหลายอย่างทั้งสูญเสียเรื่องทรัพย์สินชีวิตผลกระทบที่มันจะตามมามันเยอะแยะวุ่นวายไปหมด
1: ดังนั้นเราบอกงี้ก็แล้วกันว่าน้องๆหนูต้องระวังแล้วก็อย
0: ่
1: าใช้ชีวิตบนความเสี่ยงหรือความประมาทนะครับเพราะว่าเมื่อมันเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไป
0: แก้ไข
1: ไม่ได้แล้วนะครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยเวลามันเหตุใดๆก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะย้อนระยะเวลากลับไปเพื่อแก้ไขใหม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการระมัดระวังแล้วก็ต้องป้องกันให้ดีที่สุดนะครับในประเด็นนี้อยากจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรู้ว่าทราบว่าหลายคนนะครับก็บอกว่ามันก็จะต้องทำมาหากินแหละแล้วเวลาลูกปิดเทอมอยู่บ้านบางทีมันก็ดูได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันบอกว่าอาจจะติดตามดูน้องเนี่ยเป็นระยะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ประกอบสมาอาชีพไปด้วยนะครับก็โทรกลับมาที่บ้านดูตรวจสอบว่า
0: ตรวจสอบหน่อยถามหน่อยมันเช็คหน่อย
1: กินข้าวยังทำอะไรกันอยู
0: ่นี่เด็กที่บ้านดิฉันก็เป็นห่วงดิฉัน
1: ฮะ
0: ทำอะไรอยู่ อยู่ที่ไหนอ่าเป็นไง
1: เป็นห่วงนะ เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุคุณผู้ฟังมันมีสถิติจริงๆที่ก่อนหน้านี้กรมกระทรวงสาธารณสุขก็นะครับจำชื่อกรมไม่ได้ขออภัยทีนะฮะเขามีการเก็บยอดสถิติบอกว่าในช่วงที่มีการปิดภาคเรียนไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับ ก็คือช่วงเมษา
0: อากาศมันร้อนไง
1: แล้วก็ช่วงนี้แหละช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็ปิดภาคเรียนเทอมนี้เขาเรียกเทอมเล็กไหม
0: ปิดเทอมเล็กเทอมหนึ่งเทอมหนึ่ง
1: เทอมหนึ่งเนี่ยมีอุบัติเหตุในเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิตเยอะมากๆโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กประถมวัยนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นตะโกนโยนยื่นนะครับตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
0: ยังใช้ได้อยู่
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้เรื่อยๆเลยเอาจริง
1: ตะโกนก็คือว่าเวลาเราเจออุบัติเหตุคนจมน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าน้องๆไปด้วยกันเนี่ยวัยไล่เลี่ยกันแรงมันยังไม่มีเท่าผู้ใหญ่หรอกก็ต้องรีบตะโกนให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือโยนก็หมายถึงโยนสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเชือกกิ่งไม้หรือใดก็ตามแต่เพื่อช่วยเขาไม่ใช่ว่าลงไปช่วยเองเนี่ยนะครับในขณะที่เรายังว่ายน้ำไม่แข็งยื่นก็คือยื่นไม่ว่าจะเป็นห่วงยางหรือใดๆก็ตามแต่กิ่งมงกิ่งไม้หรือว่าสิ่งที่จำเป็นเนี่ยให้เขาจับให้เขาช่วยแล้วดังนั้นเราก็ดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการช่วยได้แต่ทางที่ดีเนี่ยตามผู้ใหญ่ดีที่สุดนะน้องๆก็จะได้เป็นการป้องกันอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิตด้วยและที่สำคัญนอกเหนือจากการจมน้ำแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยเกิดมากับลูกแม่น้ำลำคลองจ้าว่ายน้ำเป็นจ้าว่ายน้ำแข็งจ้าไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะพี่กิ๊ก สรุปไปปุ๊บเนี่ยเจ็บป่วยไม่ได้ป่วยจากการที่ไปว่ายน้ำนะป่วยจากการโดนสารเคมีหรือว่าสิ่งสกปรกที่มันมากับน้ำนะฮ
0: ะ
1: เพราะน้ำท่วมมันมากับอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยนะครับระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะฮะรวมไปถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของนิทานเรืองร่านิทานภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
0: ค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรืองร่า
2: Alfred
3: เรื่อง Alfred

0: This is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิอัลเฟรด

0: Poor little Alfred tries everything to hide his long trunk.
1: Alfred น้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He evencovers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน Alfred ได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal-sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวัน Alfred นั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
2: ้
0: She cries again.
3: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได
0: Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
3: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, "How lucky I am to have a long trunk."I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
4: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
3: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Thank you. Soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นาน อัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษ สัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks, I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keywords.
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Elephant, L-E-P-H-A-N-T, elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, T-R-U-N-K, trunk.
1: งวง
0: Zoo, Z-O-O, zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ Friendly, F-R-I-E-N-D-L-Y, friendly.
1: เป็นมิตร
0: Paw.โอ้โ
1: หน่าสงสาร
0: not n ot not
1: ปม
0: ashame a sh a m ashame
1: I
0: slide slide slide
1: ไม้ลื่น
0: normalNormal, normal.
1: ปกติ
0: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
0: Bushes, bushes, bushes.
1: พุ่มไม
0: ้ Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: FriendFriend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่า
2: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant L-E-F-A-N-T Elephant
2: ช้าง
0: Trunk T-R-U-N-K Trunk
2: งวง
0: zoo zoo zoo
2: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
2: เป็นมิตร
0: paw paw paw
2: น่าสงสาร
0: not not not
2: ปม
0: ashame ashame ashame
2: I
0: slide slide slide
2: ไม้ลื่น
0: normal normal normal
2: ปกติ
0: reach reach reach
2: เอื้อมยืด
0: Bushes, bushes, bushes.
2: พุ่มไม
0: ้ Shout, shout, shout.
2: ตะโกนส่งเสียง
0: Friend, friend, friend.
2: เพื่อน

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าก
2: ลับมาดูในช่วงของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคกันบ้างดีกว่าพี่แบงค์เป็นไงช่วงนี
0: ้โอ้โหก็แพงขึ้นในหลากหลายรายการเลยทีเดียวโดยเฉพาะสินค้าที่มันจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย
2: มันจำเป็นจริงๆนะไข่ไก่อ่ะ
0: ล่าสุดเรื่องไข่ไก่เนี่ยก็จะพูดอยู
2: ่
0: เรื่องไข่ไก่เนี่ยนะสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเคยไปซื้อไข่อันนี้เป็นร้านคาเร่ที่เขามาขายเป็นเหมือนกับร้านกับข้าวอ่ะนะในช่วงเย็นเราทำงานเสร็จก็ออกไปซื้อข้าวซื้อของไว้กินไว้รับประทานตามชีวิตปกติเนี่ยนะไอ้ร้านนี้เคยซื้อมา 2-3 รอบแล้วนะ
2: uh-huh.
0: พ
2: ี่กิ๊ก
0: เขาขายไข่ต้ม3ใบเมื่อก่อนเคยซื้อประมาณ20บาทล่าสุดเมื่อวานนี้ไปนะฮะ3ใบ25บาทแล้วแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกเราก็เข้าใจสถานการณ์ว่ามันขึ้นแต่คราวนี้พอราคามันขึ้นปุ๊บเนี่ยในส่วนของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไงเขาก็เข้าใจถึงในเรื่องของน้ำท่วมนะครับว่าในเรื่องของการผลิตในเรื่องของค่าขนส่งต่างๆในการที่จะนำสินค้ามาขายเนี่ยมันมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยร้านค้าผู้ประกอบการเขาอยู่เฉยมันเพิ่มมันก็ไม่ได้อ่ะนะเขาก็มีการที่จะต้องจำเป็นที่จะต้องเพิ่มราคาขึ้นแต่คราวนี้ไอ้พวกไข่ไก่เนื้อหมูหรือใดๆก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันเป็นสินค้าควบคุมนะที่มันอยู่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะมาขึ้นราคาเองตามชอบใจตามที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันมีในส่วนของตัวที่มันควบคุมอยู่นะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์เขาก็เห็นใจไปยังผู้ประกอบการด้วยล่าสุดพี่กิ๊กนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการออกมาตรการนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของราคาผักราคาไข่ไก่ซึ่งราคาผักในช่วงนี้ก็มันจะเข้าสู่ช่วงกินเจแล้วด้วยเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้ราคาเนี่ยมันอาจจะมีการดีดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมด้านราคาแล้วก็บริการนะครับโดยเชื่อมโยงสินค้ากับตลาดสดตลาดกลางแล้วก็ตลาดค้าปลีกค้าส่งเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้าในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก่อนที่จะมีการกระจายไปยังร้านค้าปลีกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอการส่งออกถึงวันที่ถึงเดือนธันวาคม2569และผู้ผลิตฟาร์มขนาดใหญ่นะครับให้ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไว้ที่4บาทต่อฟองด้านกระทรวงพาณิชย์เนี่ยล่าสุดมีการที่จะเตรียมการจัดกิจกรรมธงฟ้าด้วยฮะพี่กิ๊ก
2: ใช่ค่ะก็เป็นการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะเป็นการใช้รถโมบายแล้วก็ตั้งเต็นท์จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วค่ะสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้นะคะโดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะในส่วนของภูมิภาคเริ่มวันที่16ตุลาคมโดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: เดี๋ยวต้องโทรบอกแม่ที่ต่างจังหวัดก่อนให้เตรียมไว้เลยนะฮะเพื่อไปซื้อไข่ซื้อของราคาถูกกักตุนไม่ได้กักตุนอ่ะก็ตัดเตรียมไว้เนี่ยนะฮะอ่ะก็ดูแลกันคุณผู้ฟังครับเรื่องของราคาสินค้านะครับโดยเฉพาะผักโดยเฉพาะไข่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่เราต้องบริโภคกันเป็นประจำทุกวันมันเป็นสินค้าในครัวเรือนอ่ะถ้ามันขึ้นมันก็กระทบเนี่ยนะครับขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกนะครับในการให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลสถานพยาบาลและป้องกันโรค รวมถึงภัยสุขภาพนะครับโดยสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ได้มีการจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการบูรณาการก็คือร่วมงานกันเนี่ยนะครับกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เขาจะมีการจัดทำเป็นบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็มีการวางระบบในการส่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขนะฮะก็ดูแลกันในทุกมิติและคุณผู้ฟังเพราะว่ามันก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแหละในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่มาอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็เยาวชนกันบ้างอย่างน้องเนเน่เนี่ยนะฮะเนเน่นายแน่มาก
2: แน่จริง
0: ๆ เนเน่นายแน่มากนะฮะเป็นเพลงที่ติดหูแล้วก็เอาเป็นเพลงที่ใครหลายคนก็พูดถึงมีข่าวของน้องเนเน่มาฝากคุณผู้ฟังครับเนเน่รัติการอัมลอยหรือว่าเนเน่รอยัลนะครับน้องก็โชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเป็นแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ด้วยเขาประเดิมบทบาทใหม่กับการให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่นะฮะตัวเอกวัย16ปีในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องใหม่ของดิสนีย์มหัศจรรย์เวทมนต์โอระเวงนะฮะซึ่งก็น่าติดตามแหละพี่กิ๊กนะครับหลายคนก็จับตามองว่าเอฟฝีไม้ลายมือของการพาก
2: เสียง
0: เป็นตัวเอกนะครับในหนังครั้งนี้จะเป็นยังไงส่วนตัวเนเน่เขาว่าไงครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะส่วนตัวน้องเนเน่เขาบอกว่าตื่นเต้นดีใจอย่างมากนะคะที่ได้รับโอกาสนี้เนื่องจากตัวละครมีอายุเท่ากันทำให้เชื่อมโยงได้ง่ายแม้ว่าจะเป็นเรื่องท้าทายใหม่ที่น้องไม่เคยทำมาก่อนค่ะแต่โดยบทภาพยนตร์เนี่ยก็มีการบอกเล่าเรื่องราวของบิลลี่ที่เผลอปลดปล่อยพลังเวทมนต์ลับจนต้องผจญภัยในดินแดนแม่มดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของน้องมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ26พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ครับขอเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่านะครับในช่วงเย็นแบบนี้และเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่าภาคใต้เขาเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบของสถานการณ์น้ำแล้วก็สถานการณ์ฝนนะครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีในส่วนของเหล่าทัพนะครับกองทัพบกแล้วก็ผู้แทนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยผู้แทนของกลาโหมนะครับลงพื้นที่จังหวัดสงขลาประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยได้มีการเดินทางไปที่ประตูระบายน้ำหน้าขวนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสงขลาเนี่ยที่หาดใหญ่เรามีการถอดบทเรียนกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่เจอกับสถานการณ์อุทกภัยหนักนะครับมีการรับฟังในเรื่องของการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานชลประทานที่16เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเพื่อมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็แผนการฟื้นฟูด้วยแล้วก็มีการประชุมกันที่มณฑลทหารบกที่42นะครับซึ่งเป็นหน่วยทหารที่เขาดูแลรับผิดชอบในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้มีการเน้นย้ำหัวใจครับพี่กิ๊กของการดำเนินงานในครั้งนี้ท่านเน้นย้ำว่าอย่างไรนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะท่านก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้นะคะให้มีในเรื่องของหัวใจสำคัญของการทำงานมองภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันนำข้อมูลด้านสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยและศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาร่วมกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่มีเขตการปฏิบัติงานแตกต่างกันเพื่อที่จะให้ทราบอย่างชัดเจนนะคะว่าแต่ละพื้นที่ที่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบหลักหน่วยงานใดสนับสนุนและสามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพลเอกนรทิพย์โพยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งท่านก็เป็นคณะที่ติดตามในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับท่านก็เน้นย้ำอย่างนี้บอกว่าการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารทุกระดับนะครับทหารเนี่ยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการบอกต่อเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยบอกว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทุกเหล่าทัพเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาทำแทนน
1: ะ
0: แต่ว่าเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการทุกอย่างที่หน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หรือหน่วยงานใดๆก็ตามแต่ที่เขาดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยให้งานมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน่วยทหารเราเองเนี่ยเรามีศักยภาพที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นกำลังพลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุทธโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของแผนเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยต่างๆตรงนี้นะครับก็ทำการสนับสนุนนะครับทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกนรทิพย์นะครับท่านก็บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือกำลังพลยุทธโภคในทุกระดับนะครับรวมถึงการประสานการทำงานกับหน่วยพลเรือนในพื้นที่อันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันท่านให้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดเลยนะครับโดยดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนจึงค่อยเตรียมการก็ให้เตรียมไว้เลยส่วนทางด้านของพลโทณัฐวุฒิภาสุวรรณิชพงศ์นะครับรองเสนาธิการทหารบกท่านก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกบอกว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมผ่านกลไกที่ชื่อว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับ
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
5: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาว

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกอนุทินสั่งฟันในอำเภอบ้านสร้างชี้ไร้ความรับผิดชอบแก้วิกฤตน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายไม่ควรอยู่ในระบบราชการเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยืนยันทำเต็มที่แล้วไม่กังวลถูกสอบปมช่วยน้ำท่วมกรมชลประทานเตือนลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มเขื่อนแม่กลองระบาย 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจต้องปรับเพิ่มมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตือน4จังหวัดท้ายน้ำเฝ้าระวังขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบาย500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรปภ.โอนเงินน้ำท่วม 1,453 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทย้ำเตือนบัญชีต้องผูกพร้อมเพย์พร้อมแจงผู้เช่าบ้านไม่รู้รหัสบ้านกรอกเลขที่บ้านเช่าได้ปภ.ยังเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มใช้จริงแล้วลำพูนประเดิมที่แรกหลังน้ำป่าท่วม4หมู่บ้านกระทบ225ครัวเรือนผ่านระบบออนไลน์ Walk-inเจเศษขออภัยหน่วยงานสื่อสารคลาดเคลื่อนยันชาวแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำท่วม7วันได้เงินเยียวยาทุกคนนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งยันมีงบประมาณอยู่แล้วชัดชาติจางปมบึงรับน้ำภูบอนบางชันไม่ใช่โครงการพระราชดำริแนวคิดพื้นที่แก้มลิงชี้งบ 1.1 หมื่นล้านไม่คุ้มค่าประสิทธิภาพระบายน้ำไม่ตอบโจทย์ย้ำไม่มีเอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้องลุยดันบึงหนองบอนแทนเตือนฝน 8-14 ตุลาคมนี้ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินกกร.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569เหลือขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% พร้อมเตือนน้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างกระทบทั้งครัวเรือน SME ภาคเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมซัพพลายเชนและการท่องเที่ยวรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่าปล่อยสิทธิ์หลุดรีบกดรับก่อนหมดเขต15ตุลาคมนี้หากไม่สะดวกสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศผบ.ตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกน้อย3ศพในบ้านเอื้ออาทรพบผู้ตายแจ้งความไว้แล้วพนักงานสอบสวนเตรียมนัดสอบก่อนเกิดเหตุเศร้าสั่งปิดโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ด้าน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยโดนด่าเป็นภาษาต่างประเทศปะด่าเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษถ้าเราฟังไม่ออกเราจะโกรธไหมผมว่าไม่โกรธนะผมก็ไม่โกรธเพราะฟังไม่ออกถึงด่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าเราฟังไม่เข้าใจหรือฟังไม่ชัดเราก็จะไม่โกรธหรือถ้าเราฟังชัดแล้วเราไม่สนใจมันช่างมันเราไม่รับเราก็ไม่โกรธเหมือนกันหรือโกรธน้อยหน่อยเขาบอกว่าคำพูดของคนอื่นเนี่ยมันจะทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บมาคิดเราเก็บมาปรุงภาษาพระเขาเรียกว่าสังขาราทุกขาคำว่าสังขารนะครับไม่ได้แปลว่าร่างกายอย่างเดียวนะครับที่จริงแล้วโดยหลักนี้ก็คือการปรุงแต่งการปรุงแต่งนี่เป็นทุกข์นะครับเราปรุงแต่งกิเลสเราปรุงไปเรื่อยจิตเราปรุงไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่ปรุงแต่งเราก็ไม่เป็นทุกข์นะครับคำว่าสังขาราทุกขาฉะนั้นคำพูดของคนอื่นถ้าเราไม่เก็บมาคิดมันก็ทำร้ายเราไม่ได
1: ้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณเจริญนี่แกไปทำสวนอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีอยู่ตอนบ่ายวันหนึ่งแกกำลังขุดหลุมจะปลูกมะม่วงแกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็เลยวิ่งไปดูเห็นยายชุ่มนี่ยืนจับมือหลานสาววัย3ขวบหน้าตาตื่นก็เลยเดินไปที่ประตูบ้านของคุณยายแล้วก็สอดสายตามองเข้าไปข้างในมันอยู่ในห้องครัวนี่เองเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากยายชุ่มก็เริ่มทยอยกันมาด้วยความตกใจไม่แพ้เจ้าของบ้านงูอะไรอะยายสีดำๆไม่รู้งูเห่าหรือว่างูสิงโอ้ยมันเล่นเอายายเกือบช็อกแน่ดีแต่ว่ากุมสติอยู่นะก็เลยคว้าแขนหลานวิ่งออกมานี่แหละคุณเจริญก็เดินเข้าไปยืนอยู่หน้าห้องครัวแล้วก็สายตามองจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นงูตัวนั้นเข้าใจว่ามันคงจะหลบอยู่ตามซอกหลืบที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็เข้ามานั่งยองๆเอามือค้ำพื้นแล้วก็ก้มมองไปตามพื้นมันอยู่ใต้ตู้กับข้าวนั่นไงคุณเจริญก็มองตามเพื่อนบ้านคนนั้นเจองูตัวนั้นแต่ยังดูไม่ออกว่างูอะไรเอ๊ะแบบนี้ไม่น่าใช่งูจงอางหรือว่างูเห่าหรอกนะผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่การคาดเดาของคุณเจริญกลับตรงกันข้ามเมื่องูตัวนั้นเลื้อยออกมาจากใต้ตู้กับข้าวคงจะตกใจตื่นก็เลยชูคอแผ่แม่เบี้ยสายหัวไปมาเพื่อนบ้านนี่ถลันออกไปตั้งหลักจนกระทั่งคุณเจริญต้องถอยตามออกมาด้วยแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านที่อยากจะรู้อยากจะเห็นเข้าไปแทนและบางคนก็ได้ท่อนไม้ท่อนเหล็กติดมือเข้าไปด้วยจนยายชุ่มต้องออกปากบอกว่าอย่าทำร้ายงูเห่าตัวนั้นแล้วก็บอกให้ทุกคนถอยออกมาความตั้งใจของคุณยายก็คือให้งูเห่าตัวนั้นเลื้อยออกมาเองแต่มันก็ไม่ยอมเลื้อยออกมาสักทีไม่มีใครชำนาญที่จะจับงูสักคนเลยก็เลยต้องพึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยให้มาช่วยจับเมื่อรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาถึงเพื่อนบ้านก็ยิ่งมามุงดูกันมากขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงถึงได้จับงูเห่าตัวนั้นได้แล้วก็หย่อนลงกระสอบปุ๋ยเพื่อจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปยายชุ่มหายใจโล่งอกที่ปลอดภัยทั้งคนทั้งงูแต่ก็ยังมีเรื่องที่ไม่สบายอยู่ตามความเชื่อที่ว่างูเข้าบ้านน่ะจะเป็นลางไม่ดีวันรุ่งขึ้นคุณยายชุ่มก็ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะงูเห่าตัวนั้นไอ้เรื่องงูเข้าบ้านเนี่ยคนไม่มีบ่อยนักอ่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นกับบ้านใครแล้วเจ้าของบ้านก็ต้องทำบุญกันทุกคนแล้วก็ถือเป็นบุญใหญ่ทำแล้วก็จะโชคดีมีความสุขอันนี้เชื่อถือกันมานานแล้วอีกอย่างที่เกี่ยวกับงูเข้าบ้านนี่ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ตามอย่าได้ไปทุบไปตีหรือไปฆ่าโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะทำให้พบแต่ความหายนะซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็พวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆความเชื่ออย่างนี้มีบางคนไม่เชื่อแล้วก็เห็นว่างูคือสุดยอดอาหารโปรดชนิดเอาไก่มาแลกก็ไม่ยอมให้แลกคุณเจริญนึกย้อนกลับไปเมื่อ

0: หลายปีก่อนมีเพื่อนบ้านแกคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากบ้านพร้อมกับเสียงร้องด้วยความตกใจแต่หลังจากตั้งสติได้แล้วเพื่อนบ้านคนนั้นก็หยิบเอาท่อนไม้ติดมือแล้วก็เดินกลับเข้าไปก่อนที่จะกำคองูสิงตัวเท่าแขนเด็กออกมาอวดเพื่อนบ้านที่มามุงดูเขาก็คุยโวกับเพื่อนบ้านว่าหวดโป๊กเดียวโดนเข้าช่วงกลางลำตัวงูตัวนี้ก็หมดฤทธิ์ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าเป็นงูสิงเพราะว่าตัวดำเกล็ดเลื่อมมันยังกับงูเห่างูจงอางก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นมันชูคอแผ่แม่เบี้ยก็เลยมั่นใจว่าเป็นงูสิงที่ไม่มีพิษก็เลยกล้าเข้าใกล้แล้วก็หวดด้วยท่อนไม้จนกระทั่งงูสิงหนีไม่รอดไอตอนที่เขากำคองูสิงตัวนั้นออกมาอวดเพื่อนบ้านตอนนั้นยังไม่ตายแล้วก็พันแขนของเขาอยู่กระดูกช่วงกลางลำตัวคงจะแตกขาดจากการเพราะเขาหวดแรงมากลุงปานแกก็บอกว่าไม่น่าทำมันขนาดนี้นะมันแค่งูสิงไม่มีพิษอะไรกระดูกกระเดี่ยวหักเลื้อยไม่เร็วอีกแล้วเอาไปปล่อยเถอะสงสารมันอุ้ยเนื้อมันอร่อยว่าไก่ตั้งเยอะไม่มีใครเขาเอาไปปล่อยกันหรอกลุงหาซื้อได้ง่ายเหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ไหนเล่านายสำริดเป็นคนบอกเอ็งจะฆ่ามันเอามาทำผัดเผ็ดแกล้มเหล้าละสิท่าฮะโอ้ก็โดนหวดจนกระดูกแตกขนาดนี้แล้วถึงผมเอาไปปล่อยอีกหน่อยมันก็ตายไม่อยากให้มันทรมานมันก็ต้องทำแล้วลุงมันอาจจะไม่ตายอย่างที่เอ็งว่าก็ได้นะฉันลุงว่าเอามันไปปล่อยป่าดีกว่าเผื่อมันรอดสงสารมันอุ้ยอย่างนี้ไม่รอดแล้ววันนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความตั้งใจของนายสำริดได้ในที่สุดงูสิงตัวนั้นก็โดนทุบหัวถลกหนังเอาเนื้อไปปรุงกับแกล้มยอดนิยมก็คือผัดเผ็ดกับต้มยำนายสำริดกับเพื่อนๆตั้งวงกันเป็นที่ครื้นเครงตั้งแต่ตอนเย็นๆจนกระทั่งดึกเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันรุ่งเช้าเพื่อนบ้านไปถามว่าจะทำบุญบ้านวันไหนนายสำริดไม่เชื่อหรอกคำโบราณก็ปฏิเสธที่จะทำบุญบ้านโดยอ้างว่าไม่มีเงินนางเชื่อมเพื่อนร่วมรุ่นก็บอกปิ่นโตสักเถาไปถวายอาหารหรือว่าไปถวายเพนที่วัดถวายปัจจัยพระเนนแล้วก็กรวดน้ำอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้นี่ฮะนายสำริดก็บอกว่ามันก็เข้าทีอยู่หรอกปิ่นโตน่ะได้แต่ว่าเงินจะใส่ซองถวายพระเนนเนี่ยฉันไม่รู้จะหามาจากไหนเพราะทุกวันนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเรื่องเงินปัจจัยถวายพระเนนไม่สำคัญนักหรอกเมื่อเองฆ่าเขาแล้วก็ทำบุญไปให้เขาจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันหิ้วปิ่นโตสักเถาเนี่ยเข้าวัดก็ยังดีแม่ทุกคนมีแต่อยากจะให้ฉันทำบุญไปให้งูแค่ตัวเดียวที่พวกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูหมาวัวควายตั้งเยอะแยะไม่เห็นไปบอกเลยนายสำริดแกพูดเหมือนกับไม่พอใจก็คำโบราณเขาว่ากันมาอย่างนี้อย่าไปฝืนดีกว่าทำเถอะทำแล้วสบายใจก็ทำแต่ถ้าไม่เชื่อคำโบราณก็แล้วแต่เองเอาล่ะเอาไว้ฉันพร้อมวันนี้ก่อนลุงแกย้ำแล้วย้ำอีกว่าเรื่องอย่างนี้จะมารอวันนี้วันนั้นคงไม่ได้เพราะเชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruitนะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับพูดถึงการเรียนการศึกษาของพระเนนในฐานะที่ผมบวชอยู่13ปีบวชเนร10ปีบวชพระอยู่3ปีเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาอยู่เป็น2สายก็คือสายบาลีนักธรรมเป็นการศึกษาแบบเก่าแล้วก็สายปริยัติสามัญแล้วก็มหาวิทยาลัยสงฆ์นักธรรมก็จะมีนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอบปีละขั้น บาลีก็มีตั้งแต่ประโยค1 2นี่สอบพร้อมกันแล้วก็จนถึงประโยค9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ต้องเรียน8ปีอย่างน้อยถ้าสอบไม่ตกนะผมเองก็สอบไม่ตกนะครับแต่ที่จริงแล้วส่วนมากก็จะตกกันสมมติว่าสอบประโยค2นี่ประมาณสัก 3-4,000 5,000 รูปสอบได้สอบผ่านนะอย่างในรุ่นของผมนี่เหลือถึงประโยค9ที่สอบไม่ตกเลยนี่2องค์นะปี2532นี่สอบได้10รูปผมก็เป็น1ใน10แต่ว่าก็ที่ไม่ตกมีอยู่แค่2รูปแค่นั้นอันนี้มันเป็นอดีตนานมาแล้วนะครับจะเล่าให้ฟังแต่ที่กำลังจะเล่าตรงนี้เพื่อให้เราเห็นถึงประเด็นในเรื่องการศึกษาของพระเนตรว่าค่อนข้างที่จะเป็นแบบเก่าแบบบาลีนี่จะเป็นแบบเก่าพระเนนบวชเข้ามาเยอะเรียนก็เยอะเป็นมหาปริญญาเยอะแต่ที่จบปริญญาเก้าก็มีไม่มากเท่าไหร่มีน้อยนะครับมีน้อยบางทีท่านที่ไม่จบเหล่านั้นท่านก็ลาสิกขาไปก็มีบวชอยู่ก็มีก็ไปทำกิจทำงานพระศาสนาก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละองค์แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเสียดายนะครับเราเสียดายบุคลากรที่อยู่ตรงนี้มากๆโดยเฉพาะในหลวงองค์ปัจจุบันนี่ท่านสนใจในเรื่องภาษาบาลีมากร้อสิบนี่แหละท่านผู้ฟังจะมีพระคุณเจ้าเข้าไปสอนบาลีในวังทุกเดือนนะสององค์ก็คือจากวัดปากน้ำแล้วก็วัดโมลีโลกยารามนะครับได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับเท่าที่รู้มาท่านสนใจงานพระศาสนาค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากจะมีพระสายป่าไปแนะนำไปบอกวิธีไปทูลถวายวิธีการบำเพ็ญกรรมฐานแด่พระองค์ท่านนี่ทุกเดือนนะครับอย่างเดือนนี้นะครับเดือนนี้ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่ารัตนวันท่านไม่ได้บอกหรอกครับแต่ว่ามีลูกศิษย์ทั้งอื่นคนอื่นเขากระซิบมาว่าหลวงพ่อต้องไปสอนกรรมฐานในวังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าในหลวงท่านนี่ละเอียดละออในงานพระศาสนามากอันนี้เราวกเข้ามาในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับทีนี้เรื่องการศึกษาของพระสงฆ์นี่องค์ที่จบปริญญาเก้ามาเนี่ยถือว่าสมองหรือความเพียรท่านนี่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแหละผมก็มีจิตใจมีกำลังใจนะสมัยก่อนที่จบประโยคเก้ามาเราก็เคว้งไม่รู้จะไปไหน ก็ไม่มีคนคอยซัพพอร์ตก็ผมก็เลยให้ทุนการศึกษาพระเนนที่จบปริญญาธรรม9ประโยคให้ต่อปริญญาโทปริญญาเอกสาขาบาลีที่สถาบันบาลีพุทธโคตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ให้ทุนท่านนี่9รูปให้ทุนจนจบเลยนะครับคือเทอม1องค์1เนี่ยจะใช้ประมาณสัก3-4แสนบาทนะครับผมก็ได้ถวายไป2ล้านกว่าบาทนะครับก็ด้วยเงินผลกำไรที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดนี่แหละพูดตรงๆเอามาสนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีข้อผูกพันในเรื่องทุนเพียงแต่เรียนท่านว่าถ้าเราอยู่จุดไหนก็แล้วแต่วันหนึ่งถ้าเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้ก็ให้มาช่วยเหลือเหมือนกับที่ผมกระทำนะครับก็เรียนท่านอย่างนั้นผมก็หวังว่า9รูปนะครับ9รูปที่จบปริญญาธรรม9ประโยคท่านจะต่อปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยให้เหลือทำงานพระศาสนาสักหนึ่งองค์ไม่สึกมาเหมือนผมก็ดีใจแล้วนะไม่ได้สึกขาลาเพศมาเหมือนผมก็ดีใจแล้วส่วนองค์อื่นรูปอื่นถ้าท่านสึกขาลาเพศไปคนเรียนบาลีท่านผู้ฟังจบด็อกเตอร์ยังไงท่านก็ไปทำงานพระศาสนาไปอยู่ในมหาวิทยาลัยตรงนั้นตรงนี้ไปสอนคนตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาได้บุญด้วยกันครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าอานิสงส์ที่ได้จากการน้ำมังคุดนี่เราก็ได้มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันก็เป็นบุญเพราะว่าพระเก่งๆเนี่ยหายากจบปริญญาเก้าหายากจบแล้วจะบวชอยู่ก็หายากนะครับพระเก่งๆที่จะอยู่ทำงานพระศาสนานี่หายากนะครับท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันต้องอุทิศทั้งชีวิตครอบครัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีรถยนต์ไม่มีขับรถเก๋งไม่มีขี่เมียไม่มีขับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบวชนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบวชเนี่ยบางคนเคยบวชท่านเคยบวชก็คงรู้นะครับผมผ่านมาเนี่ยบางคนบวชพรรษาเดียวนี่นับวันขีดเอาชอกมาขีด1 2 3 4ขีด1 2 3 4ขีดโอ้โหไล่วันเมื่อไหร่มันจะถึงออกพรรษาเมื่อไหร่จะได้สึกใจมันจะขาด จิตคนนี้มันเหมือนปลาท่านผู้ฟังปลาอยู่ในน้ำมันเฉยๆมันไม่ดิ้นหรอกแต่พอยกออกจากน้ำปั๊บมันดิ้นมันจะกระเสือกกระสนกลับไปน้ำดิ้นอยู่งั้นเนี่ยจิตเนี่ยเราอยู่ในกามเราคิดว่าโอ้ยบวชไม่ยากหรอกบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเรายกจิตออกจากกามไปอยู่ลำบากลำบากอยู่แบบพระปลาหน่อยนะครับ7วันแค่นั้นละดิ้นโอ้ใจจะขาดบางคนไปทำกรรมฐาน7วันนี่อยากจะกลับบ้านแล้วญาณมันเกิดญาณหอบเสือมันเกิดอยากจะหอบเสือกลับบ้านก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเป็นงานพระศาสนาก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมีโอกาสแล้วก็สนับสนุนพระเนนที่ท่านเรียนหนังสือพระเนนที่ท่านปฏิบัติธรรมนะไม่วิปัสสนาธุระก็คันธธุระแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือกันไปครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดผลกำไรส่วนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเอามาทำบุญแล้วก็ทุกท่านก็มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันได้บุญด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับฝากเอาไว้ครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบนึงที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
1: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
2: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
1: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคม
3: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: คุณยายเนื่องก็เตือนเหมือนกันเพราะว่าบ้านนายสำริดเนี่ยอยู่กันหลายคนแม้ว่านายสำริดจะไม่มีอันเป็นไปแต่คนในบ้านอาจจะรับกรรมแทนก็ได้นายสำริดก็รับอย่างเสียไม่ได้เพื่อจะอยากให้จบเรื่องนี้กันไปแต่ว่ารับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหลายวันต่อมางูเหลือมตัวเท่าแขนผู้ใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านของอาจารย์ประสงค์ครูโรงเรียนชั้นประถมตอนนั้นอาจารย์ประสงค์เพิ่งจะกลับจากโรงเรียนไม่มีใครอยู่เพราะว่าแม่บ้านออกไปจ่ายตลาดส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวก็ยังไม่กลับจากที่ทำงานอาจารย์ประสงค์เปิดประตูบ้านเดินเข้าไป3-4 ก้าวก็ถึงกับผงะเผชิญงูเหลือมตัวเท่าแขนก็เลยเอาไม้ยาวๆเพื่อจะไล่ให้มันออกไปแต่มันกลับเลื้อยมุดเข้าไปใต้ตู้โชว์จนอาจารย์ประสงค์ต้องออกมาหาคนช่วยจับลุงสมัยเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันเป็นคนทําบ่วงเอาไปคล้องคองูเหลือมที่หลบอยู่ใต้ตู้โชว์จนสําเร็จแล้วก็ดึงออกมาก่อนจะช่วยกันจับใส่กระสอบปุ๋ยจากนั้นก็เอาใส่ท้ายรถไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติวันรุ่งขึ้นอาจารย์ประสงค์ได้ลากิจวันหนึ่งเพื่อทําบุญบ้านตามความเชื่อและคําเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่ข้าวของก็ไม่ได้ไปยืมเอาจากวัดเพราะว่าใช้โต๊ะหมู่บูชาที่มีอยู่แล้วแต่ที่ไปยืมจากวัดก็คือบาตรน้ำมนต์แล้วก็ผ้าอาสนะสำหรับพระนั่งอาหารเลี้ยงพระก็สั่งคนอื่นเขาทำตั้งแต่ค่ำวานแล้วถึงเวลาก็ขนหม้อข้าวหม้อแกงมาบางอย่างก็ติดเตาตั้งหม้อปรุงกันใหม่ๆแต่ว่าบางอย่างก็เรียบร้อยมาจากบ้านแล้วคุณเจริญรู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ประสงค์เป็นอย่างดีแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้มาบอกบุญแกก็ไปของแกเองเพื่อนบ้านไปร่วมทำบุญกันหลาย10 คนมีตักบาตรพระด้วยคุณเจริญได้จานข้าวเหนียวกับปลาทอดจากอาจารย์ประสงค์ที่เอามาให้ก็คลานเข้าไปตักบาตรที่วางอยู่หน้าพระเนนจำนวน9 รูปที่นิมนต์มาทำพิธีในวันนั้นตักบาตรพระแล้วก็ออกมานั่งกินข้าวร่วมกับเพื่อนบ้านจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอตัวกลับถัดมาแค่วันเดียวมีคนมาจ้างนายสำริดไปตัดกิ่งไม้ที่เกยทับหลังคาก็ชวนน้าชายไปด้วยพร้อมกับมีดพระแล้วก็เชือกสำหรับมัดโยงดึงให้พ้นหลังคาคนที่มาจ้างนายสำริดก็คือคุณตาถนอมตกลงราคากัน500 บาทแล้วก็ต้องขนไปทิ้งให้เรียบร้อยหากไม่อู้งานจนเกินไปนักวันเดียวมันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังได้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วยต้นฉำฉาที่สูงท่วมหลังคาบ้านมีหลายกิ่งที่ยื่นมาทางหลังคาเวลามีลมก็จะเสียดสีกระทบกับแผ่นกระเบื้องจนเกิดเสียงดังคุณตาถนอมกลัวว่ากระเบื้องจะเสียหายก็เลยมาว่าจ้างนายสำริดไปตัดวันแรกก็ตัดไม่เสร็จตามที่ตั้งใจไว้เพราะตัดกิ่งใหญ่แล้วเอาลงจากหลังคาไม่ได้เพราะสายไฟมันระเกะระกะต้องทอนกิ่งให้มันเล็กๆซะก่อนจับโยนข้ามสายไฟให้น้าชายเอาไปใส่รถเข็นพ่วงโดยการทอนกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกก่อนนะก็ทำให้เสียเวลาไปเยอะกิ่งไหนใหญ่พอทำฟืนได้ก็แยกไว้ต่างหากนอกนั้นก็โยนใส่รถเข็นพ่วงมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งตามป่าข้างทางนายสำริดกับน้าชายก็ทำงานกันอย่างรู้หน้าที่และต่อเนื่องตลอดแต่วันแรกทำได้2 กิ่งใหญ่ๆเพราะค่ำเสียก่อนเหลืออีกกิ่งนึงที่พาดไปทางหลังคาบ้านคาดว่าครึ่งวันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยกิ่งฉำฉาที่พอทำฟืนได้ก็ถูกขนใส่รถเข็นพ่วงกลับมาบ้านพร้อมกับเงินค่าจ้างทั้งหมดที่ขอเบิกก่อนงานจะแล้วเสร็จซึ่งคุณตาถนอมก็ยอมให้เบิกนายสำริดก็แบ่งกับน้าชายคนละ200ที่เหลือก็เอาไปซื้อเหล้าซื้อกับแกล้มมากินกันเป็นการแก้เหนื่อยรุ่งเช้าทั้งสองก็พากันไปบ้านคุณตาถนอมเพื่อทำงานต่อเมื่อไปถึงแล้วนายสำริดก็เป็นคนปีนตามเคยจากนั้นก็เอาเชือกมัดที่โคนกิ่งที่จะตัดกับโยงกับกิ่งอื่นแล้วก็ลงมือฟันกิ่งที่ใหญ่กว่าโคนขานิดหน่อยจนปลายกิ่งค่อยๆตกลงหลังคาเมื่อฟันจนกิ่งฉ่ำฉาขาดจากลำต้นแล้วน้าชายของนายสำริดก็ค่อยๆผ่อนเชือกให้โคนกิ่งลงสู่หลังคาเบาๆแล้วนายสำริดก็โหนตัวลงไปยืนบนหลังคาทอนกิ่งและกิ่งน้อยแล้วก็โยนลงมาให้น้าชายเก็บใส่รถเข็นพ่วงเอาไปทิ้งงานทำท่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงเพราะว่ากิ่งนี้ไม่ใหญ่เหมือนกับ2 กิ่งแรกแต่งานก็ไม่เสร็จเมื่อจู่ๆนายสำริดเกิดเสียหลักล้มกลิ้งจากหลังคาลงมากระแทกกับกันสัตว์ก่อนที่จะร่วงลงกระแทกกับพื้นซีเมนในระดับความสูง2 เมตรกว่าจากชายกันสัตว์นายสำริดยังโชคดีหัวไม่กระแทกพื้นแต่แผ่นหลังในรับพื้นซีเมนเต็มๆตอนแรกก็ลุกเดินได้ตามปกติทำงานต่อได้ แต่สักพักก็เริ่มปวดร้าวที่บริเวณหลังจนทำงานต่อไม่ไหวคุณตาถนอมเห็นอาการไม่ดีก็เลยจะพาไปโรงพยาบาลแต่นายสำริดปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็จะขอทำงานให้แล้วเสร็จน้าชายของนายสำริดก็กลับจะเอากิ่งฉำฉาไปทิ้งมาเห็นเข้าก็ถามถึงอาการว่าปวดมากไหมนายสำริดก็ตอบเหมือนเคยตอบคุณตาถนอมมาคือไม่ได้เป็นอะไรมากเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บกิ่งฉำฉาใส่รถเข็นพ่วงด้วยอาการที่ไม่ค่อยจะดีนักคุณตาถนอมถามแล้วถามอีกแต่นายสำริดก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวจนขนกิ่งฉำฉาเต็มรถให้น้าชายเอาไปทิ้งแล้วก็นั่งตัดกิ่งเป็นท่อนๆเพื่อจะเอามาทำฟืนหลังจากน้าชายขับมอเตอร์ไซค์พ่วงเอากิ่งฉำฉาไปทิ้งได้สักพักนายสำริดก็ออกอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดร้องโอดโอยจนคุณตาถนอมเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วก็เลยบอกแกมขู่ให้ขึ้นรถเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลแต่นายสำริดก็ยังไม่ยอมขึ้นรถอยู่ดีแล้วรอจนน้าชายกลับมาแล้วถึงได้นั่งซ้อนท้ายให้น้าชายขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลแพทย์เอ็กซเรย์พบว่ากระดูกสันหลังของนายสำริดแตกทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างว่าเมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาคนหนึ่งก็ย้อนไปเมื่อหลายวันก่อนที่นายสำริดไปตีงูจนหลังหักก่อนจะฆ่างูตัวนั้นเอามาปรุงอาหารกินแกล้มเหล้าก็มีเสียงขานกันรับกันเซ็งแซ่ว่านั่นแหละกรรมตามทันนายสำริดแล้วแม้แต่นายสำริดเองก็ยอมรับตั้งแต่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกกับทุกคนที่ไปเยี่ยมว่าถ้าแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ก็จะทำบุญบ้านเพื่ออุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะงูสิงดงดำมาเมื่อมตัวนั้นขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ให้ลูกเมียลุกตักบาตรกรวดน้ำอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปก่อนเมื่ออาการดีขึ้นมากแล้วแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้และนายสำริดก็ได้ทำในสิ่งที่บอกก็คือการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านและอาการเจ็บปวดหลังก็ดีขึ้นเรื่อยตามลำดับมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีปลอดภัยสะอาดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีอย.เรียบร้อยคือสินค้าของเราเนี่ยเราเอาความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งทำให้ดีที่สุดในเรื่องความปลอดภัยไม่ใส่ขวดพลาสติกใส่ขวดแก้วแล้วก็ล็อกไว้อย่างดีไม่ใส่สารกันบูดฉะนั้นลมมันต้องไม่เข้าถ้าลมเข้านี่บูดนะครับท่านผู้ฟังท่านไหนที่เปิดออกมาแล้วลมเข้าหรือว่ามันบูดนี่อย่าไปกินนะครับเอาไปเปลี่ยนที่ร้านได้แล้วก็ทางร้านก็จะแจ้งมาที่บริษัทแล้วก็จะเปลี่ยนให้นะครับแต่ต้องไม่ใช่กินหมดแล้วไปเปลี่ยนนะต้องเอาไปทั้งที่มีให้มันมีน้ำอยู่นะท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับหลายท่านก็คงเคยเป็นมันปวดมันทรมานมันมีเทคนิคจากทาต่างประเทศนะครับเทคนิคจากต่างประเทศว่าคนที่เป็นกระดูกทับเส้นนี่เขาทำยังไงเขาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยให้ไปว่ายน้ำอาการปวดมันจะลดลงเขาว่าอย่างนั้นมันจะลดลงได้ยังไงที่จริงแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องถึงกับว่ายน้ำครับท่านผู้ฟังแค่ไปเดินโตเต๋อยู่ในน้ำความสูงระดับหน้าอกก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะระยะเวลาที่ใช้เนี่ยให้อยู่ในน้ำประมาณสัก 20-50 นาทีทุกวันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรานะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวเราด้วยถ้าหากว่าร่างกายเราไม่พร้อมไม่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในน้ำวันหนึ่ง20นาทีก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ว่าเราเหนื่อยจนเกินไปเมื่อแข็งแรงมากขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาการอยู่ในน้ำนานขึ้นครับคือแค่ไปเดินอยู่ในน้ำแค่นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาบอกว่าทำไมมันถึงลดลงเขาบอกเขาอธิบายว่าก็เพราะว่าเป็นผลมาจากแรงดันน้ำอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยเกิดจากตัวเจลที่อยู่ในหมอนรองกระดูกมันปลิ้นออกมาทับเส้นกับทับกับเส้นประสาทที่อยู่ทางด้านหลังทีนี้เมื่อเราคนที่เป็นเนี่ยลงน้ำที่มีระดับความลึกมันมากขึ้นจะทำให้แรงดันน้ำที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะน้ำที่อยู่สูงระดับหน้าอกถ้าลงไปลึกๆนะครับแรงดันน้ำเนี่ยจะช่วยดันเจลที่ปิ้นออกมาทับเส้นประสาทอยู่ให้กลับเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลังอาการปวดหลังก็จะค่อยๆปวดค่อยๆทุเลาลง แต่ต้องทำเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำนานๆทีนี้นอกจากเรื่องแรงดันของน้ำแล้วเนี่ยนะครับน้ำนี่ก็ยังมีเขาเรียกว่าแรงลอยตัวรวมอยู่ด้วยจะสังเกตได้ว่ายิ่งเราลงน้ำที่มีระดับความลึกมากเท่าไหร่การลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงน้ำหนักเราจะเบาเวลาเรายกหินในน้ำเนี่ยจะไม่หนักนะแต่ถ้ามายกบนบกนี่มันหนักท่านผู้ฟังเพราะว่าไอแรงลอยตัวนี่ครับมันจะช่วยพยุงตัวเราให้ลอยขึ้นซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่มีอาการปวดหลังมากจนเดินไม่ไหวหรือว่าแม้แต่คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วงล่างคนที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงที่ต้องการฟื้นฟูเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อขาให้กลับมาแข็งแรงดังเดิมก็ต้องเริ่มจากในน้ำก่อนนะครับท่านผู้ฟังยิ่งถ้าเราลงน้ำที่มีความลึกระดับหน้าอกก็จะรู้สึกว่ามันยิ่งเดินลำบากเดินได้ช้าลงหนืดเป็นต้นนะครับแต่คนที่มีปัญหาเหล่านี้ถ้าลงน้ำก็จะรู้สึกได้ดีว่าตัวเองกลับยืนได้อีกครั้งนะครับคือปกติถ้ายืนบนบกเนี่ยมันยืนไม่ได้มันเจ็บแต่ในน้ำจะยืนได้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแบบนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ทำทุกวันวันละ20นาทีแล้วก็ค่อยขยับไปเรื่อยถึง50นาทีร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟูไปทีนี้วิธีการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเขาบอกว่าคนที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหรือว่าปวดหลังมากจนเดินแทบไม่ได้นั่นนะเราก็พาไปลงไปยืนในน้ำที่มีความสูงระดับอกระดับอกเฉยๆก่อนไม่ต้องทำอะไรมากเพื่อให้แรงดันน้ำนะครับดันเจลทิปปินออกมากลับเข้าที่จนอาการป่วยทุเลาลงอันนี้ค่อยมาเริ่มขั้นตอนที่2ขั้นที่2นี่พอเดินได้ก็ขอให้เดินเกาะขอบสระไปเรื่อยๆหรือมีไม้คอยเกาะค่อยๆเดินหลังตรงไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปเรื่อยๆนะครับอันที่3ขั้นตอนที่3นะครับพอเริ่มเดินไปเดินมาได้ก็ฝึกย่อเข่าในน้ําให้ยืนหลังชิดขอบสระมือเท้าเอวแล้วย่อเข่าลงพยายามให้หลังตรงตลอดนะครับเพราะหากก้มหลังจะทําให้กระตุ้นให้เกิดอาการปวดได้อีกแล้วตอนที่4นี่ให้เอามือจับขอบสระลอยตัวในท่าคว่ําแล้วก็ตีขานะครับขยับเท้าขึ้นลงไปมาเหมือนตอนว่ายน้ําท่านี้จะช่วยเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อขาและหลังแต่จะทําให้หลังแอ่นนิดนึงนะครับให้สังเกตว่าถ้าเจ็บก็อย่าทํานะครับถ้าไม่มีก็ทำไปได้อันนี้เป็นที่เขาแนะนำมาจากต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะแนะนำผมแนะนำต่อก็ดื่มน้ำมังคุดคู่ขนานไปด้วยลองดูนะครับท่านผู้ฟังเป็นทางเลือกไม่ได้เสียหายดื่มน้ำมังคุดคู่ขนานไปด้วยก็ออกกำลังกายแบบนี้ไปด้วยบางทีโชคและวาสนามันอาจจะเข้าข้างเราก็ได้เราไม่รู้
0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดตรังนะครับฟังเสียงลุงผ่องตามัวแกบอกมึนๆ มีความดันเป็นกรดไหลย้อนกินแล้วจะดีหรือไม่ดียังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับขอเล่นสายลุงผ่องป้าเรนูหน่อยครับผมโทรจากน้ำมังคุดครับพันโทไปโรดครับผม
2: อ๋อค่ะเดี๋ยวค่ะรอสักครู่ค่ะ
1: จ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับลุงผ่องไหมครับผม
3: ครับ
1: ผมพันโทเพโรจากน้ำมังคุดครับ
3: ครับ
1: รบกวนหรือเปล่าทำอะไรอยู
3: ่นั่งคุยครับ
1: นั่งคุยกันมีความสุขจังไม่หนาวหนาวไหมทางใต้ไม่หนาวหรอกเนาะ
3: ไม่หนาวครับเพียงพอเย็นเย็น
1: อากาศกำลังดี
3: พุ่นกระจกอยู่กันครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุดโทรมาถาม
3: มันก็ใจได้ครับดีไลท์ซิงครับ
1: อ๋อลุงผ่องเป็นอะไรถึงมากินครับผมถามนิดนึง
3: มันไอ้คนไปว่าลาตาปวดหนังหรือว่าหลังสี่เดือนนั้นตามันมัวตามันมัวมึนมึนอะไรแบบนั้น
1: ครับ
3: ซึ่งกะมันในความดันมีเนี่ยความดันซึ่งกะหลังสี่กะไอ้ได้เด็กก็เยี่ยงว่ามันโรดหน้าอกนั่น
1: อืมครับ
3: กดอะไรกดไหลย้อน
1: กดไหลย้อนเออ
3: ครับ
1: อืมเป็น
3: กินไปแล้วโอ้มันตาว่างไปเลยไอ้จำปัวงั้น
1: อืมครับผมก็ความดันกดไหลย้อนดีขึ้นตาแล้วตาเป็นยังไงตา
3: ครับไม่มั่วครับเลยหนังกรุบลุกขึ้นได้ป่ะนี้ก็ไม่วิงเวียนครับ
1: อ๋อแต่ก่อนนั่งแล้วลุกมันวิงเวียน
3: ครับ
1: ผม
3: เวลาตัดยางคมปกลุกเว้ย ซึ่งได้เอามือกดต้นยาง
4: โอ้ยแล้วลุงผ่องกินมากี่ขวดแล้วครับ
3: ผมกินมามันผมไล่ไล่ขวดเลยหลังที่ผมก็ตั้งเป็นโลเพราะว่าไอ้ปุ่นกลางๆกับกลางบ้านกัน
4: ครับผมกลางบ้านเขากินด้วยเขากินดีไหมลุงผ่อง
3: ก็บอกก็ว่าก็กินดีบางคนก็รู้ว่าดีหมาก็ว่าเนี่ยปวดโคอะไรก็ปวดก้ามือปวดก้าปวดคอก็ว่าเบา
4: ครับอืมครับลุงปองถามหน่อยลุงปองอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: ออกที่มาครับ
4: 65ปีอยู่บ้านอะไรครับคุณลุง
3: มาอยู่ที่บ้านที่อยู่ก็เหยียบบ้านด่านครับ
4: บ้านด่านตำบล
3: น้ำพุดครับ
4: น้ำพุดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังเนาะ
3: ครับครับ
4: ครับผมยังไงก็ดื่มไปเรื่อย
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆที่ได้มาเล่าเพราะว่าที่ถามนี่ก็คืออยากรู้ว่ามันเป็นถามเอาความจริงถามเอาความจริงว่าดีก็ดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีดีก็ว่าดีถ้าเกิดว่าคนแถวๆบ้านด่านแถวน้ำพุดนั้นเขาสงสัยอะไรเขาก็ไปถามลุงผ่องได้เนาะให้เขาไปคุยได้เนาะ
3: ได้ได้ครับ
4: ครับคุยไปถามได้แล้วขออนุญาตเอาเสียงคุณลุงออกอากาศให้คนฟังเนาะ
3: คร
4: ับเป็นการแชร์ประสบการณ์ขอบคุณคุณลุงมากครับผมครับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคุณลุงครับ
3: ครับ
4: ครับสวัสดีครับนามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: เรื่องแปลกๆวันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเงินคนตายให้ฟังครับมีช่างซ่อมรองเท้าแก่ๆคนหนึ่งพักอยู่ในห้องเช่าซ่อมซ่อใกล้สถานีรถไฟสามเสนมันใกล้กับที่ทำมาหากินของแกด้วยก็ตรงซอกตึกหน้าตลาดรถไฟนั่นแหละที่แกนั่งซ่อมรองเท้าตั้งแต่เช้ายันค่ำตลาดนั้นส่งกลิ่นมาโชยมาตลอดกลิ่นตลาดสดและไม่ว่าที่ไหนมันก็คล้ายๆกันนะแกดมมาซะเยอะเพราะว่าหากินมาหลายที่แล้วก็อายุก็ไม่ใช่20 30แล้วปาเข้าไปจนถึงแก่เท่าผมบนหัวขาวโพลนหนวดเคราก็ขาวมันก็พากันขาวยังกระดอกอ้อไปหมดเนื้อตัวแกผอมเหมือนยังกับว่าไม่ได้กินข้าวปลาอาหารมาซะนานจริงๆแล้วก็กินอยู่ทุกวันแหละเพียงแต่ว่าแกกินมันน้อยกว่าเหล้าแกชอบกินเหล้าเมายาข้าวปลาก็เลยกินบ้างไม่กินบ้างผมที่งอกขาวเวลามันยาวแกก็ไม่ต้องเสียเงินตัดแล้วแกตัดเองด้วยกรรไกรที่แกใช้ตัดหนังรับมันซะให้คมแล้วก็ลงมือตัดเองคนอื่นอาจจะนึกว่ายากจริงๆแล้วมันไม่ยากอะไม่ส่องกระจกยังทำได้เลยก็แค่ใช้มือคลำๆเอาว่าจะให้ตรงไหนมันสั้นหรือยาวมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละผมก็มีไม่มากหรอกหน้าผากล้านเถอะขึ้นไปมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครช่วยได้แล้วผมมันร่วงหัวล้านไปตามวัย หลังก็งองุ้มอยู่บ้างก็ก้มๆเงยๆ อยู่ทั้งวันแผ่นหลังมันก็ย่อมจะต้องทรุดโทรมไปในอีรูปนั้นน่ะฟันก็เหมือนกันเหลืออยู่ไม่ครบแล้วมันก็ไม่ครบมาตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วสมัยนั้นสูบบุหรี่ปากเหม็นหึงเลยก็ยังปล่อยปละละเลยแปรงบ้างไม่แปรงบ้างแล้วก็ยังใช้งานฟันผิดประเภทเอาไปขบกัดของแข็งๆใช้มันแทนที่เปิดจุกขวดโซดางี้เปิดน้ำอารมณ์งี้บ่อยมากพักพวกก็ชมกันว่าโอ้ฟันนี่ชั้นยอดเลยในวงเล่าโซดาหมดก็มักจะหยิบขวดมายื่นให้เขาเขาก็ตอบสนองด้วยความภาคภูมิใจแบบโง่ๆนี่แหละทำให้ฟันร่อยหลอหายไปทีละซี่สองซี่นอกจากนั่งดมกลิ่นตลาดอยู่ตลอดวันแล้วก็ยังดมกลิ่นเหงื่อใครของคนที่สัญจรไปมากันขวักไขว่ไม่ได้ขาดด้วยกลิ่นเด็กๆกลิ่นหนุ่มกลิ่นสาวกลิ่นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่กลิ่นตาแก่ยายแก่ทั้งหลายแหล่ที่ขยุกขยเยกผ่านไปแล้วที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือกลิ่นรองเท้าที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมเปลี่ยนพื้นบ้างเปลี่ยนส้นบ้างหรือไม่ก็เย็บตรงนั้นเย็บตรงนี้มันล้วนแต่งานที่ทำให้แกได้เงินทั้งนั้นไม่ว่ากลิ่นรองเท้าเก่าๆเหล่านั้นจะเหม็นมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็ทำให้แกมีกินมีอยู่มีอาชีพนี้ก็นับว่าดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ต้องไปแบกหามเหมือนอย่างพวกทำงานจับกังก่อนนั้นแกก็เคยทำงานนั้นเหมือนกันคืองานจับกังแต่พอดีได้รู้จักกับอาแปะช่างซ่อมรองเท้าว่างงานสักประเดี๋ยวประดาวได้นั่งดูแกช่วยแกหยิบไอ้โน่นจับทำอะไรก็ช่วยแกก็เลยได้วิชานี้มาเมียก็ไม่มีแล้วป่วยตายคาที่เลยนอนเก่าๆในห้องเช่าข้างวัดเมื่อ10ปีมาแล้ววันนั้นฝนตกพรำๆทั้งวันเลยลูกผู้ชายผู้หญิง2คนไม่เห็นหัวมานานทอดทิ้งแกไปหรือว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจก็ไม่รู้อาจจะตามหาแกไม่เจอเพราะแกย้ายที่อยู่มาหลายหนคงจะหากันไม่เจอแล้วจากที่เก่าแกย้ายมาไม่ได้บอกใครด้วยว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆจะได้เอาไว้ใช้ให้มันสบายนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยหาได้แต่ละวันก็ไม่ค่อยจะพอซื้อเหล้ากินกินเหล้าเข้าไปก็จะให้มันลืมความทุกข์ซะบ้างวิธีหาเงินเพิ่มก็มีเทคนิคอยู่นิดหน่อยแกล้งทอนเงินผิดบ้างถ้าเขาไม่ทักท้วงไม่ทวงถามหรือไม่ได้นับก็ได้เพิ่มมาอีกหลายบาทแต่ถ้าเขานับเขาถามก็คืนเข้าไปขอโทษขอโพยเขาเหล่านั้นก็บอกหูตาไม่ค่อยดีหลงลืมขอโทษขอโทษเท่านั้นก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำมันอย่างนี้แหละในระดับของแกทำเท่าที่จะพอทำได้ไม่ได้มียศตำแหน่งอะไรกับเขานี่ข้างห้องน่ะมีตาแก่ขอทานเช่าอยู่แก่งักเหมือนกันงกเงินๆอยู่คนเดียวหัวล้านเนื้อตัวเต็มไปได้แผลเก่าแผลใหม่ดูเลอะเทอะสกปรกหนวดคราวรกยิ่งดูเพิ่มความสกปรกมากขึ้นอีกเวลาไปนั่งขอทานชอบทำแข้งขาบิดเบี้ยวมืองอกมืองอพูดจาไม่รู้เรื่องให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาสงสารหากินอยู่แถวหน้าสถานีรถไฟเคยผ่านไปเห็นยังนึกว่ามันหน้าหัวเราะไว้เนี่ยหลอกเขากินพอตอนเย็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ตาขอทานนึงก็ขี้เมาเหมือนกันแต่ไม่ถูกกันน่ะตาหานั้นพอเมาเข้าไปแล้วชอบด่าไม่รู้ด่าใครแต่คิดว่าด่าแกแล้วก็ยังชอบทำของหล่นของล้มตึงตังเสียงนั้นมันดังรบกวนทำให้นอนสะดุ้งแกไม่ชอบเลยนอกจากเสียงน่ารำคาญอื่นๆแล้วบางทีก็มีเสียงเศษเงินกระทบกันก็แอบดูว่าอีตาขอทานนั้นทำอะไรก็เห็นว่าแกกำลังนับเงินที่ขอทานมาได้ก็นึกด่าอยู่ในใจแช่งชักหักกระดูกให้ตายหวงตายหาเออสบายจังไม่ต้องทำอะไรขอเขากินก็มีเงินมานับเกือบทุกวันแกชอบเอาเงินออกมานับเหมือนเอามาอวดเงินนั้นมันน่าจะฉกเอามากินเหล้าซะให้เกลี้ยงเออแอบดูจนรู้ที่เก็บเงินเขาตาขอทานนั้นแกเอาไปหยอดไว้ในหายใบเล็กๆหมกเอาไว้ในกองพระกิริวตรงมุมห้องแล้วก็ยังเอาเข่งเก่าๆไว้ตั้งทับไว้อีกพอเห็นที่ซ่อนเงินแล้วใจคอของแกก็กระวนกระวายพิกลเออเงินอยู่แค่เอื้อมไม่รู้ในหายจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเต็มหายก็ไม่ใช่น้อยๆหรอกมองหาช่องทางตั้งแต่คืนนั้นต้องแนบเนียนที่สุดไม่ให้ใครจับได้ด้านบนสุดของฝากั้นห้องน่ะมีช่องลมเป็นไม้ซี่ตีตะปูเรียงรายเอาไขควงแงะงัดก็คงหลุดแหละสบโอกาสวันหนึ่งตาขอทานไม่กลับห้องตามธรรมดาต้องกลับมาตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มแล้ว วันนั้นปาเข้าไปยัง4ทุ่มเลยยังไม่ได้ยินเสียงเลยโอกาสเปิดให้แล้วสิปีนป่ายขึ้นไปก็ยากลำบากเหมือนกันแต่ความอยากได้กำลังและความสามารถก็เลยมาจากไหนไม่รู้พยายามงัดช่องลมแต่ไม่ไหวหมดแรงซะก่อนไต่ลงมาจะทำไงดีวะเข้าทางประตูดีกว่าออกไปดูมองซ้ายมองขวาปลอดคนแล้วห้องคล้องกุญแจไว้กุญแจเก่าๆเอาลวดมาไขคงไม่ยากเคยทำแบบนี้ที่ห้องตัวเองมาก่อนตอนที่ลูกกุญแจหายพอเอาลวดไขไขเคี่ยวๆพักหนึ่งกุญแจก็ลั่นโชะรีบพาตัวเองเข้าไปในห้องงับประตูอย่างรวดเร็วเลยรื้อกองผ้าเอาเงินในหายใส่ถุงก๊อบแก๊บจัดการไม่ให้มีร่องรอยของการรื้อค้นทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมคล้องกุญแจกดล็อกเอาไว้อย่างเก่าได้เงินมาแล้วก็นอนอยู่ไม่ได้ต้องออกไปหาเหล้ากินเดินไปทางหน้าสถานีรถไฟก็ไปเห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่ที่รางรถไฟเลยหน้าสถานีไปเสียงคุยกันว่าคนเมาโดนรถไฟทับคอขาดแหวกไทยมุงเข้าไปชะโงกดูเห็นร่างนั้นนอนพาดรางอยู่เสื้อผ้าเก่าปุปะคุ้นตามากหัวนั้นกลิ้งอยู่ตาลืมโพรงเลยเหมือนจ้องมองแกมันเป็นหัวของตาขอทานแก่งอมเงอะงะคนนั้นแหละรีบถอยกรูดออกมาเนื้อตัวสั่นใจเต้นรัวเนี่ยเหงื่อท่วมตัวโอ้ยไม่อยากเล่าแล้วจำอ้าวอ้าวรีบกลับมาห้องใจคอไม่ดีเลยเงินที่เพิ่งได้มามันเป็นเงินของคนตายโอ้นอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าได้ยินคนคุยกันว่าตาขอทานน่ะตายแล้วแกเมาแล้วชอบเดินข้ามทางรถไฟแล้วพลาดหกล้มรถไฟมาพอดีเลยทับใส่หัวขาดกระเด็นเลยแต่แกก็สะกดความกลัวของตัวเองเอาไว้คืนต่อมาพอนอนหลับก็ฝันร้ายเห็นตาแก่ขอทานยื่นมือเหี่ยวเหี่ยวมาตรงหน้าเหมือนกับแบมือขอเงินคืนตลอดวันก็ได้ยินเสียงแว่วแว่วข้างหูอย่าเอาเงินกูไปกินเหล้านะกูเอาตายจริงๆด้วยอันนี้แหละที่ทำให้แกต้องคิดหนักเอายังไงดีวะเอ้ยเอาไงดีถ้าเอาเงินนั้นไปกินเหล้าไอ้ขอทานเนี่ยคงเอาตายสุดท้ายก็เลยเอาไปถวายพระแล้วกรวดน้ำให้ตาขอทานเท่านั้นไปก็เลยได้สบายใจหายใจหายคอคล่องโล่งอกเออสบายใจไปที
4: ท่านผู้ฟังครับครั้งหนึ่งมีกบฝูงหนึ่งได้มาร่วมกันจัดการแข่งขันเพื่อปีนขึ้นไปบนยอดเสาไฟฟ้ากลุ่มชนชาวกบมากมายมารอชม
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: งานหนักพักผ่อนน้อย
10: หวยกินแฟนทิ้ง
9: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
11: อีซูซูจัดให้ พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
12: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
14: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับคือเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าน้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นยารักษาโรคแต่ช่วยให้ร่างกายนั้นซ่อมแซมตัวเองปรับสมดุลทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและอวัยวะทุกส่วนทำงานได้ดีขึ้นต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังนะครับต้องกินควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายที่ดีการพักผ่อนที่เพียงพอต้องอยู่ในอากาศที่ดีอารมณ์ที่แจ่มใสดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงจะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทานกับยาหมอได้ทุกชนิดนะครับในบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราได้เจอเราได้เห็นในท้องตลาดถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีๆนี่ก็จะมีอาการตอบสนองมีหลายคนที่โทรมาถามนะครับว่ากินแล้วบางคนก็มีอาการท้องร่วงหรือว่าปัสสาวะน้อยอย่างเนี้ยมันเป็นหลายอย่างนะครับแล้วแต่พื้นฐานโรคภัยไข้เจ็บถ้าพูดถึงอาการแบบนี้ถ้าเรากินอาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับทั่วๆไปนี่จะมีอาการตอบสนองทุกยี่ห้อถ้าเป็นของดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราท้องร่วงนี่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้ซึมเข้าสู่ระบบภายในร่างกายโดยทำการซ่อมแซมระบบภายในแล้วก็ขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายผ่านลำไส้คือมันขับออกมาทางลำไส้มันทำให้ท้องร่วงนะครับอันนี้ท่านก็อย่าไปกลัวแล้วก็กินต่อไปนะครับกินต่อไปดื่มน้ำแล้วก็น้ำผลไม้มากๆสำหรับท่านที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนอยู่ถ้าเป็นอาการอย่างนี้ท่านก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นการขับสารพิษออกทางลำไส้ในน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับเราก็ใส่น้ำการพลูเข้าไปด้วยคือสมุนไพรมันมี20กว่าตัว24ตัวแต่การพลูเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือหลายท่านก็คงรู้จักการพลูนะครับมันจะมีรสเผ็ดนิดๆโบราณเขาบอกว่าการพลูนี้จะช่วยกระจายและขับเสมหะเหนียวแก้เลือดออกตามไรฟันปวดฟันรำมานาดได้ดับกลิ่นปากได้แก้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนลมจุกเสียนได้นะครับแล้วก็ช่วยขับผายลมบรรเทาเรื่องเหน็บชาแก้โลหิตเป็นพิษขับน้ำขาวปลาธาตุพิการได้อันนี้คือสรรพคุณของการพลูเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: สุขกามานิภูตานิโยทันเทนะวิหัสติแปลว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์ผู้ต้องการความสุขด้วยอาชญาผู้นั้นละโลกไปแล้วย่อมไม่ได้ความสุขผู้ใดหวังตั้งหน้าหาแต่สุขไม่เห็นทุกข์ใครๆมิไหวหวั่นคิดเบียดเบียนบีทาแต่ฆ่าฟันเพื่อตนนั้นมีสุขสนุกใจและเห็นบาปเป็นบุญอบอุ่นจิตสิ้นชีวิตแตกหักลงตักใสเป็นแน่นอนร้อนรุ่มดังสุมไฟจะต้องไปรับกรรมสุดรำพันพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับ

นีที่กำลังตั้งท้องทั้งยังมีเรื่องเล่ากันว่าพรายตานีนั้นนอกจากจะนิยมชมชอบในการสิงสู่อยู่ภายในต้นกล้วยตานีที่กำลังตั้งท้องแล้วยามว่างนางยังนิยมสมสู่กับชายหนุ่มที่พลัดหลงเข้ามาอยู่อาศัยใกล้ๆกับต้นกล้วยตานีที่นางสิงอยู่เชื่อกันว่าชายหนุ่มเหล่านี้หากร่วมหลับนอนกับนางพรายตานีแล้วก็จะทำให้มีสภาพซีดเซียวคล้ายๆซากศพเดินได้ในตอนกลางวันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนานๆเข้าก็อาจจะถึงตายได้หากว่าไม่มีการแก้ไขโดยหมอผู้ชำนาญอาคมในปัจจุบันความเชื่อในเรื่องของนางพรายตานีก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะลางเลือนไปบ้างตามกาลเวลากล่าวกันว่าผีนางตานีหรือว่าพรายตานีเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดหมดจดงดงามห่มสบายสีเขียวแล้วก็นุ่งโจงกระเบนแบบหญิงโบราณชอบหลอกล่อชายไปลวนลามแล้วนางตานีนี่ยังมีแรงหึงหวงที่น่ากลัวอีกด้วยเพราะถ้าหากว่าชายที่มีอะไรกับนางแล้วถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอีกนางตานีก็จะตามไปหักคอชายคนนั้นทันทีด้วยแรงหึงหวงนั่นเองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนางตานีหรือว่าพรายตานีที่ว่าเนี่ยคุณนิคมบอกว่าแม่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วแม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กแล้วแม่ก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องงมงายในเรื่องที่อยู่นอกเหนือการพิสูจน์ซะด้วยแล้วที่สำคัญก็คือแม่เป็นคนไม่ชอบโกหกใครแล้วเรื่องอะไรจะเอาเรื่องอย่างนี้มาโกหกลูกแม่ของคุณนิคมเป็นคนบ้านนอกอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เกิดที่นั่นแล้วก็เติบโตที่นั่นเมื่อสมัย40กว่าปีก่อนปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่มีความเจริญให้เห็นเลยแม้แต่น้อยหมู่บ้านที่แม่อยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆแสนจะทุรกันดารแม่บอกว่าผู้คนในสมัยนั้นมักจะทำมาหากินไม่ได้ทำมาเพื่อค้าขายเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันนี้บ้านแต่ละหลังก็จะคล้ายๆกันหมดคือมักจะปลูกพืชผักเอาไว้ใช้กินแล้วก็พืชอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะปลูกกันโดยทั่วไปก็คือต้นกล้วยแล้วก็มะละกอบ้านของทิสุกซึ่งปลูกอยู่ทางท้ายของหมู่บ้านเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆปลูกได้ไม่ไผ่แล้วก็มุงหลังคาด้วยจากปลูกอยู่ท่ามกลางดงกล้วยตานีแล้วบ้านทั้งหลังนี่ก็มีเพียงทิศสุขอยู่เพียงลำพังคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าแกได้แยกตัวออกมาจากครอบครัวหลายปีแล้วทิศสุขเป็นคนโสดไม่มีเมียหรือว่าเคยแต่งงานมาก่อนแกใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและด้วยเหตุนี้ทิศสุขก็เลยเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจนักจนกระทั่งเรื่องแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นให้ใครต่อใครได้เห็นจนเป็นที่ร่ำลือกันไปทั้งหมู่บ้านนั่นก็คืออยู่ๆทิศสุขก็มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยที่กระท่อมหลังเล็กของแกคนที่เห็นเมียของทิศสุขเป็นคนแรกชื่อตะมั่นซึ่งเป็นตาของคุณนิคมนี่แหละมีศักดิ์เป็นน้องของตาแท้ๆวันหนึ่งตะมั่นก็ออกไปหากบในทุ่งนาจนกระทั่งตกดึกของคืนมานั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตามั่นแกก็ไม่รู้จะไปหาที่หลบฝนที่ไหนก็เลยวิ่งไปยังกระท่อมทิศสุขซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดหวังจะอาศัยชายคาเป็นที่หลบฝนที่กำลังเทลงมาอย่างหนักเวลานั้นตามั่นวิ่งไปถึงกระท่อมทิศสุขก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยงามมากกำลังจะเดินเข้าไปในกระท่อมทิศสุขพอดีพอเห็นอย่างนั้นตามั่นก็เลยไม่กล้าเข้าไปอาศัยทิศสุขหลบฝนได้แต่หลบอยู่ใต้ชายคาข้างๆกระท่อมจึงทำให้ได้รู้ว่าทิศสุขกับผู้หญิงคนนั้นมีพฤติกรรมเหมือนกับคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันมานานทั้งคู่อยู่เหมือนกับผัวเมียที่ร่วมชีวิตกันมานานแล้วนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาโดยทั่วไปแต่สิ่งที่ตำมั่นสงสัยมากก็คือทำไมแกไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยหลังจากนั้นเมื่อตำมั่นมีโอกาสได้พบกับทิศสุขอีกครั้งหนึ่งแกก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนที่แกเห็นว่าเข้าไปหลับนอนอยู่กับทิศสุขว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมทิสุขถึงต้องปิดบังเรื่องนี้เรื่องที่มีเมียโดยไม่ยอมให้ใครรับรู้แต่ตามั่นไม่ได้รับคำตอบจากทิสุขเลยแม้แต่คำเดียวแถมทิสุขยังสั่งห้ามไม่ให้ตามั่นเล่าเรื่องราวที่เห็นให้ใครฟังโดยเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อจะต้องโดนดีว่าอย่างนั้นต่อมาหลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันตามั่นก็อดเก็บเรื่องราวที่เห็นมาไว้เป็นความลับอีกต่อไปไม่ได้วันหนึ่งแกนั่งกินเหล้ากับเพื่อนๆแกก็เผลอหลุดปากเล่าเรื่องที่แกไปเห็นมาให้กับบรรดาเพื่อนๆในวงเหล้าได้ฟังกันข่าวลือเรื่องที่ทิสุขแอบไปมีเมียโดยไม่ยอมให้ชาวบ้านรับรู้ก็เลยกระช่อนไปทั้งหมู่บ้านใครๆเจอทิสุขก็มักจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ทิสุขก็เกิดความโกรธแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจให้เห็นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นไม่นาน
ตะมั่นก็ล้มป่วยลงโดยมีอาการคุ้มดี

0: อุ้มร้ายแสดงอาการหวาดกลัวออกมาเหมือนกำลังถูกใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างคุกคามอย่างหนักเมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรได้แต่ร้องโอยโอยโอยคล้ายๆกำลังถูกทรมานอย่างหนักต่อมาอีกประมาณ3เดือนหลังจากที่ตำมั่นล้มป่วยกลายเป็นคนเสียสติโดยไม่มีสาเหตุญาติพาไปรักษาตามโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่หายอยู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งได้เห็นผู้หญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหนึ่งหญิงสาวสวยที่แอบไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับทิสุขที่กระท่อมหลังเล็กกลางดงกล้วยตานีนั่นแหละคราวนี้คนที่เห็นมาก็เล่าเรื่องราวระหว่างหญิงสาวกับทิสุขซึ่งมีพฤติกรรมเป็นผัวเป็นเมียกันให้ใครต่อใครในหมู่บ้านฟังว่าเขาได้เห็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเดินออกมาจากต้นกล้วยตานีต้นหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในกระท่อมทิสุขเหตุนี้เองก็ทำให้ผู้คนในบ้านเชื่อกันว่าทิสุขนั้นมีเมียเป็นผีแล้วเรื่องก็ลือกระชอนไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ละแวกใกล้เคียงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชาวบ้านคนที่ไปเห็นผู้หญิงเดินออกจากต้นกล้วยตานีเอาเรื่องมาโพลธนาให้ชาวบ้านร่ำลือได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นแกก็ล้มป่วยแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีสาเหตุโดยสภาพศพไม่มีอะไรผิดสังเกตนอกจากดวงตาที่เหลือกลานเหมือนกับได้พบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่จะสิ้นใจตายไปชาวบ้านในละแวกนั้นก็ร่ำลือกันว่าการตายของคนคนนั้นเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์เดชของผีนางตานีที่ออกอาละวาดเอาชีวิตในโทษฐานที่นำเรื่องเป็นความลับมาไขในที่แจ้งทุกคนคิดอย่างนั้นเรื่อยมาจนไม่มีใครกล้ำไกลเข้าไปใกล้ๆกระท่อมที่สุกซึ่งปลูกอยู่ในดงกล้วยตานีนั้นโดยต่างเชื่อกันว่าเป็นความเฮี้ยนของผีนางตานีที่อาฆาตแค้นต่อผู้ที่ทำตัวเป็นมารความสุขของตัวแต่แล้ววันหนึ่งความจริงบางอย่างก็ปรากฏขึ้นหลังจากเรื่องของทิสุขกับนางตานีดังกระชอนไปได้ประมาณ6เดือนทิสุขก็ล้มป่วยแล้วก็ตายตามไปคนหนึ่งภายในกระท่อมกลางดงกล้วยตานีแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็ช่วยกันนำศพทิสุขออกมาจากกระท่อมของแกและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ชาวบ้านทุกคนได้เห็นว่าภายในกระท่อมกลางดงกล้วยตานีของที่สุขเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังจำนวนมาก
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ต้องการที่จะเสริมสร้างสุขภาพหาตัวช่วยลองตัวช่วยอย่างอื่นมาลองกินยาลองใช้อย่างอื่นมาถ้ามันยังไม่โดนถ้ายังไม่ถูกใจหรือว่ายังเกาไม่ถูกที่คันอย่าเพิ่งท้อใจนะครับอยากจะให้ลองน้ำมังคุดตราพนารินอีกสักยี่ห้อหนึ่งลองทานดูนะครับท่านผู้ฟังไม่แพงจนเกินไปขวดละ360บาทท่านผู้ฟังครับตอนนี้ถามหน่อยใครที่รวยตอนแก่บ้างเขาบอกว่าเกิดมาจนไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะสิ่งที่น่าอายก็คืออยู่มาจนอายุ 60-70 แล้วก็ยังตายแบบคนจนคือยังจนเหมือนเดิมเขาพูดเล่นเขาพูดกันนะครับผมก็เอามาพูดให้ฟังแต่ที่จริงแล้วผมเห็นคนกลุ่มหนึ่งนะครับเขาคุยกันเขาบอกว่าเสียดายนะเสียดายที่เจ็บใจกันบ้างไหมมามีเงินตอนแก่หรือมารวยตอนแก่นี่นะครับเขาบอกว่าเขากินข้าวนะครับซื้ออาหารวันละร้อยนี่ได้แกง3ถุงกินไม่หมดนะครับคือกินในห้างกินจนเบื่อบ้านใหม่รถใหม่ก็ไม่อยากได้อะไรแพงๆก็กินมาหมดมีมาหมดแล้วมาอยู่ตอนนี้อายุมากแล้วซื้อกินวันละร้อยก็มีความรู้สึกว่ามันกินไม่หมดคือพออายุมันมากเหรอท่านผู้ฟังอะไรมันก็ไม่ค่อยอยากได้นะครับเขาก็มาคุยกันนะครับมาคุยกันมีป้าคนหนึ่งแกบอกว่าแกสบายตอนแก่อยู่ประมาณ10ปีหลังเกษียณนะหลังเกษียณก็แข็งแรงดีไม่ได้ทำงานก็พอมีรายได้นะครับแต่พออายุมากๆนี่โรคภัยเริ่มมาเยี่ยมมาเยือนไปเที่ยวไกลไหนที่ไหนไกลๆก็ไปไม่ได้กินก็ไม่ได้ตามใจปากต้องควบคุมอาหารนะครับไม่นานสามีเขาก็เริ่มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปทีนี้ก็อยู่กับลูก2คนเลี้ยงลูก1คนมีลูกคอยดูแลนะมีคนหนึ่งเขาก็แชร์ประสบการณ์เอาไว้อีกคนหนึ่งเขาก็บอกที่รู้จักเขาก็มีลูก2คนนะครับลูกสาวเสียชีวิตไป2ปีมาแล้วก็ที่อยู่ดูแลนี่ก็เป็นลูกชายนะครับโชคดีที่ลูกของเขาลูกชายเขานี่ไม่มีครอบครัวก็อยู่กับแม่บริการแม่ตามที่ต้องการ ก็พอมีความสุขอยู่บ้างตามอัตภาพชีวิตคนก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับก็มีสุขมีทุกข์ปนกันไปฉะนั้นถ้าเราฝากสุขภาพถ้าเราฝากความสุขทางกายทางใจไว้กับคนอื่นบางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้บางคนฝากไว้กับลูกเอาลูกตายก่อนก็มีฝากไว้กับสามีสามีตายก่อนก็มีเติมเต็มตัวเองด้วยตัวเองให้ได้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับมีความสุขมีความสุขหัดมีความสุขด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะครับถ้าไม่มีคนอื่นเราก็อยู่ได้ทำร่างกายให้แข็งแรงทำจิตใจให้สบายมองโลกในแง่บวกทำเองให้ได้ทุกอย่างนะครับอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆทำงานด้วยตัวเองหุงข้าวซักผ้าทำอาหารไปตลาดทุกอย่างพยายามเคลื่อนไหวทำด้วยตัวเองปลูกผักปลูกหญ้าหลักง่ายๆมันมีอยู่ว่าเนี่ยคือคนอายุมากเนี่ยเส้นเอ็นมันจะยืดถ้าอยู่เฉยๆนานๆเส้นมันจะยืดมันจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมันจะไม่ค่อยมีแรงนะกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยแข็งแรงยิ่งอยู่กับที่ยิ่งอยู่เฉยๆมันก็ยิ่งไม่มีแรงอยากมีแรงอยากมีกำลังต้องออกแรงอยากมีกำลังต้องออกกำลังทำนู่นทำนี่ขุดดินปลูกผักนะครับซักผ้าถูบ้านตอกตะปูหยิบนู่นหยิบนี่ผมมีคนรู้จักอยู่ชื่อลุงสมัยนะบ้านแกอยู่ทับกวางอายุ71ปีนะครับแกก็ปลูกผักปลูกหญ้าทำนู่นทำนี่คือบางคนเนี่ยเห็นแกก็นึกว่าอายุ50กว่าๆไม่ถึง60ปรากฏว่าแกไม่อยู่นิ่งนะครับทำสวนปลูกต้นไม้ตัดไม้ขุดจอบจับเสียมไม่อยู่นิ่งนะครับแข็งแรงมากนะผมเองก็ยังแพ้กันเลยเรื่องความแข็งแรงเจอหลายคนท่านผู้ฟังนะครับคนที่ร่างกายแข็งแรงที่สำคัญก็คือมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีฉะนั้นเราต้องเติมเต็มตัวเองด้วยตัวเองนะครับถ้าหากว่าเรามีเงินตอนแก่รวยตอนแก่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีกำลังนะไม่มีกำลังไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้จะกินอะไรก็กินไม่อร่อยจะไปเที่ยวไหนก็ไม่อยากจะไปกำลังวังชาก็ไม่ค่อยมีโอ้น่าเสียดายท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองให้รางวัลร่างกายกับตัวเองบ้างอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายก็อย่าลืมน้ำมังคุดตราพนาดินนะพูดไปพูดมาคือมันดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะให้ลองกินดูนะครับท่านผู้ฟังทดสอบดูกินดูน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีน้ำตาลไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่มีบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดล็อกสีทองเก็บไว้ได้ถึง2ปีแต่ถ้าเปิดขวดแล้วนี่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับไม่แช่มันบูดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดขอบคุณทุกท่านนะครับที่ซื้อหามาดื่มมากินขอบคุณมากครับมาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ทุกคนเพิ่งตระหนักรู้กันในคราวนั้นว่าแท้จริงแล้วทิสุกแกเป็นคนที่ร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับคาถาอาคมเวทมนต์ดำคาดว่าน่าจะไปร่ำเรียนมาจากฝั่งเขมรแกไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างที่ทุกคนคาดคิดการตายของผู้ชายคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนนางตานีออกมาจากต้นกล้วยรวมถึงอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของตำมั่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะถูกผีสาวนางตานีเล่นงานเอาอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่ว่ามันเกิดเพราะมนต์ดำหรือว่ากุญไสของทิสุกซึ่งเป็นผู้กระทำขึ้นเองทั้งหมดผีนางตานีที่ออกมาปรนนิบัติอยู่กินกับทิสุกก็เพราะอำนาจไสยเวทของทิสุกบีบบังคับให้เป็นไปไม่ใช่ด้วยความพิศวาสที่ผีมีต่อคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจและการตายของทิสุกนั้นคงไม่ใช่เป็นการป่วยตายธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะเป็นเพราะอำนาจมนต์ดำที่เกินการควบคุมได้เล่นงานเอาอย่างเช่นที่เขาว่าหมองูตายเพราะงูนั่นเองหลังจากที่ทิสุกจบชีวิตลงอาการป่วยของตามั่นก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงจนกระทั่งเมื่อใช้เวลาระยะหนึ่งตามั่นก็หายเป็นปกติแล้วก็เพิ่งจะมาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ของคุณนิคมรวมถึงญาติญาติทางแม่ซึ่งเคยสัมผัสรับรู้มายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเสริมเติมแต่งขึ้นมาแต่ประการใดเป็นเรื่องเล่นลับที่เกิดในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีมาแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: กิจโฉมนุสสปฏิลาภูแปลว่าความได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดที่เมืองลู่สมัยราชวงศ์จิวนะครับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อเมียนจือเคียนเป็นกำพร้าแม่แต่ว่ามีแม่เลี้ยง ซึ่งต่อมาแม่เลี้ยงก็มีลูกสองคนแม่เลี้ยงก็ต้องเกลียดลูกเลี้ยงเป็นของธรรมดาละก็หาเรื่องเคี่ยนตีบ่อยๆแกล้งให้อดข้าวบ้างหน้าหนาวก็ปล่อยให้เมียนจือเคียนต้องทนหนาวแล้วก็ยังยุให้เตี่ยนี่เคี่ยนตีบ่อยๆแต่ว่าเตี่ยเนี่ยเป็นคนดีมีความยุติธรรมมีธรรมะประจำใจก็พยายามขอร้องภรรยาใหม่หรือว่าแม่เลี้ยงว่าความจริงลูกชายฉันนะก็รักเธอเหมือนกับแม่แท้ๆของเขานาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกเธอแต่เขาก็เป็นเลือดเนื้อของฉันแท้ๆในเมื่อเรามารวมอยู่ในบ้านเดียวกันตระกูลเดียวกันแล้วก็ขอให้เธอเมตตารักเมี่ยนจือเกียนมันเถอะอย่างน้อยเธอก็ได้บุญเพราะว่ามีจิตเมตตาลูกฉันนะอายุยังน้อยยังเป็นเด็กไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแม่แท้ๆเขาก็ตายพ่อก็งานมากและโมโหร้ายแม่เลี้ยงก็มาเกลียดชังอีกแล้วหน้าเวทนาเด็กบ้างไหมเนี่ยฮะเตี่ยของเมี่ยนจือเคียนพูดจาอย่างดีเพื่อหวังจะให้นางใจอ่อนเกิดเมตตาลูกชายกำพร้าแม่บ้างแต่ว่าแม่เลี้ยงก็ยังเกลียดชังลูกเลี้ยงเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ให้ออกหน้าออกตาเท่านั้นเองจนกระทั่งถึงหน้าหนาวปีนั้นหนาวจัดเตี่ยของเมี่ยนจือเคียนก็บอกให้นางแม่เลี้ยงนี่เย็บเสื้อหนาวให้ลูกคนละตัวทั้งหมดก็3ตัวด้วยกันคือลูกเกิดใหม่ของแม่เลี้ยงเนี่ย2คนแล้วก็เมี่ยนจือเคียนลูกเมียเก่าอีกคนนึงหลายวันต่อมาหลังจากนั้นหิมะตกหนักลมหนาวก็พัดมาหนาวเยือกเย็นที่สุดเลยเมี่ยนจือเคียนอายุ13ปีแล้วเตี่ยก็ใช้ให้ขับรถม้าให้ท่านนั่งไปธุระในระหว่างนั้นเมี่ยนจือเคียนก็หนาวเย็นจนชาไปทั้งตัวมือเท้าก็ทั้งเย็นชาแข็งจนบังเหียนรถมานี่หลุดจากมือเตี่ยก็มาขับแทนทีนี้ก็มองไปก็เห็นตะเข็บเสื้อกันหนาวว่าซับในนั่นบางแล้วก็เป็นผ้าขาวบางๆแทนจะเป็นสำลีหนาๆอย่างเสื้อหนาวทั่วไปไอ้เสื้อหนาวชนิดเนี้ยมันป้องกันความหนาวไม่ได้หรอกเขาก็รู้ว่าเมียใหม่เขาจะต้องแกล้งลูกชายเขาแน่ๆเขาก็บอกดีแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันถ้าฉันจับผิดได้คราวนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกแล้วแต่ว่ายังไงยังไงลูกอีกสองคนน่ะฉันไม่ยอมให้ไปกับแม่ใจร้ายอย่างเด็ดขาดนะให้มันไปคนเดียวพอลูกไม่ต้องเอาไปเสร็จแล้วเมี่ยนจือเคียนก็รำพันขึ้นนะเหมือนกับพูดกับเตี่ยแล้วก็พูดลอยๆบอกว่าแม่อยู่มีลูกหนาวคนเดียวถ้าแม่ไปลูกสามคนแย่หมดเลยหนาวหมดเลยเมื่อเตี่ยเขาทำธุระเรียบร้อยเดินทางฝ่าลมหนาวกลับถึงบ้านก็ตรงเข้าไปตรวจดูซับในเสื้อหนาวลูกอีกสองคนปรากฏว่าซับในลูกอีกสองคนเป็นสำลีหนาอย่างดีเยี่ยมป้องกันความหนาวได้อย่างสมบูรณ์เขาก็โกรธทันทีแล้วก็โกรธมากที่ภรรยาใหม่มีใจร้ายแล้วก็ลำเอียงถึงขนาดนั้นนางไม่ยอมให้ความรักความเป็นธรรมและความเมตตาแก่ลูกเลี้ยงตามที่เขาขอร้องเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยร้องไล่นางออกจากบ้านไปทันทีนางใจร้ายออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปพ้นบ้านแต่ว่าอย่าพาลูกไปด้วยอย่างเด็ดขาดไปคนเดียวเมี่ยนจือเคียนก็รีบเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าเตี่ยซึ่งกำลังโกรธเตี่ยเป็นคนโมโหร้ายแล้วตอนนั้นแม่เลี้ยงก็หน้าตาซีเซียวอะไรรักลูกเหมือนใจจะขาดเพราะนางรู้ดีว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ใจเข้มแข็งเด็ดขาดถึงแม้นางจะกลั้นใจตายไปเดี๋ยวนี้สามีก็ไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดอย่างแน่นอนถึงอย่างไรนางก็ต้องออกไปจากบ้านตามลำพังเดี๋ยวนี้นะโดยจะพาลูกทั้งคู่ที่นางรักเหมือนกับดวงใจไปด้วยไม่ได้แน่นอนเมี่ยนจือเคียนก็เฝ้าอ้อนวอนกราบกรานขอโทษจากเตี่ยแทนมันแม่เลี้ยงพร่ำอ้อนวอนขอร้องว่าเตี่ยอย่าให้แม่เลี้ยงต้องออกจากบ้านไปเลยขอให้นางได้อยู่ต่อไปเถอะแล้วก็อ้างเหตุผลว่าถ้านางไปแล้วน้องๆจะลำบากมากเตี่ยก็จะวุ่นไปด้วยแน่ๆเลยเพราะว่าน้องๆยังเล็กอยู่ขอให้ตัวเขาเองเป็นผู้ออกไปจากบ้านนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะได้อยู่อย่างร่มเย็นดีทั้งเตี่ยทั้งแม่เลี้ยงและน้องๆซึ่งยังเด็กอยู่มากต้องมีแม่อยู่ดูแลใกล้ชิดพอพูดอย่างนี้เตี่ยก็นิ่งอึ้งเฉยแต่แม่เลี้ยงนี่ร้องไห้โฮออกมาอย่างตื้นตันใจ ในความดียิ่งของเด็กชายลูกเลี้ยงของนางที่นางเกลียดชังมานานปีตลอดมาแต่ว่าเมี่ยนจือเคียนไม่ได้ถืออาฆาตพยาบาทแม้แต่สักนิดหนึ่งกลับยอมลำบากตัวเองอย่างเต็มใจเพื่อพ่อกับแม่เลี้ยงกับน้องๆจะได้มีความร่มเย็นตัวเขาเองจะลำบากเดือดร้อนยังไงก็ไม่ได้เอ่ยถึงหรือว่ามีกิริยาท่าทางหวาดกลัวแต่อย่างใดแม่เลี้ยงก็ซาบซึ้งในน้ำใจเต็มล้นด้วยธรรมะของเมี่ยนจือเคียนพร้อมกับรู้ในความผิดในความใจร้ายของตัวก็รำพันขออภัยลูกเลี้ยงด้วยใจจริงเมื่อเตี่ยของเมี่ยนจือเกียนเห็นฉะนั้นก็ใจอ่อนยอมให้นางอยู่ต่อไปได้และตั้งแต่นั้นมานางก็เป็นแม่ที่รักเมตตาลูกเลี้ยงด้วยน้ำใจกรุณาแท้จริงแล้วก็ปฏิบัติทุกอย่างอย่างเป็นธรรมตลอดมาท่านขงจื้อได้ล่วงรู้คุณความดีของเมี่ยนจือเกียนครั้งนี้ท่านก็ชมเชยความกตัญญูกตเวทีของเขาซึ่งควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั้งหลายแล้วในการต่อมาลูกศิษย์จำนวน 3,000 คนของท่านขงจื้อได้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตของบ้านเมืองรวม72คนซึ่งในจำนวนนี้มีเมี่ยนจือเคียนรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ก่อนนะครับค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับหรือว่าท่านผู้ฟังก็คงได้ยินข่าวบ่อยๆว่ามีพระเครื่องพระสมเด็จบางองค์เนี่ยเขาบูชากันองค์หนึ่ง15ล้านก็มี20ล้านก็มี50ล้านก็มีสูงสุดเนี่ยมีเป็นร้อยล้านก็มีเขาบูชากันขนาดนั้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าเซียนนะบรรดาเซียนเขาก็จะคอยชี้แนะคอยชี้ขาดว่าพระองค์นี้แท้องค์นี้ไม่แท้นะครับองค์นี้ซื้อหาเท่าไหร่มีตำหนิอะไรยังไงก็ว่ากันไปก็มีคนที่ร่ำรวยจากวงการพระเครื่องนี่เยอะครับท่านผู้ฟังทีนี้ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยนะครับก็อยากจะเล่ามุมมองของตัวเองว่าที่จริงแล้วสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับคือที่ท่านสร้างพระเครื่องสมัยนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะมีประชากรคนไทยอยู่ประมาณสักทั่วประเทศในประมาณสัก8ล้านคนนะครับถ้าในจังหวัดกรุงเทพหรือจังหวัดส่วนกลางเนี่ยคำว่าเขาเรียกมณฑลสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5นี่เขาเรียกมณฑลมณฑลกรุงเทพนี่จะมีประชากรอยู่ประมาณ9ล้าน9ล้านนี้รวมนะครับรวมปทุมธานีรวมจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการด้วยนนทบุรีด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามณฑลกรุงเทพการสร้างพระสมเด็จเนี่ยท่านไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังสมเด็จท่านจะสร้างแล้วก็แจกไปเรื่อยแจกคนละองค์นะจะรวยจะจนก็ได้องค์เดียวนะครับไม่ได้ทำแบบเยอะไม่ได้ทำมากมายแต่ที่ทำเยอะนี่ท่านทำเพื่อบรรจุนะครับทำเพื่อบรรจุกลุ่มทำเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่ได้รับแจกนี่จะรับแจกแค่องค์หนึ่งแค่นั้นนะครับหรืออย่างมากก็ครอบครัวหนึ่งมีอยู่5คน10คนอาจจะได้สัก10องค์ตามจำนวนคน เพราะว่ามันมีที่พูดนี่เพราะว่ามีเซียนหรือว่ามีคนบางคนจะมีพระสมเด็จเป็นแสนเป็นล้านองค์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะท่านไม่สร้างให้ใครท่านไม่สร้างให้ใครมากขนาดนั้นท่านไม่ใช่พระที่จะไปประจบประแจงญาติโยมขนาดนั้นฉะนั้นพระที่ท่านบรรจุกลุ่นี่จะเป็นพระที่ท่านมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเงินถุงแดงทางพระพุทธศาสนาอะไรคือเงินถุงแดงเงินถุงแดงที่เรารู้จักก็คือเงินพระคลังข้างที่เงินนอกเหนือจากงบประมาณแทนแผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่4รัชกาลที่5ท่านสะสมเอาไว้เผื่อว่าบ้านเมืองเดือดร้อนก็มีก๊อก2มีเงินถุงแดงนี้เงินแก้ปัญหาเป็นเงินคอยแก้ปัญหาพระสมเด็จก็เหมือนกัน
3: นะครับท่านก็สร้างแล้วก็บรรจุไว้ที่กรุวัดเกตชโยบ้างนะครับวัดใหม่อมตะรสบ้างนะครับวัดระฆังบ้างนะครับบรรจุไว้ในบนในเจดีย์ในเพดานโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยท่านสร้างบรรจุเอาไว้ จุดมุ่งหมายของท่านก็คือเมื่อนานไปนานไปพระเครื่องเหล่านี้วัตถุมงคลเหล่านี้นะครับเมื่อโบสถ์ชำรุดวิหารชำรุด50ปี100ปีข้างหน้าก็จะได้นำออกมาให้คนบูชาเอามาบูชาเพื่อเอาเงินนั้นมาซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาจุดประสงค์อย่างนั้นทีนี้ถามว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดจากอะไรนะครับเอาตามความรู้ของผมเนาะผมไม่ใช่สัพพัญญูแต่ว่าเล่าตามประสบการณ์ตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้เรียนมานะครับท่านผู้ฟังเกิดจากแรงอธิษฐานจิตของท่านแรงอธิษฐานจิตของท่านแรงอธิษฐานจิตของพี่ผู้มีบุญผู้มีบารมีของผู้มีฌานผู้มีสมาธิของพระอริยเจ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้ายิ่งมีแรงอธิษฐานจิตที่มีผลมากเคยมีคนเอาพระเครื่องนะครับพระเครื่องพระสมเด็จเอาไปถ่ายเขาเรียกว่ากล้องถ่ายออร่ากล้องถ่ายรังสีก็จะมีเอาพระที่ไม่พุทธาภิเษกพุทธาภิเษกไม่พุทธาภิเษกเอาไปถ่ายปรากฏว่าพระที่พุทธาภิเษกเนี่ยจะมีรังสีออร่านะครับบางองค์ก็ระดับ1ระดับ2ระดับ3มีจนถึงระดับ5ดาวพระสมเด็จนี่จะ5ดาวถ้าพระที่ไม่ผ่านอภิธีอธิษฐานจิตนี่จะไม่มีออร่าเกิดขึ้นจะไม่มีรังสีเกิดขึ้นเขามีกล้องถ่ายท่านผู้ฟังอันนี้เขาเรียกว่าถ่ายดูพลังที่แฝงอยู่ในนั้นแต่จะเป็นพลังอะไรเราก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ว่ามีพลังแฝงนะครับพลังค่อยพลังไม่ค่อยฉะนั้นแสดงว่าวัตถุมงคลเหล่านี้ย่อมมีอิทธิฤทธิ์ในตัวย่อมมีอิทธิฤทธิ์แต่ทีนี้วัตถุมงคลมีอิทธิฤทธิ์นี่ผู้ที่จะได้มาครอบครองเนี่ยก็ต้องมีบุญพอสมควรและที่สำคัญคือจิตต้องเปิดรับวัตถุมงคลเหล่านี้จิตที่เปิดรับก็คือจิตต้องเป็นกุศลจิตต้องเป็นบุญมีศีล5มีบุญมีบารมีพระก็เหมือนเครื่องส่งตัวเราคือเป็นเครื่องรับเครื่องรับกับเครื่องส่งนี่ต้องจูนในเขาเรียกว่าคลื่นความถี่ที่ใกล้กันความดีที่ใกล้กันถ้าจิตดีจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลจิตผ่องใสพระก็ย่อมมีผลที่จะคุ้มครองที่จะรักษาทำให้คนที่ได้ครอบครองประสบความเจริญรุ่งเรืองก็จะได้อานิสงส์ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิษฐานจิตเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องรับคือจิตของคนที่ครอบครองเนี่ยคลื่นไม่ตรงกันช่องไม่ตรงกันนะครับก็คือจิตไม่ผ่องใสจิตใจบาปหยาบช้าใจดำอมหิตคุณของพระก็แผ่ไม่ถึงหรือถึงก็น้อยนะอันนี้คือความเชื่อของผมฉะนั้นการที่เราจะพิสูจน์ว่าพระองค์ไหนแท้หรือไม่แท้นี่มันเป็นเรื่องยากนะท่านผู้ฟังเนาะแต่ถ้าจิตเราผ่องใสแล้วเราไหว้ด้วยความเคารพว่านี่คือรูปปั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้านนะครับถ้าเราศรัทธาในสมเด็จโตเราก็นึกถึงคำสอนของท่านนะครับบุญที่ไหนจะมาช่วยเจ้าใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าถ้าบุญเจ้าไม่ทำบุญเจ้าไม่สร้างแล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้านะครับต้องสร้างบุญเราเองเรานึกถึงคำสอนของท่านแล้วค่อยอาราธนาท่านขึ้นคอก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมแขวนพระสมเด็จคือแท้ไม่แท้ผมก็ไม่ทราบผมก็ไปเช่าบูชามา 20,000 บาทเขาก็ว่ากันไม่แท้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าถือว่าเราไหว้ด้วยความเคารพก็วันหนึ่งก็ไปเดินขึ้นห้างจัสโกตรงข้ามวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็มีเจ้าของร้านพระอยู่ข้างในนะครับผมก็เดินเข้าไปถึงร้านพระเขาบอกว่าพี่ผมเห็นสมเด็จโตลอยขึ้นมาในห้างนะขอดูพระในคอพี่หน่อยผมก็ให้เขาดูนะครับผมก็ให้เขาดูคือจะจริงจะแท้ผมก็ไม่รู้เขาก็ดูผมก็ดูพระไม่เป็นนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์เขาก็บอกว่าเอาเก็บพระไว้ดีๆนี่นะเก็บพระนี่ไว้ดีๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังอ่ะยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่ใจนะครับมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทุกอย่างอยู่ที่ใจใจสำคัญที่สุดนะครับถ้าใจดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่ฟังดูนะครับอยากจะให้ลองอยากให้ลองกินลองดื่มดูนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อยากจะให้ท่านลองดื่มดู คนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนเพิ่งดื่มน้ำมะกรูดมา2ขวดเส้นยึดนี่ตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่ต้องคลานเข่าเลยนะครับดื่มน้ำมะกรูดไป2ขวดจะเป็นยังไงแบบไหนฟังดูพิจารณาดูกับท่านผู้ฟัง
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสได้มาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนั่งอยู่ข้างๆผมครับแม่สวัสดี
5: ครับ
4: แบบแม่ชื่ออะไรเน
6: า
4: ะ
6: นางทอง
4: นางทอง
6: นางทองมุ่งดี
4: อะไรนะ
6: นางทองมุ่งดี
4: มุ่งดี
7: มันเป็นฝาแฝดกันได้จ
4: ังเลยอ๋อ อายุเท่าไหร่แล้ว
6: 74
4: 74ปีอยู่บ้านสวายสอนี่เนาะตำบลสะแก้วโพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถามแม่ทองนะว่าก่อนมากินมาดื่มน้ำมะกรูดเนี่ยแม่ทองเป็นอะไรถึงมาดื่ม
7: คนเยอะ
4: ปวดเข่าอีกแล้วเป็นเหมือนกันอีกแ
6: ฝดเป็นตอนเศร้าเนี่ยข้าเหนาเลยนุ่น
4: อ๋อ
6: ข้าไปเหี่ยว
4: พี่ลีบอกปวดเข่าม
8: ันมีจะข้าเหนาย
4: กมือเศร้าข้าเหนามันไปบ่ไหวบอก
6: ไปบ่ไหวขาหมวกเข่ามัน
4: ข้าบัดย่ำเว้นปกติมันค่อยๆดีขึ้นเป็นบอกแต่ตื่นย่ำมือเศร้าได้ข้าเหนา
6: จ้า
4: ข้าไปเหี่ยวมันเป็นมาโดนยังข้าไปเหี่ยว
6: โอ้สองสามปีแล้ว
4: เส้นมันยืดบอก
6: เม่นหรือเปล่าม
4: ันยืดแล้วมันปวด
6: อ๋อข้าเอาเตียก็ลุกขึ้นสิล้มพัวจับก็เฮ้ยจะสิไปใหญ่ที่บันนี้เฮ้ยจะสิเจ็บได้บันนี
4: ้ปวดเข่าน
6: ี่นี่ซอกปวดเหรอมาปวดอีกเหรอนี่มาขึ้นปวดเอวโอ้ย
4: ไม่ต้อง
6: มาได้กินยานี่รู้นะดิ
4: อ๋อจะกินน้ำมะก
6: รูดจะปวดแล้วก็เลยเศร้ากินเบิดซี่ขวด
4: ซี่ขวดแล้วก็ยุดยุดมาจับมือแล้ว
6: โอ้ยเกือบเดือนแล้วเนาะนุ่น
4: หยุดมาเป็นเดือนเป็นเดือนเนาะที่จริงแล้ว
7: มันก
4: ิน
7: สอง
4: ค
7: นผมเน
4: ี่
7: ย
4: อ๋อสี่ขวด
7: มัน
4: ก
7: ิน
4: สอง
7: ค
4: น
7: มัน ใหญ่
4: จ
7: ัง
4: อ
7: ๋
4: อ
7: นัก
4: กันแม่สี่ขวดมันกินคนเดียวกินสองคนเพราะมันดีขึ้นแล้วก็ยุดม
6: ัน
4: ไม่ปวดต้องยังหน่อยนี่แค่มันดีต้องติดต่อ3เดือนแม่นไปก็ได้3เดือนกินมือละหน่อยก็ได้จะต้องให้ติดต่อกันโมเมนต์ว่าซิมหามือดีเศร้าเลยว่ามันโมเมนต์ยาแก้ปวด
6: จ้ะ
8: เนี่ยตั้งหลายเดือนเนาะนู่นไปกิน
4: มันต้องยังให้ 2-3 เดือนมันยังค่อยๆดีขึ้นแม่ท้องจะต้องมากินใหม่หรือกินมือละหน่อยก็ได
6: ้
4: ก็ต้องเร่งให้มันหายมันค่อยๆดีขึ้นหรอกแต่ว่าอยากให้กินติดต่อสัก3เดือนนะครับแต่ว่าช่วงกินนี่ก็ดีขึ้นอยู่ดีขึ้นบ
6: ่ดีขึ้นอยู
4: ่แต่ข้านบ่ช่วงกิน
6: บ่ได้ข้านแล้วลูกย่างเอาสิ
4: ช่วงกินนี่ลูกย่างได้อยู
6: ่ย่างได้อยู
4: ่แล้วมีก็ยังย่างได้อยู่มันเป็นติ
6: ย่างได้อยู
4: ่
7: บ่ต้องเป็นยังเลย
4: ตื่นเช้าก็ย่างได้อยู
6: ่ได้
4: เจ้าต้องให้ความสําคัญกับร่างกายเนี่ยอย่าให้มันเป็นหนักเป็นหนักแล้วมันปวดยากรักษายากถ้ามันเป็นหนักมันรักษายากเด้มันเบิดหลาย
6: จ้าน
4: ี่ลงทุนหลายๆนะลงทุน
8: อันนี้ที่ยายกูดีแล้วย่างได
4: ้ครับกับเสียงคือเสียงของแม่ท้องนะครับคือก้นเฒ่านี่ตื่นเศร้าคนมากส่วนมากเส้นมันสิยืดเส้นมันสิยืดมันเดินข้างเหี่ยวข้างขี่ข้างเหี่ยวแต่ว่าสายๆมากเส้นมันคลายมันกับพ่อยางได้
6: จ้า
4: แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกินน้ำมะกรูดมาก4ขวดแต่กินกับพ่อบ้านก็คือหน่าสิคนละ2ขวดเพิ่นก็ดีขึ้นช่วงกินนี่บ่ได้เอาข้านเข่าเป็นบ
6: ่บ่
4: ได้ข้านเข่าแต่ว่าหยุดกินมาประมาณเดือนนึงแล้ว
6: เดือนนึงแล้ว
4: มื้อเช้าได้ข้านเข่าบ่ 2-3 มื้อมื้อนี้ได้ข้านเข่าบ่
6: มื้อเช้าบ่ได้ข้าน
4: บ่ได้ข้าน
6: โ
4: มันก็สิเริ่มกลับมาเป็นอีกเพราะว่ากินหน่อยพอกินไปเรื่อยๆเนาะให้ร่างกายมันดีขึ้นครับขอบคุณแม่ท้องหลายๆที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะแม่เนาะ
6: จ
4: ้าจ้าครับผมสวัสดีครับ
9: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: สมใจในวีพี่สาวคนหนึ่งชื่อนิดเป็นลูกของป้านิดคนนี้ชั่วมากเมื่อตอนสมใจอายุ14นี่พี่นิดเนี่ยอายุ18นะพี่นิดคนนี้เรียนหนังสือไม่ทันจบปวช.ก็ต้องออกเพราะว่าไม่ไปเรียนเพียงแต่ออกจากบ้านแล้วก็ไปแวะที่ไหนก็ไม่รู้พี่นิดไม่ได้ทำงานอะไรแต่แปลกที่มีเงินใช้พี่มิ้นเพื่อนกับพี่นิดก็เหมือนกันเห็นซื้อข้าวของเครื่องใช้กันหน้าเสียดายเงินแต่งตัวกันเก่งเขียนคิ้วทาปากกันแดงชัดนะได้ยินคนแถวบ้านเขาพูดกันว่าอีเด็กสองคนนี่มันหน้าตาดีแต่มันแรดหน้าดูวันนั้นสมใจแปลกใจมากพี่นิดมาพูดดีด้วยเอ่ยปากชวนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันแล้วก็จะซื้อเสื้อผ้าให้ด้วยถ้าหากว่าสมใจชอบแล้วก็จะพาไปเลี้ยงขนมด้วยโอ้ยสมใจก็ดีใจสิแต่ก็ประหลาดใจนี่เป็นความฝันหรือความจริงกันแน่สมใจก็นั่งกลางพี่นิดเป็นคนขับพี่มิ้นนั่งประกบท้ายระหว่างทางพี่นิดก็ชวนคุยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องกางเกงยีนเรื่องรองเท้าพี่นิดก็ขับพาเข้าไปในตัวเมืองขับวนไปวนมา 2-3 รอบเหมือนกับมองหาอะไรสักอย่างแล้วอยู่ๆก็เลี้ยวรถเข้าโรงแรมม่านรูดเลยสมใจก็ตกใจถามว่าเข้ามาทำไมอ่ะพี่นิดก็บอกว่าเข้ามาดูอะไรหน่อยเข้าไปในห้องแกไม่เคยเข้ามาก็มองไปดูทั่วๆว่ามีอะไรบ้างแป๊บเดียวเท่านั้นผู้ชายกลางคนหัวล้านเข้ามาก็ตรงเข้ามากอดมากอดสมใจพี่นิดกับพี่มิ้นแวบออกจากห้องไปทันทีสมใจก็เรียกให้ช่วยด้วยสองคนนั้นก็ไม่สนใจเลยไอ้ผู้ชายหัวล้านรุ่นราวคราวเดียวกับลุงก็กอดปล้ำใช้กำลังข่มเหงสมใจอย่างทารุณโหดร้ายแกก็ดิ้นไม่หลุดร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครมาช่วยเลยมันก็ข่มขืนจนสำเร็จเสร็จเรื่องชั่วๆของมันสมใจรีบจัดเสื้อผ้าจะวิ่งหนีออกไปพี่นิดก็เปิดประตูพรวดเข้ามาตามมาด้วยพี่มิ้นไอ้หัวล้านมันก็ควักเงินยื่นให้พี่นิดไป 3,000 แล้วก็ออกไปสมใจก็ร้องไห้แล้วต่อว่าพี่นิดแต่พี่นิดไม่ฟังกลับข่มขู่ใหญ่เลยว่าอย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้เสื่อมเสียมากถ้าบอกก็เสียชื่อเองอายเพื่อนอายคนนะจะถูกพ่อแม่เคี่ยนตีแล้วเกลียดชังด้วยพี่มิ้นก็ช่วยพูดกันขู่สมใจเป็นการใหญ่พี่นิดพูดอีกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนี่จะตบให้คว่ำนะสมใจก็กลัวมากทำอะไรไม่ถูกแล้วพี่นิดก็ยื่นแบงค์50ให้ใบหนึ่งปรากฏว่าสมใจกลายเป็นเหยื่อกามไปแล้วนะแกก็ทุกข์ทรมานใจมากเพราะว่าพินิจกับเพื่อนไม่ปล่อยให้แกเป็นอิสระเลยพออยู่มาวันหนึ่งก็ไปดักที่หน้าโรงเรียนตอนโรงเรียนเลิกแล้วก็ข่มขู่พาไปขายตัวอีกแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆสมใจไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่บางทีได้ยินพี่เนี่ยเขาเรียกเสียบางคนก็เรียกป๋ามันเกิดขึ้นหลายหนจนกระทั่งสมใจทนไม่ไหวก็ขัดขืนผลก็คือโดนตบตีกระทืบจนกระทั่งสมใจไม่กล้าขัดขืนอีกก็เห็นว่าค่าตัวบางทีก็ได้ถึง 15,000 แต่ที่พินิจให้ก็ทีละ50บาทบางทีก็100นึงบางทีก็30จนกระทั่งพ่อของสมใจสังเกตเห็นว่าสมใจเนี่ยไม่เหมือนก่อนตามธรรมดาเรียนดีไม่เหม่อลอยไปเรียนทุกวันไม่ป่วยไม่ขาดแต่ว่าสมใจกลับไม่กล้าไปเรียนเพราะการไปเรียนจะถูกพี่ไปดักลากตัวไปพ่อก็ถามว่าทำไมไม่ไปเรียนสมใจก็บอกไม่สบายมันหลายครั้งเข้าพ่อกับแม่ก็สงสัยมากแม่ก็ถามสมใจตรงๆว่ามีอะไรให้บอกสมใจก็ร้องไห้โฮบอกแม่ว่าฉันเจ็บท้องน้อยไปหมดแล้วแม่ถามว่าไปโดนอะไรมาสมใจก็ไม่อยากบอกแม่เลยเพราะว่ากลัวพวกนั้นแล้วก็กลัวแม่เกลียดแล้วก็กลัวอายคนอื่น แต่แม่ก็ปลอบใจแล้วขอให้บอกแม่เถอะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะยังรักไปจนวันที่แม่ตายแกก็เลยตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังแม่ตกใจเรียกพ่อมาหารือกันแล้วพ่อกับแม่ก็พาสมใจไปแจ้งความที่โรงพักหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตามหาตัวพี่นิดกับพี่มิ้นไม่เจอหรอกเพราะว่าญาติกันนั่นแหละเตือนสองคนให้ไหวตัวหนีไปก่อนจากวันนั้นพี่สองคนนั้นก็หายตัวไปไม่กลับมาพ่อกับแม่พยายามหาข่าวว่าไปหลบซ่อนกันอยู่ที่ไหนพวกป้าก็ปกปิดกันสมใจอายเพื่อนไม่กล้าไปเรียนหนังสือพ่อก็เลยย้ายสมใจไปเรียนที่โรงเรียนใหม่อีกแห่งหนึ่งแกก็พยายามลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นพ่อกับแม่ก็ดีกับสมใจมากไม่เคยพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยแกก็ซึ้งในความรักของพ่อแม่จนบอกไม่ถูกแกก็เรียนหนังสือจนจบปวส.แล้วก็ได้ทำงานแต่เรื่องที่แกโดนทำครั้งเมื่ออายุ14ปียังอยู่ในใจแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำของเพื่อนบ้านพอสมใจจะมีแฟนสักคนเขาก็เกิดรู้ความจริงนั้นเขาก็หายหน้าไปสมใจก็นึกรู้ว่าเพราะอะไรคนที่บอกว่าสมใจเป็นสาวที่ด่างพร้อยไม่ใช่ใครที่ไหนก็ญาติทางฝ่ายพี่ตัวแสบพี่นิดนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสมใจนั้นในตอนนั้นพวกป้าเขาก็พูดกันว่ายังไงรู้ไหมเขาพูดกันว่าเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องไปแจ้งความเลยเห็นไหมว่าคนเรานี่เป็นยังไงเรื่องไม่เกิดกับตัวหรือว่าลูกของตัวก็มักจะพูดเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญใหญ่โตเรื่องเล็กเท่าขี้เล็บนี่ขนาดว่าสมใจก็มีศักดิ์เป็นหลานคนหนึ่งของพวกเขาก็ยังพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้เห็นไหมว่าญาตินี่มันแย่ยิ่งกว่าแย่ซะอีกพี่สุดชั่วนี่หายไป5ปีก็ส่งลูกสาว2ขวบมาให้ป้าเลี้ยง2ตายายก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงไปน่าสงสารเด็กมากหน้าตาน่ารักแต่ไม่มีพ่อได้ข่าวว่าพ่อของเด็กไม่รู้ว่าเป็นใครคนไหนกันแน่แล้วก็มีข่าวของพี่มิ้นเพื่อนรักของพี่นิดด้วยว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นพวกแก๊งค้าผู้หญิงลวงไปบังคับขายตัวอยู่ที่โน่นแต่ข่าวเกี่ยวกับพี่นิดกลับไม่รู้อยู่แห่งหนตำบลไหนจนวันนึงพี่นิดกลับมาสมใจก็นับนิ้วทันทีว่ามันกี่ปีผ่านไปแล้วปรากฏว่า10กว่าปีแล้วมาพร้อมกับหน้าตาที่สุดโทรมจำแทบไม่ได้ผอมผิวพรรณไม่มีน้ำมีนวลชาวบ้านเห็นก็ซุบซิบทันทีพี่นิดคงจะต้องเป็นโรคร้ายอะไรสักอย่างมันเป็นจริงซะด้วยพี่นิดเป็นเอดพ่อแม่ของสมใจเห็นสภาพพี่นิดแล้วก็ไม่พูดอะไรกันเลยแค่มองตากันเท่านั้นสมใจไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรด้วยเลยแม้ว่าจะเจ็บปวดแค้นใจกับเรื่องเก่าแต่ก็เห็นว่าพินิษนี่กำลังจะตายเขาเล่ากันว่าพินิษบ่นไม่มีเงินรักษาตัวลูกสาวพินิษเห็นแม่แล้วไม่เข้าหายิ่งรู้ว่าแม่เป็นเอดก็ยิ่งรังเกียจพินิษก็บ่นกลุ้มสุดๆบ้านมันอยู่ใกล้กันมองก็เห็นกันสมใจไม่อยากมองไปทางนั้นไม่อยากเห็นพินิษพินิษกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็เกิดเรื่องตีสามคืนนั้นมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังลั่นแหวกความมืดไฟมอดดับแล้วก็มีเสียงร้องไห้โฮโฮของป้าทำไมทำอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ฮะลูกเอ้ยความจริงก็คือพินิษเอาน้ำมันเบนซิน5ลิตรเอามาอาบแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองในสวนหลังบ้านกลางดึกสงัดพร้อมกับมีกองกล่องกระดาษเก่าๆเศษกิ่งไม้แห้งๆเสื้อผ้าเก่าๆของพินิษเองกองสุมให้มันช่วยเป็นเชื้อเพลิงเผาผลาญตัวเองเหลือแต่ร่างที่หงิกงอดำๆกองอยู่ในกองเท่าฐานพวกนั้นแล้วก็มีแกนลอนใส่น้ำมันเปล่าๆกลิ้งอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยสมใจจะไม่โกหกหรอกว่าคิดอะไรกับเรื่องนี้สมใจไม่ได้นึกอโหสิอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่คิดว่ามันเป็นกรรมที่พินิจสมควรจะได้รับจากการกระทำของตัวพินิจเองที่ก่อกรรมทำเข็นเอาไว้กับสมใจกรรมสนองในชาตินี้เลยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแม่มันมาชนิดทันอกทันใจดีแท้
5: ๆครับท่านผู้ฟังครับเราก็อยู่ด้วยกันกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธโดยศูนย์ธรรมชาติบำบัดพุทธรักษาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะท่านผู้ฟังเล่าให้ฟังสนุกเรื่องนี้ขำๆนะครับชื่อเอาว่าชื่อยายฉิงนะสมมติว่าชื่อยายฉิงกันแล้วกันแกก็บ้านใกล้วัดชอบเข้าวัดไปวัดเกือบทุกวันนะครับ ก็ได้ฟังพระเทศว่ายอดของความดีนี่อะไรจะมาสูงสุดประเสริฐสู่นิพพานไม่ได้หรอกนะมีเงินก็พึ่งได้แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานที่รักหนักหนาจะตามไปส่งอย่างไกลก็แค่เมนแค่ป่าช้าไปถึงนั้นแล้วมันก็หันหลังกลับมันก็ให้เราไปอยู่คนเดียวฉะนั้นนะอย่าไปไว้ใจสู้บุญไม่ได้บุญตามส่งเสียเราได้ไกลกว่าลูกหลานเงินทองยอดของบุญอะไรจะเท่าพระนิพพานไม่มีนะครับคือพระท่านก็เทศอย่างนี้ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะท่านฟังแต่ว่ายายฉิงนี่แกไม่เข้าใจนะครับว่าสภาวะของนิพพานนี่คืออะไรนะพระเขาว่านิพพานปัจจโยโหตุแกก็นิพพานปัจจโยโหตุปรารถนานิพพานมันไม่ผิดหรอกท่านผู้ฟังแต่เวลาแกเข้าไปในโบสถ์เนี่ยแกจะปรารถนาดังกว่าเพื่อนนะครับแกจะอธิษฐานดังกว่าเพื่อนแล้วตอนท้ายสาธุนะขอให้ยายได้ไปนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุให้ยายได้ไปนิพพานเร็ววันในชาตินี้ด้วยเทอญอธิษฐานดังนะตอนไปนิพพานนี่ดังมากเด็กวัดมันฟังแล้วมันหมั่นไส้ท่านผู้ฟังครับอธิษฐานทุกวันทุกวันนะเด็กวัดมันก็ไปสวดมนต์ด้วยนะเนนสวดมนต์พระสวดมนต์เสร็จแต่ยายฉิงนี่สวดมนต์ดังพระท่านก็ไม่กล้าติงอธิษฐานก็อธิษฐานดังให้ไปนิพพานเร็ววันด้วยเทอญนะทีนี้มีวันหนึ่งนะครับมีวันหนึ่งนี่ยายฉิงแกก็ทำบุญเสร็จแกก็จะแวะไปที่โบสถ์ก็เอาไปอธิษฐานเหมือนเดิมเนี่ยดังเขาก็จับใจได้ว่าแกชอบไปอธิษฐานในโบสถ์ดังๆเด็กวัดก็ไปแอบอยู่หลังพระพุทธรูปท่านผู้ฟังไปแอบรออยู่แล้วรู้ไอ้ยายฉิงมาวัดแล้วนะทำบุญบนศาลาเสร็จต้องมาที่โบสถ์แน่เลยมาอธิษฐานไปนิพพานนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแกก็ทำบุญเสร็จแล้วแกก็เดินเข้ามาในโบสถ์กราบอธิษฐานอุทิศให้บิดามารดาผู้มีพระคุณแกก็ว่าไปตอนท้ายสาธุหลวงพ่อนะบอกหลวงพ่อที่อยู่หน้าโบสถ์หลวงพ่อขอให้ยายเนี่ยได้ไปนิพพานในชาตินี้เร็ววันด้วยเทอญให้หลวงพ่อช่วยให้ยายพ้นทุกข์ได้ไปนิพพานไวๆนะอธิษฐานดังเด็กวัดที่อยู่ข้างหลังก็แกล้งทำเสียงออกมายายแกก็มองซ้ายมองขวาพระพุทธองค์ทรงเมตตายายท่านบอกว่าให้มารับยายไปนิพพาน
10: รับยายนี่นะ
5: ใช่พระพุทธองค์บอกว่าให้มารับยายไปนิพพานไปวันนี้เลยนะยายนะนี่เด็กวัดก็ทำเสียงก้องกังวานยายฉิงก็ตกใจ
10: โอ้ยยายยังไม่พร้อมนะอย่าพึ่งเลยให้หลานยายโตก่อนพระพุทธองค์เมตตาให้หลานยายโตก่อนแล้วยายตอนนี้วันนี้ยายยังไม่พร้อมต้องกลับไปบ้านก่อน
5: ไปวันนี้เลยพระพุทธองค์บอกว่าให้รับเมตตายายมาก
10: โอ้ยังไม่พร้อมเจ้าค่ะยายขอตัวก่อนนะ
5: ยายฉิงก็รีบกราบพระคลานออกจากประตูบทกลับบ้านแน่โอ้รีบกลับทันทีท่านผู
11: ้เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
12: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
13: หวยกินแฟนทิ้ง
12: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
14: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: ที่รักที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ำมังคุดแท้ๆที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆนะครับเป็นเนื้อนะครับบางคนบอกว่าเป็นเปลือกมีนิดเดียวนะครับเปลือกเนี่ยสกัดหรือว่านำเอามาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เนื้อมังคุดกิโลหนึ่งเนี่ยเนื้อแท้ๆนะครับก็จะทำได้4ขวดเล็กทีนี้น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดไม่มีสเตียรอยไม่มีนะครับโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยคือส่งไปหลายประเทศท่านผู้ฟังนะครับหลายประเทศที่สั่งน้ำมังคุดจากตรงนี้ไปฉะนั้นไว้ใจได้ในเรื่องความสะอาดความปลอดภัยนะครับขนาดน้ำตาลยังไม่ใส่บางทีบางล็อตนี่ออกเปรี้ยวบางล็อตออกหวานแล้วแต่เนื้อมังคุดนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภูมิใจนำเสนอมากๆทำมาจนลงตัวต้องพูดอย่างนั้นทำมาจนลงตัวกว่าจะได้น้ำมังคุดอันนี้ลองดูนะครับท่านผู้ฟังอยากให้ลองขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาก็บอกเขา
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
2: วันนี้ไหนๆก็พูดเรื่องเมียแล้ววันนี้จะเล่าเรื่องคนมีเมียใหม่ให้ฟังพอบอกจะเล่าเรื่องคนมีเมียใหม่นี่หูผึ่งกันเชียวมีไอ้หนุ่มรูปงามแต่ค่อนข้างผอมเข้าไปหาหลวงพ่อดีพอเข้าไปถึงมันก็ร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเกลือกกลิ้งเป็นที่น่าเวทนาหลวงพ่อก็ถามว่าเอ็งมีเรื่องอะไรอะไรดองไอ้หนุ่มก็บอกว่าผมชื่อด้วงครับดองครับพ่อผมอ้าวพ่อยังตายเหรอเปล่าครับผมมีความทุกข์มากครับเมียผมไม่สวยครับหลวงพ่อกำลังฉันน้ำชาสำรักพรึดหลวงพ่อก็บอกอ้าวเอ็งก็อยู่กับมันมาตั้งกี่ปีแล้วอยู่มาได้ทำไมตอนนี้จะเสือกทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วคือนางเมียผมน่ะมันเป็นคนเจ้าอารมณ์หลวงพ่อเวลาโมโหผมนี่มันหยิบมันฉวยอะไรได้มันเกลี้ยงผมหัวหูโนหมดมันเกลี้ยงเองตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ปีแรกมันก็เอาแล้วแล้วเองอยู่กับมันมาตั้งกี่ปีทำไมจะทนไม่ได้คือมาตอนนี้ก็ปีแรกมันยังเกลี้ยงไม่แม่นเนี่ยหลวงพ่อเออจริงเว้ยจริงๆนะหลวงพ่อแล้วไม่รู้เป็นไงพอหน้าทุเรียนทีไรผมเป็นงี้ทุกปีอ่ะคือพอปกติก็พอทนนะครับแต่ปีไหนทุเรียนขาดทุนผมก็กลุ้มใจเราก็หันหน้าเข้าหากันเออถ้าหน้าตาสวยๆมันก็ยังพอคลายทุกข์ไอ้นี่ทุเรียนก็ขาดทุนหวยก็ไม่ถูกหันมามองหน้าเมียโอ้ยหัวก็เถิกแก้มก็บุบจมูกก็ยุบแถมคางยื่นโอ้ยหน้าเกลียดมากพ่อผมบอกให้มันหันไปทางอื่นก็ไม่หันมันบอกกับผัวเมียต้องหันหน้าเข้าหากันผมเลยต้องวิ่งหนีมาวัดเนี่ยครับ อะไรมันจะหน้าเกลียดมากขนาดนั้นวะจริงๆพ่อก่อนนี่มันสวยจริงอ่ะผมยังเคยแต่งกลอนชมโฉมมาเลยสมัยมันยังสาวๆนะหลวงพ่อฟังกลอนผมนะแล้วจะรู้ว่าเมียผมเนี่ยมันสวยขนาดไหน สวยมากเหรอสวยหลวงพ่อผมเคยแต่งกลอนให้มันตอนยังไม่ได้แต่งงานกับมันหลวงพ
3: ่
2: อ
3: เหรออ
2: ืมเจ้าแน่งน้อยหน้ามนเจ้าคนสวยเมียผมชื่อน้อยหลวงพ
3: ่
2: อ
3: เออถ้ากูรู้แล้ว
2: สุดสำรวยสุดสำอางนางในฝันเพราะดวงใจพี่รักเจ้าเฝ้าผูกพันเพราะหลวงพ
3: ่อเออนะมึงพูดว่าเดี๋ยวกูจะไปฉันเพน
2: เพราะดวงใจพี่รักเจ้าเฝ้าผูกพันเจ้าคืออัญญมณีดีจริงๆเพราะดวงใจเจ้าประเสริฐสุดเพลิดเพล้วแม่น้องแก้วดีตลอดเป็นยอดหญิงยามนิทราผ่องพักน่ารักจริงเจ้างามยิ่งดวงจันทร์ในวันเพนอันนี้ผมแต่งตอนยังไม่ได้กับมันพ
3: ่
2: อ
3: เออแล้วไหนที่เองแต่งตอนนี้มันแตกต่างกันเนี่ย
2: แตกต่างพ่อแตกต่างอันนี้ปัจจุบันนะพ่อนะเจ้าแน่งน้อยเมียผมชื่อน้อยพ่อ
3: เออมึงบอกกูหลายหนแล้ว
2: เจ้าแน่งน้อยสูบเสียวปากเขียวอืออ
3: ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะ
2: ก็มันสูบแต่บุหรี่ฮะหลวงพ่อมันติดยาคาร์ดมาตั้งแต่สาวๆจนจะ50อยู่แล้วปากมันจะไม่เขียวทนไหวเหงือกเหงือกเขียวหมดละเขียวไปทั้งบ้านนะขนาดไปด้านบ้านผมยังเขียวไปหมดนะควันบุหรี่มันจับ
3: มันสูบขนาดนั้นอยู่เหรอ
2: เจ้าแน่งน้อยสูบเสียว
3: ปากเขียวอือนั่งซื้อบื้อสับประงกเหมือนครกหินอ้าวทำไมมันซึมอย่างนั้นล่ะมันเมาเสี่ยงชุนหลวงพ่อให้เด็กไปซื้อที5บาทเด็กวิ่งซื้อทั้งวันวะมันติดหลายอย่างเหลือเกินไปเมียมึงนี่นั่งซื้อบื้อสับประงกเหมือนครกหินบางทีซึมเพราะอยากรวยโดนหวยกินติดหวยด้วยเหรอโอ้ยมันแทงกระจุยหลวงพ่องวดที่แล้วมันได้มาเจ๋งๆนะ437หวยบุรีรัมย์ดังมากถูกมา7งวดติดงวดนี้เมียผมเอามั่งแทงเต็มที่เลย437เนี่ยนะใช่หลวงพ่อหวยบุรีรัมย์แล้วออกไหมออก100พ่ออ้าวแล้วหวยบุรีรัมย์ก็เนี่ยผมให้มันกินรัมย์อยู่จนกระทั่งทุกวันเนี่ยบางทีซึมเพราะอยากรวยโดนหวยกินตีแทบดินไม่เคยเข็ดเด็ดจริงๆโอ้ยมันอึดหลวงพ่อตบสองตบไม่รู้สึกหรอกตีแทบดินไม่เคยเข็ดเด็ดจริงๆ

0: ร่วมทุกข์น้องจึงอยู่เฮงซวยมาด้วยพี่อยู่กันมาหลายปีไม่มีสุข
1: เอ้ยเอ้ยเอาละเอาละแปดองเอ้ยไอ้ด้วงเอาละทีนี้เองพูดให้ชัดๆสิว่าเองจะเอายังไงฮะไอ้ด้วง
0: คือผมอยากจะมีเมียใหม่ที่มันสวยๆหน่อยฮะหลวงพ่อมันจะได้แก้จน
1: เองคิดดีแล้วเหรอ
0: ดีหลวงพ่อดีอยู่ยิ่งน้อยยิ่งอยู่ยิ่งจน
1: เอาละถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าจะหาเมียสวยๆเดี๋ยวข้าจะพาไปข้ามีเพื่อนอยู่ตลาดตะพงคนหนึ่งลูกสาวก็สวยมากถ้าเองพอใจเองก็หาคนไปขอได้เลยไอ้ดวงก็ดีใจตะลีตะลานตามหลวงพ่อไปหลวงพ่อก็พาไอ้ดวงเดินเรื่อยไปไม่ขึ้นรถอะเดินเดินมันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงตลาดตะพงก็ขอดูตัวลูกสาวเพื่อนหลวงพ่อพอไอ้ดวงเห็นสาวงามคนนี้ใจก็เกิดปฏิพัทธ์วาบขึ้นมาทันทีหลวงพ่อก็ถามว่าคนนี้เอาไหม
0: เอาครับเอาพ่อเอาคนเนี้ยหลวงพ่อสวยที่สุดในชีวิตผมเลยผมยังไม่เคยเห็นหญิงใดในล่า
1: เอาละมึงไม่ต้องพร่ำไม่ต้องพร่ำแต่เดี๋ยวก่อนคือหลวงพ่อนึกได้ว่าหลวงพ่อยังมีเพื่อนที่หาดแม่รำพึงอีกคนนะลูกสาวก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนไอ้ดวงก็จำเป็นต้องไปทั้งที่ใจอาวรณ์ก็เดินเหลียวหน้าเหลียวหลังหันมามองแต่แม่สาวตลาดตะพงใจจะขาดพอไปถึงหาดแม่รำพึงไปเจอสาวแม่รำพึงคนที่ว่าเนี่ยไอ้ดวงจ้องตาแทบจะถลนเพราะความงามที่สุดจะบรรยายลืมสาวตะพงทันทีหลวงพ่อก็ถามว่าคนนี้เอาไหมเอาหลวงพ่อเอาคนนี้ล่ะเอาคนนี้เลยหลวงพ่อใช่เลยหลวงพ่อเลยอ้าวแล้วคนที่ตะพงไม่เอาหลวงพ่อเอาคนเนี้ยคนตะพงตะมุงบานไม่หน่อยเอาคนนี้หลวงพ่อไม่เปรตตะกี้มึงบอกว่าสวยที่สุดในล่าตอนนี้มึงว่าเขาจะหมูกบานเอาคนนี้ใช่ไหม
0: เอาครับเอาหลวงพ่อเอาคนเนี้ย
1: เดี๋ยวหลวงพ่อนึกได้ว่าที่บ้านเพนะพ่อมีเพื่อนอีกคนลูกสาวเขาสวยมากเขาเคยประกวดนางงามเรืออวนลากมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน
0: โอ้ยไม่ไปอ่ะหลวงพ่อไม่มีผู้หญิงที่ไหนในโลกจะสวยเท่าผู้หญิงหาดแม่ลำพึงนี่แล้วตำแหน่งอะไรที่หลวงพ่อว่าน่ากลัวขนาดนั้นน่ะนางงามเรืออวนลากผมไม่อยู่กับมันไม่ลากผมทั้งวันหลวงพ่อ
1: นะไปเถอะนะ
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดท่านผู้ฟังที่รักครับมีพระที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าพระฝรั่งท่านมาบวชอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากมายมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งนะครับชื่อพระอาจารย์ชยสาโรท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงท่านเกิดที่ประเทศอังกฤษนะครับที่อังกฤษแล้วก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ชานะครับท่านได้มีคำสอนนะคำสอนคือท่านเป็นพระที่เทศภาษาไทยได้ชัดเจนมากพูดเพราะมากมีข้อความตัวหนึ่งผมก็อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังท่านบอกว่าตั้งแต่โยมพ่อของอาตมาเสียโยมแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวหลังๆอาตมาจึงโทรไปคุยบ่อยๆวันหนึ่งโยมแม่ถอนหายใจใหญ่แล้วพูดว่าไม่รู้อยู่ไปทำไมอยู่ไปวันๆไปไหนก็ไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเสียงของท่านสั่นเครืออาตมาจึงสั่งโยมแม่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้โยมแม่ทำความดีวันละหนึ่งข้อทำอะไรก็ได้เรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆก็ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจได้โยมแม่ถามว่าอยู่ไปทำไมคำตอบของอาตมาก็คืออยู่ไปเพื่อทำความดีวันไหนเราทำความดีวันนั้นก็ไม่ว่างเปล่าวันนั้นไม่เป็นหมันความดีคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีความสุขทุกวันนี้เมื่ออาตมาโทรไปที่บ้าน

0: ก่อนอื่นต้องถามโยมแม่ว่าวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังถ้าทำแล้วอาตมาก็ชื่นชมให้กำลังใจโยมแม่มีความสุขการตอบแทนบุญคุณไม่ได้อยู่ที่การปรนนิบัติหรือการรับใช้อย่างเดียวการให้โอกาสท่านทำบุญทำกุศลและรู้สึกอนุโมทนาในความดีของท่านที่ได้ทำไว้คือการช่วยสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่สำคัญมากครับนี่พระอาจารย์ชยสาโลท่านได้เทศแล้วก็ได้จับใจความมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังคือก็แปลกท่านผู้ฟังคนเกิดอยู่ต่างบ้านต่างด้าวต่างเมืองนะท่านนะเกิดปี2501ที่เกาะอังกฤษเกาะไอออฟไวท์ประเทศอังกฤษนะครับก็สอบชิงทุนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อเสียงในประเทศอังกฤษได้แต่สิ่งที่ท่านสนใจก็คือว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดในการที่ได้เป็นมนุษย์ท่านก็ไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ17ปีท่านผู้ฟังได้ไปปฏิบัติธรรมที่กับพระอาจารย์สุเมโธซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อชาที่วิหารแฮมสเตดประเทศอังกฤษแล้วก็ถือผ้าขาวอยู่1ปีถือศีล10นะถือผ้าขาวถือศีล10ด้วยแล้วก็เดินทางมาประเทศไทยพอท่านมาอยู่กับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็ท่านก็ยังไม่บวชให้ทำไมถึงไม่บวชนะครับคือถามว่าอยากบวชไหมหากบอกว่าอยากท่านก็จะบอกว่ายังไม่ให้บวชจนกว่าจะตอบว่าแล้วแต่หลวงพ่อหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็บวชให้หลวงพระจันทร์ชยสาโรปี23นะครับเป็นพระที่วัดหนองปะพงโดยท่านก็เป็นพระอุปัชฌาย์เองแล้วก็ท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยอย่างเข้มงวดศึกษาภาษาไทยเทศภาษาไทยสนอไพเราะสนอจับใจนะครับทุกวันนี้ท่านก็อยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ถวายสมณศักดิ์ท่านเป็นกรณีพิเศษคือแปลงสัญชาติเป็นคนไทยนะปี2563แปลงสัญชาติเป็นคนไทยแล้วก็ได้ถวายสมณศักดิ์เป็นพระเทพพัชรยานมุนีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณเจ้าศิษย์หลวงปู่ชาที่ปฏิบัติชอบอีกองค์หนึ่งนะครับที่ไหว้ได้สนิทใจกราบได้สนิทใจพระสงฆ์ที่ปฏิบัติชอบนะครับก็ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ไปถวายพระคุณเจ้าก็ฝากน้ำมังคุดตราบ่มบุญหรือน้ำมังคุดตราพนารินนะครับสองแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีถ้าเราให้สิ่งที่ดีกับเนื้อนาบุญที่ดีด้วยเจตนาที่ดีนะครับผลดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็กับลูกกับหลานกับคนที่เรารู้จักอัคคโททัทโทโหตินะครับคนให้ที่สิ่งที่เลิศย่อมได้แต่สิ่งที่เลิศอายุโทวรรณโททีโรวรรณโทปฏิภาณโทหรือว่าอัคคโตเวปัสสานานังอัคคังธัมมังวิชานตังให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศก็จะได้สิ่งที่เลิศเป็นการตอบแทนฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากีใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
4: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
3: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวมันเล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
4: ค่ะ
3: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
4: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
3: ถูกครับ
4: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
3: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
4: โอ้
3: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
4: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
3: 12บาทก็ซื้อ
4: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ว่าแล้วหลวงพ่อก็พาไอ้ด้วงเดินไปบ้านเพไอ้ด้วงก็ตามไปด้วยความกระฟัดกระเฟียดเดินบ่นพึมพำพึมพำหัวใจเราทั้งสี่ห้องนะทุกห้องเลยเป็นของสาวหาดแม่รำพึงจนหมดสิ้นแล้วชาตินี้เราขาดเธอไม่ได้พอมาเจอสาวเพไอ้ด้วงยืนนิ่งยังก็ถูกไฟดูดว่าพอที่หัวใจเพราะนางช่างสวยอะไรอย่างนี้ผวาก็ไปกอดขาหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าเอาผมไปจากบ้านเพโดยเด็ดขาดนะผมจะอยู่บ้านเพตลอดชีวิตไม่ไปไหนแล้วผมจะทำเรือลากจนตายหลวงพ่อก็บอกอ้าวตะกี้เองบอกหัวใจเองทั้งสี่ห้องเนี่ยเองยกให้คนที่หาดแม่รำพึงเขาหมดแล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหลวงพ่อผมให้มันย้ายไปอยู่ห้องแถวแสวงหมดแล้วแหมมึงนี่มันกระล่อนจริงๆนะเออแต่เดี๋ยวก่อนเออพ่อนึกได้ว่าพ่อยังมีเพื่อนคนอยู่ตลาดกระเฉดในลูกสาวเขาสวยมากโอ้ยทำไมเพื่อนหลวงพ่อเยอะนะก็ไม่เอาแล้วผมไม่ไปไหนแล้วผมจะอยู่บ้านเพจนตายไม่ได้หรอกลูกไหนๆจะมีเมียใหม่เราก็ต้องหาที่มันสวยที่สุดจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆไอ้ดวงก็จำใจต้องเดินตามหลวงพ่อไปจนกระทั่งถึงตลาดกระเฉดจากกระเฉดไปห้วยยางจากห้วยยางไปสามย่านความงามของผู้หญิงก็มากขึ้นมากขึ้นทุกทีจนมืดค่ำหลวงพ่อก็ยังไม่หยุดเดินไอ้ดวงทนไม่ไหวเพลียก็เพลียหิวก็หิวหมดแรงลงนั่งกอดเสาหลักกิโลโอ้ยไม่ไหวหลวงพ่อผมหมดแรงแล้วผมไปไม่รอดแล้วครับเดี๋ยวลูกพ่อยังมีเพื่อนอีกคนที่ไหนหลวงพ่ออยู่จันทบุรีลูกโอ้ยไม่เอาแล้วครับผมไม่ไปแล้วผมไปไม่ไหวแล้วผมจะตายแล้วสวยนะลูกสวยแค่ไหนผมก็ไม่รับประทานแล้วครับเดินจนตาเหลือกแล้วเดินจนฤทธิ์ดวงกำเริบแล้วหลวงพ่อผมหิวผมหมดแรงผมอยากจะอาบน้ำผมอยากนอนเอาละถ้าอย่างนั้นเองก็คงจะเลือกได้แล้วสินะตะกี้นี่พาไปดูหลายบ้านแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเองจะไปบ้านไหนตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวเองจะไปอยู่กับใครบ้านไหนที่ว่าไปแล้วเนี่ยจะมีข้าวกินมีที่มีน้ำอาบมีที่นอนอย่างที่เองต้องการนึกดูสิเอาบ้านไหนกลับบ้านเมียของพ่ออีเหงือกเขียวเหรอใช่ของพ่อกลับบ้านเมียกว่าท่านผู้ฟังที่เคารพไม่ว่าที่ไหนในโลกความงามของสตรีไม่มีวันสิ้นสุดมันเหมือนดอกไม้ครับดอกนี้บานจนโรยไปดอกใหม่ก็บานขึ้นมาแทนที่การที่จะต้องแสวงหาความงามของสตรีก็เหมือนกับการวิ่งไล่เด็ดดอกไม้หรือว่าวิ่งเข้าหาเส้นขอบฟ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดชีวิตคนนี่มันสั้นนะครับถ้ามัวปล่อยใจไขว่คว้ายุ่งแต่ไอ้เรื่องปัญญาเนี้ยชีวิตจะต้องสูญเสียไปครึ่งหนึ่งแล้วท่านไม่เสียดายหรอครับ
1: พูดถึงประสงค์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนาเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดหนึ่งเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจำเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทำให้หลวงพ่อสาเนี่ยท่านต้องจำใจยอมรับตำแหน่งก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำพรรษามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ 2-3 เดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขจรจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัวพอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอกออกในได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อหนุ่ยแล้วก็ในชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้งสี่คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะเพราะทั้งสี่คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอะไรและด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกับชายไปไหนอ่ะเธอก็บอกว่าไปธุระเวลาที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคนหลวงพ่อสาเองก็กลัวคำครหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่อไอ้นบนี่มานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ให้นบกลับไปที่พักได้ วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้านบนี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อหลวงพ่อสาเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่ศาลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนำไปที่ศาลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคำปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกำลังมีเคราะห์ร้ายต้องไปให้พระทำการสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของลับด้วยพอทำแล้วเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทำให้หน่อยหลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลแต่นิมนต์ไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้นนะแต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึง 200,000 บาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครๆหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดแต่หลวงพ่อจะไปรุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันตรายหลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลา2วันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดเจ้าว่าก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตำรวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตำรวจก็คิดแผนวางแผนนี่ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตำรวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้ง4คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อหลวงพ่อตำรวจก็รีบเข้าไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลย4คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพย์จากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นนะการที่กระทําชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีล227ข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตารางอยู่ในคุกตายแล้วก็ลงนรกเสวยเวรเสวยกรรมไปครับนั่นเป็นเรื่องบาปกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับ
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องเล่านิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆมังคุดนี่ถือว่าเป็นราชินีของผลไม้ฝรั่งเขาเรียกว่า Queen of Fruit นะราชินีของผลไม้ทั้งรสชาติอร่อยทั้งมีคุณประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่อร่อยที่สุดอย่างนี้ดีกว่านะคือมังคุดมีอยู่หลายประเทศท่านผู้ฟังหลายประเทศแต่ว่าที่ปลูกเป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเนี่ยก็คือประเทศไทยปลูกกันเยอะหน้ามังคุดนี่เยอะมากหน้าทุเรียนเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ต่างประเทศเขาจะนิยมนะครับโดยเฉพาะเมืองจีนนิยมกินมังคุดนิยมกินทุเรียนนะพวกเราก็คนไทยก็พลอยได้กินของแพงไปด้วยทุเรียนก็แพงมังคุดก็แพง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับ
5: วันที่7ตุลาคม2569นะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ในรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้มีประเด็นสำคัญเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการฟื้นฟูเยียวยาในหลากหลายพื้นที่มีทั้งประเด็นที่สร้างดราม่าถกเถียงกันประเด็นที่สร้างความสับสนเยอะเลยค่อยๆตามข่าวกันนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นของหน่วยงานระดับต่างๆนะครับซึ่งส่งเรือผลักดันน้ำไปปักหลักที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ณวินาทีนี้ขณะเดียวกันวันนี้นายกอนุทินเดือดกลางวงประชุมปภ.ครับฉะยับนะครับในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างเข้าวิทยาลัยการปกครองแต่ก็มีความเห็นแย้งออกมานะครับจากชาวบ้านที่ก็ให้กำลังใจกันผ่านโซเชียลมีเดียครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับอย่างเคหะคลองจันเนี่ยว่าน้ำล้อมไม่ถึง7วันจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่คือตอนแรกเนี่ยท่านอธิบดีปภ.ก็กล่าวแบบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดๆอีกแบบนึงอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: โซฟาที่รอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS

0: ังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา34นาทีกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรียังคงเกาะติดแล้วก็ประชุมดูแลความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีประเด็นครับท่านเดือดกลางวงประชุมนะครับตำหนินายอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีสำหรับการประชุมในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้วางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อพร้อมให้ทางปภ.เร่งทำระบบเยียวยาประชาชนเช้านี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับก็มีทั้งส่วนที่มาประชุมแบบออนไซต์ที่ปภ.นะครับแล้วก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริหารสถานการณ์ร่วมกันมานานกว่า1สัปดาห์แล้วหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายน้ำลดลงแล้วครับแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังคงต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังคงตกอยู่จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต้องไม่มองเฉพาะพื้นที่ของตนนะครับแต่ขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันด้วยขณะที่ระดับกระทรวงก็ต้องทำหน้าที่ประสานข้อมูลภาพรวมเพื่อให้สามารถวางแผนระบายน้ำข้ามพื้นที่และนำมวลน้ำไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งบนผืนดินและทะเลได้อย่างเป็นระบบพร้อมกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกวันแล้วก็ขอให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อครับส่วนภาคใต้ครับนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีของน้ำท่วมหัดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าเลยครับสำหรับการประเมินสถานการณ์ของบก.ปปช.ก็คือทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบอกว่าปริมาณฝนโดยภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้แต่ต้องเฝ้าระวังภาคใต้เป็นพิเศษครับเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนมากในช่วง10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะวันที่9ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนการเยียวยาประชาชนครับท่านนายกยังคงกำชับซ้ำอีกเหมือนทุกวันนะครับว่าให้พื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วเนี่ยเร่งส่งรายชื่อครัวเรือนเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับกว่า 10,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินประมาณ94ล้านบาทครับโดยให้ดำเนินการตามหลัก first come first serve ก็คือชื่อไหนมาก่อนก็จ่ายก่อนเลยนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือน่ะส่งตรงไปถึงประชาชนให้ได้แล้วก็กำชับครับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำโดยให้จังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ cross check กันเองก่อนส่งไปยังปภ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ก็ต้องไม่เพิ่มขั้นตอนหรือว่าระยะเวลาในการทำงานนะครับ และท่านนายกก็ยังได้มีข้อสั่งการอื่นๆครับหลังการหารือในที่ประชุมทั้งเรื่องของการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนว่าเกิดสถานการณ์จากอะไรภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างไรป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่ที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำขันกั้นน้ำครับที่สำคัญครับก็คือเรื่องของการวางแผนของการระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อแล้วก็ลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีที่เกริ่นไว้ครับว่าท่านนายกเนี่ยเดือดกลางวงประชุมแล้วก็ตำหนิในอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมระบุว่าตนได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งก็คือนายชนาธิปโคกมณีผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากว่าพบว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือซึ่งตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่าในอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานและไม่ตั้งใจเช่นเมื่อส่งของไปช่วยเหลือก็ขอทำวันถัดไปรวมถึงเรื่องของการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานจนเป็นเหตุให้ผู้ราชการจังหวัดต้องทำหนังสือร้องมาอย่างเป็นทางการนายกย้ำว่าตนถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการทางนี้ทราบว่านายนฤชาโคยสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เรียกเข้ามาประจำที่โรงเรียนในอำเภอแล้วแล้วขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้หากเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ก็ขอให้ทำประเมินออกมาให้ละเอียดครับซึ่งก็ตามที่ท่านนายกกล่าวไปในที่ประชุมนะครับเรื่องของการเด้งการย้ายเนี่ยนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองครับให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองให้มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูกระแสชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีความคิดมีความเห็นมีเสียงที่ดังออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันนะครับทั้งสื่อต่างๆที่ลงไปสอบถามความเห็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านสร้างว่าเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอำเภอบ้านสร้างก็ลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านอยู่เหมือนกันรวมถึงก็มีคอมเมนต์ชื่นชมการทำงานแล้วก็ขอบคุณที่ลงพื้นที่ด้วยก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการตรวจสอบกันอย่างรอบด้านนะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไปต่อกันที่ฉะเชิงเซากันบ้างครับผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกรณีนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไปประชุมเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทราแทนที่จะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ล่าสุดท่านผู้ว่าออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่เลาะหลวงพ่อโสธรทางบกครั้งที่1ทับ2569ซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อถึงเวลาประชุมก็ได้เข้าไปแนะนำตัวพูดคุยกับคณะกรรมการซึ่งมีพระสงฆ์ร่วมอยู่ประชุมด้วยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทำหน้าที่แทนในการประชุมซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เนื่องจากตนเองเนี่ยมีภารกิจต้องเข้าชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมปัญหาเรื่องของการระบายน้ำการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นงานสำคัญอันดับแรกยืนยันแบบนี้นะครับก็ต้องไปรายงานตรงกับรัฐมนตรี3ท่านที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับคณะตามที่ปรากฏเป็นข่าวนำเสนอเป็นการทั่วไปยืนยันว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่ได้ไปติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดแต่ยอมรับว่ามวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาบรรจบกันจากหลายจังหวัดรวมทั้งน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าจึงประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
0: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE Pro แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้19:46 น.กลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้นะครับยังคงติดตามเรื่องการผลักดันน้ำครับวันนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเดือนนะครับสรุปแล้วเนี่ยจะระบายน้ำได้เมื่อใดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านมาร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการผลักดันน้ำก็จะมีการรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลักน้ำจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะว่าน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีมาสมทบอีกดังนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดซึ่งในที่ประชุมก็คิดเห็นตรงกันครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือปราจีนบุรีต้องผลักดันให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดซึ่งก็มีการระดมการลงพื้นที่นะครับไปแล้วเนี่ยเครื่องผลักดันน้ำเนี่ย80ตัวเนี่ยก็จะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งน่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวล นะครับส่วนประเด็นร้อนเลยครับน้ำท่วมแฟลตเคหะคลองจันชาวบ้านกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าน้ำล้อมไม่ครบ7วันท่านอธิบดีปภ.บอกว่าต้องไปพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาข้อไหนนะครับก็เป็นประเด็นคำถามว่าเอาแบบนี้แปลว่าชาวบ้านจะไม่ได้เงินใช่ไหมนะแม้ว่าวน้ำจะท่วมชัดขนาดนั้นขณะที่กครม.ก็พยายามช่วยนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยระบุว่ากทม.ก็กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่ามันมีข้อหนึ่งบอกว่าน้ำเนี่ยต้องล้อม7วันกทม.เองก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปภ.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมรอบและได้รับผลกระทบจริงเนี่ยแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีวิตหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถช่วยพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปครับแล้วก็วันนี้ก็มีการคุยกันทั้งวันนะครับในโลกโซเชียลมีเดียด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ย เคหะคลองจันที่น้ำท่วมขนาดนั้นเนี่ยสรุปแล้วจะไม่ได้เงินเยียวยาจริงหรือสรุปแล้วเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์กันแน่สุดท้ายท่านนี้ออกโรงมาช่วงเย็นให้ความชัดเจนเลยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ที่กำกับดูแลปภ.ครับก็ออกมาชี้แจงครับว่ากระแสความกังวลของพี่น้องชาวแฟลตเคหะคลองจันที่อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์นะท่านบอกว่าก็ต้องขอกล่าวขออภัยประชาชนก่อนเลยหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อถามว่ามีพื้นที่ใดจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นายเจเซตบอกว่าไม่มีนะก็คือถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็คือได้แต่จำนวนเงินเนี่ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์นี้มีความชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ส่วนกรณีของชาวแฟลตเคหะคลองจันที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันเนี่ยนายเจเซตบอกว่าเอาเดี๋ยวรอก่อนจะรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกแล้วว่าโอเคน้ำล้อมเนี่ยถือว่าได้แต่ว่าตัวเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแอปเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขให้ระบุให้ชัดเจนก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้น่าจะจบอย่างไรพี่น้องประชาชนที่เคหะคลองจันนั้นจะได้รับเงินหรือไม่ครับมาต่อกันที่ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนอีกระลอกหนึ่งครับกทม.ยังคงเฝ้าระวังน้ำปริ่มเร่งพร่องน้ำทุกจุดแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและการเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนตกในพื้นที่เสี่ยงว่าขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วครับแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงมีภาวะน้ำปริ่มและมีความเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังคงมีมวลน้ำสะสมและมีน้ำเติมจากพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากมีน้ำเติมจากฝั่งตะวันออกเป็นจำนวนมากส่วนบางกะปิลาดพร้าวต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำในระบบคลองที่อยู่ในระดับสูงทั้งนี้แม้ปกติกทม.สามารถรองรับฝนปริมาณ60-70 มิลลิเมตรได้แต่ขณะนี้พื้นที่รับน้ำและคลองยังมีระดับน้ำสูงหากมีฝนตกหนักในปริมาณดังกล่าวอาจเกิดน้ำน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไม่ควรนำสิ่งของที่ยกขึ้นที่สูงกลับลงมาครับจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายทางกรุงเทพมหานครเองก็ย้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงทางนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งพร่องน้ำจากคลองและพื้นที่แก้มลิงให้ได้มากที่สุดพร้อมกับตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานหนักและยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปสนับสนุนยังพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะครับโดยท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยยังระบุอีกด้วยว่าช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแม้บางช่วงอาจจะมีฝนเว้นว่างแต่ฝนในพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้จึงต้องเตรียมระบบระบายน้ำให้ดีนะโอ้ลุ้นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีภารกิจที่ต้องต้อนรับนะเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำทางด้านการเงินของโลกที่จะมาประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่กรุงเทพมหานครของเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาใจช่วยทุกๆด้านเลยนะครับทั้งน้ำฝนที่จะตกลงมาว่าเราจะรีบระบายน้ำในคลองต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกลงมาหวังว่าจะไม่เป็นฝนแช่เหมือนกับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าเนี่ยแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะเลยงานนี้เนี่ยก็จะมีคนมาร่วมงานเนี่ย 15,000 คนนะครับก็จะเป็นคนในสายการเงินจากธนาคารกลางของหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับมาที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับแล้วก็จะมีการจัดงานเลี้ยงด้วยนะครับในวันที่14ตุลาคมนะครับมีการต้อนรับแขกระดับ VVIP ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็นายกบอกแล้วว่าเชิญ ท่านนี้มาโชว์พิเศษด้วยเนเน่รอยัลครับเนเน่นายแน่มากเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน้องเนเน่ก็จะบินจากที่สิงคโปร์งานวันที่13ที่เขาไปร้องเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะกลับมาที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครมาโชว์สุดพิเศษนะครับก็จะร้องสักเพลง2เพลงนะคาดว่าจะเป็นโชว์เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูเพราะว่าจริงๆเนเน่กับนายกเนี่ยเคยเจอกันที่ทำเนียบแล้วแล้วก็ร้องเพลงสมสารกันไปรอบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือนายกจะไปร่วมแจมหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแต่คราวนี้ยังคงตามต่อกับเรื่องฝั่งการเมืองนะครับประเด็นของส.ส.ไอเดียสุชาดาวันนี้ทางกรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมธิการก็ได้เรียกส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีเข้ามาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องยังไงกับพนันออนไลน์การฟอกเงินหรือไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มานะคือทั้งส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีก็ไม่ได้ไปชี้แจงตามนัดหมายแต่ก็ระบุว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญต้นและนายไทหยางซางสามีเข้าชี้แจงต่อกรรมการในวันนี้กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ Scammer, และเว็บพนันออนไลน์นางสาวสุชาดาระบุว่าวันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมการมีกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือนัดกันมาก่อนแล้วแล้วตนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการด้วยนะครับก็เป็นตำแหน่งสำคัญเลยเป็นประธานคณะอนุกรรมการจึงต้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่ได้เข้าไปชี้แจงตามที่ถูกเรียกส่วนการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆยืนยันว่าขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและเตรียมจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเร็วๆนี้โดยจะจัดทำเป็นหนังสือชี้แจงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารนั่นเองนะครับทั้งในส่วนของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงประเด็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับสามีโดยตั้งใจจะนำข้อมูลชี้แจงพร้อมกันในครั้งเดียวยืนยันนะครับว่าใช้เวลาอีกไม่นานนะครับใครที่รอติดตามเรื่องนี้อยู่ก็รอดูนะครับก็จะเป็นการชี้แจงออกมาอย่างที่คุณไอเดียบอกนั่นเองนะครับปิดท้ายกันที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรืออดีตพระอลงกตแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ฟอกเงินของวัดพระบาทน้ำพุโดยพระอลงกตทำความผิดรวม185กระทงครับศาลสั่งลงโทษจำนวน742ปีนะฟังไม่ผิดนะคุณผู้ฟังศาลท่านสั่งจำคุกนะครับเนี่ยสั่งลงโทษจำคุก742ปีส่วนหมอบีกระทำผิดรวม185กระทงจำคุกรวม386ปีโอ้โดยทั้งสองเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานะครับศาลก็เลยลดโทษให้อย่างไรก็ตามนะครับศาลกำหนดโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนคนละไม่เกิน50ปีในทางปฏิบัติเนี่ยก็50ปีพร้อมให้จำเลยร่วมกันคืนเงิน306ล้าน 26,143 บาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นผู้เสียหายนั่นเองนะครับผมลากันไปที่กองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียืนยันนักบินปลอดภัยนะครับเร่งเคลื่อนย้ายตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17 The 17 Asian Australasian Congress ofAnesthesiologist AACA 2026 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14และ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-18 ตุลาคม 2569โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโครงการศึกษาวิจัยและปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราเกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงนำสายพันธุ์มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันคุณภาพดีสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือพร้อมทั้งฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนน้ำมันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกมีไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและท่อพระเนตรผลิตภัณฑ์อโรมาใหม่คาเมเลียเบรนด์รวมทั้งร้านค้าภายในงานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขที่นำเสนอสินค้าจากร้านพัดผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันและเมนูอาหารสุขภาพหลากหลายชนิดโดยประชาชนที่อุดหนุนสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3
ในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน1คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,996 คนตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติม

0: ความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักมีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุม7อำเภอปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าให้บริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางแห่งเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
0: วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจจิตองคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1/2570และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่กาแฟและงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านจ่อคีถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการปรับปรุงดินทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นกาแฟโรบัสต้าสวรสและวางระบบป้อง

0: การช้างบุกรุกนอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่มาตรฐาน Rainforest Alliance ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงติงตกและห้วยน้ำขุ่นช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP จากปศุสัตว์เขต5ซึ่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการรับรอง7รายก่อนเริ่มการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและบูรณาการแผนงานปีงบประมาณ2570ในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศกิตติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจำนวน2รายจากผลงานปรับปรุงพันธุ์กุหลาบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบกรีนสุธิดาพร้อมมอบนโยบายให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาตำบลพลุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะจัดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นเวลา2วันคือระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมจำนวน437รายกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพลุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพลุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญญาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสถัปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดต่างต่างในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 14:30 นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครือ Aroma Group และกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดประพิษพิมุกวัดฉัตรแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิลวิทคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและจากวัดจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิ ครราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาดานจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคีขยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากนะครับที่จริงแล้วการกินจริงๆเนี่ยประโยชน์ของการกินจริงๆนะครับบางครั้งเรากินเพื่อสนองกิเลสเพื่อความสุขที่ปลายลิ้นแต่บางครั้งเรากินเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้หลายท่านที่เคยบวชพระนะครับผมก็เคยบวชถ้าเราบวชเป็นสายพระป่าเนี่ยท่านจะบอกว่าเวลาฉันข้าวนี่อย่าให้เป็นหนี้ชาวบ้านเป็นยังไงต้องพิจารณาก่อนท่องปฏิสังขาโยปฏิสังขาโยนิโซปินตปาตังปฏิเสวามินะครับให้ท่องก่อนคือความหมายเนี่ยก็คือว่าเราจะบริโภคอาหารนะครับไม่ใช่เพื่อที่จะเล่นไม่ใช่เพื่อที่จะให้เกิดความมัวเมาไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นเครื่องประดับตกแต่งไม่ใช่เพื่อที่จะให้อ้วนพีแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราฉันอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตนี้มันเป็นไปได้บำบัดความหิวเพื่อความอนุเคราะห์พรหมจรรย์นะครับเพราะเรากินแบบนี้เนี่ยมันก็จะสามารถขจัดเวทนาคือความเจ็บปวดอันเก่าแล้วก็จะไม่ให้เวทนาใหม่คือความหิวนี่มันเกิดขึ้นชีวิตก็จะอยู่ได้ความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกก็จะมีแก่เราดังนี้แล้วจึงฉันอาหารนะครับคือท่านสอนให้พระนั้นรู้จักประมาณในการฉันพิจารณาและค่อยฉันก็จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการกินนะครับจะกินข้าวจานละ35หรือว่าจะไปกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านฟูจิจานละ450หรือว่าจะไปกินภัตตาคารจีนนะครับจานละ 4,000 3,000 ความสุขก็อยู่แค่ปลายลิ้นนะครับท่านผู้ฟังความสุขก็อยู่แค่ปลายลิ้นหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นความโก้รู้ที่เราได้โชว์ที่เราได้อวดให้คนอื่นรู้ว่าฉันนี่ไม่ธรรมดาได้กินร้านแบบนี้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อมันเลยลำคอเข้าไปแล้วนี่อ้วกออกมาใหม่เหมือนกันหมดนะครับท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ก็คือทำให้ร่างกายเพียงเพื่อให้อัตภาพร่างกายนี้เป็นไปได้นะครับไม่ติดในรสชาติให้มุ่งถึงประโยชน์ของการกินอันนี้คือตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พระเนนให้ชาวพุทธให้เข้าใจหลักของการกินอย่างนี้นะครับเราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าแพงหรือไม่แพงอยู่ที่ว่าให้พอเพียงให้เพียงพอนะครับไม่ต้องมากเกินไปไม่ต้องน้อยเกินไปนะครับทานอาหารก็ให้วนกันไปนะครับอย่าซ้ำซากจำเจอยู่อย่างเดียวเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสารอาหารพอเพียงแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดกับท่านผู้ฟังทานให้เป็นเวลาทานให้ถูกสุขลักษณะซึ่งเหล่านี้พวกเราก็เรียนมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับครูก็สอนนะกินอาหารให้ครบ5หมู่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5นะครับก็มี5หมู่นะถ้าไปกินหมู่7หมู่8หมู่9นี่เดินไกลไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ของการกินอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ฉะนั้นเวลาเราจะกินจะทานอะไรเรานึกถึงตรงนี้นี่เราก็เพียงเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อความพอเพียงอย่าให้มันขาดทุกวันนี้คนขาดสารอาหารมีน้อยส่วนมากคนได้รับสารอาหารเกินนะครับเกินจนอ้วนอาหารเสริมมีเยอะนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากกินอะไรก็กินแต่น้อยอย่ากินมากจนเกินไปกินจนกินให้พอดีก็เพียงพอครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
0: ส
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: พูดถึงเรื่องคนจะมีเมียใหม่นี่นะพระพุทธองค์ท่านทรงมีหลักคำสอนไว้ว่าให้พอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่ความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์ก็คือผัวเดียวเมียเดียวถ้าครอบครัวไหนเกิดคิดนอกใจไปมีบุคคลที่สามเข้ามาครอบครัวนั้นก็เริ่มจะหาความสงบสุขไม่ได้อย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับในท็อปเป็นชื่อของหนุ่มรูปงามลักษณะต๊อปๆก็คือเตี้ยอ้วนขากรอมหน้าสี่เหลี่ยมผิวเหมือนสำลีแต่ว่าเม็ดมันนะครับเม็ดสำลีมองดูรูปร่างแล้วไม่ผิดชื่ออ้วนต๊อปๆเป็นมะขามข้อเดียวพ่อแม่ก็ตั้งชื่อมาให้ตามลักษณะภูมิศาสตร์ของเขาได้แหละอาชีพในต๊อปก็คือยามเฝ้ารถบดถนนน้องกรมทางเห็นรูปร่างอย่างนี้นะยังมีผู้หญิงมาติดไม่ได้ขาดนะถูกย้ายไปเฝ้ารถบดถนนที่ไหนก็มีเมียที่นั่นแหละแล้วพูดถึงสารรูปเมียแต่ละคนเนี่ยรู้จะงามๆทั้งนั้นนะไม่อ้วนมักกักก็สั้นดำมอตอหรือไม่ก็ผอมสูงผมเป็นกระเซิงบางคนก็มองดูบวมๆคล้ายๆคนอยู่ไฟไม่ถึงบางคนก็ดูเหลืองอึ้งซึงไงไม่รู้เวลาเย็นๆใครเดินผ่านริมถนนหลวงสมัยก่อนจะเห็นไอ้รถตู้เก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่ตรงนั้นน่ะบนที่รถไม่มีล้อครับเอาไม้มาหนุนๆไว้แล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นในรถนั้นจะเป็นทั้งห้องนอนห้องครัวห้องน้ำสารพัดนั่นแหละบ้านในต๊อปเขาแล้วภายในรถนี่แกก็จะเห็นเมียแกเมียแกนี่ใส่เสื้อแบบเขาเรียกคอกระเช้าสีขาวแต่ว่ามันจากขาวมันก็ชักจะออกเป็นน้ำตาลแล้วล่ะมีดอกราดำๆตามแขนเสื้อในบ้างตามคอเสื้อตามเอวบ้างแล้วแต่เหงื่อมันจะติดตรงไหนก็กลายเป็นดอกตรงนั้นน่ะนะเมียแกจะหุงข้าวกินข้าวอาบน้ำหรือว่านอนตากลมอยู่ในไอ้รถตู้ที่เป็นบ้านคันนี้ทุกวันบางคนไปเห็นสภาพแล้วกลับมาบ้านกินข้าวไม่ลงนายต๊อปนี่มีเมียนับไม่ถ้วนไม่ใช่สาวมาติดอย่างเดียวนะนายต๊อปยังมีนิสัยไก่แจ้เจ้าชู้หาตัวจับยากเมียแกก็มีหลายคนถูกทิ้งไปบ้างตายไปบ้างก็แล้วแต่เหตุการณ์เป็นความสุขของนายต๊อปที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดต่อมากรมทางเขาเลิกจ้างเพราะว่ามีที่เก็บรถบดถนนเป็นทางการแล้วนายต๊อปก็ต้องเปลี่ยนอาชีพจากเฝ้ารถบดถนนเป็นเฝ้าปูแสมชายเลนแทนนายต๊อปมีลูกเมียเป็นตัวเป็นตนมีบ้านหลังงามปลูกอยู่เองที่นี่จากรถมาเป็นบ้านก็อาศัยรับจ้างเฝ้าที่ดินที่เศรษฐีที่ดินเขาซื้อกันไว้เสร็จแล้วเขาก็ปลูกบ้านอยู่ที่นั่นแหละบ้านนายต๊อปนี่เป็นบ้านหลังคามุงจากแบบเพิงหมาแหนเสาก็คือไม้ปงในป่าชายเลนฝาก็ขัดแตะด้วยไม้ปงเอาจากมาเย็บๆติดกันกันแดดกันฝนสาดไปหาซื้อตุ่มดินมา2ใบใส่น้ำฝนที่รองจากหลังคามุงจากนั่นแหละแล้วก็ใช้กะลามะพร้าวนี่ตักน้ำกินแทนขันหม้อหุงข้าวก็หม้อดินหุงข้าวต้มแกงเชื้อเพลิงก็กิ่งไม้แห้งๆแถวนั้นน่ะไม้สะแหมมั่งไม้ปงมั่งก็เก็บมาตากแห้งไว้แล้วก็ใช้ไม้ขีดจุดที่ใต้ก่อไฟหุงหากินอย่างเงี้ยทุกวันนะเมียคนสวยคนนี้อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่ารูปร่างสูงผอมหน้ายาวอย่างหัวเรือกินหมากปากเปรอะใช่ชื่อแม่มอมมอมสมชื่อจริงๆแม่มอมนี่อยู่กินกันในต๊อปจนมีลูก4คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิงอีก2คนตาต๊อปนี่ก็มีตาข้องสำหรับใส่ปูแสมแล้วก็มีตาขอสำหรับเกี่ยวปูทะเลเป็นเครื่องมือสำหรับหากินพอจับปูมาได้ก็กินบ้างขายมั่งก็เรียกว่าหยุดอยู่กับที่แล้วไม่ต้องย้ายครอบครัวไปไหนอีกแล้วอาชีพจับปลาจับปูก็ยังเจอรักใหม่น่าปรากฏว่ามีสาวๆไปจับปูเหมือนกันแม่สาวคนนี้สวยกว่าเมียเก่าคือยายมอมสาวกว่าแต่ว่าแขนคอกหน้ากลมยังกระจานพลาสติกเตี้ยกว่าเมียเก่า กินหมากเก่งเหมือนกันพูดเก่งช็อตช็อตช็อตเห็นแขนคอกๆอย่างนั้นเนี่ยต่อยมวยเก่งฮะนะแต่ก่อนนี่เคยเป็นพวกมวยชาวบ้านมวยผู้หญิงอ่ะนะไอ้คนแขนคอกนี่แปลกนิ้วมือตามข้อมันโปนโปนแข็งแข็งแล้วเป็นหมอนวดด้วยนะยายจันเนี่ยเป็นหมอนวดนวดเก่งบีบไปตรงไหนโอ้ยอย่าบอกใครเลยนี่ตาต๊อบคงจะหลงเสน่ห์แขนคอกนวดเก่งเนี่ยแล้วตาต๊อบแกก็รักของแกมากเวลาไปหาปูก็เอาเมียใหม่ไปด้วยนะเมียใหม่ชื่อยายจันเขาบอกยายจันนี่แกช่วยปกป้องตาต๊อบได้เวลาเกิดมีคนมารังแกตาต๊อบเนี่ยเพราะว่ายายจันแกเป็นนักมวยเก่าเท่ากับว่าตาต๊อบนี่มีองครักษ์แล้วนะต๊อบก็เลยรักเมียใหม่ของแกมากเลยทีนี้ไอ้คำว่าเมียหลวงนะท่านผู้ฟังไม่มีเมียหลวงคนไหนอยากจะให้ผัวไปมีเมียใหม่อะเมื่อนายต๊อบไปมีเมียใหม่ก็ต้องไปปลูกบ้านเป็นเรือนหออีกหลังหนึ่งเพราะอยู่ด้วยกันกับเมียเก่าได้ไงอะจะทำงานการอะไรมันจะสะดวกที่ไหนก็ไปปลูกกันใหม่ไอ้เรือนหอใหม่ก็ไม่ผิดหลังเก่าแหละอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเมียหลวงนี่โกรธแค้นผัวที่ไปหาของใหม่มาครองตนเองก็ต้องเหี่ยวแห้งลงไปอีกหลังจากที่แห้งอยู่แล้วแล้วก็เกลียดเมียใหม่ด้วยที่มาแย่งของรักของตัวไปนะแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงนี่มักจะอดใจอดโมโหไม่ได้อะเวลาผัวมาหาก็ไปกินข้าวบ้านโน้นสิมาบ้านนี้ทำไมอ่ะบ้านนี้ไม่มีอะไรอร่อยอร่อยให้กินหรอกอย่างเงี้ยแต่ผัวก็หมดอารมณ์กลับไปบ้านเมียน้อยอีกทีนี้เมื่อเหตุการณ์มันลุกลามไปถึงขนาดนี้แล้วไอ้ความคิดความแค้นก็ผุดขึ้นมาในสมองยายมอมเมียหลวงยิ่งเห็นผัวไปจับปูกับเมียน้อยทุกวันไอ้ความแค้นก็ยิ่งมากแถมผัวยังไม่ค่อยมาหาอีกด้วยมายิ่งโมโหใหญ่บางวันเห็นก็นั่งคุยกันอย่างมีความสุขเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันแค่นั้นเมียหลวงเห็นแล้วก็ยิ่งมายิ่งโมโหนั่งเกาผัดกันเกาขี้กลากมั่งอะไรมั่งก่อนนี้กินก็กินด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันเดี๋ยวนี้จะเหลียวแลหาก็ไม่พบก็เลยคิดจะแกล้งเมียน้อยให้ได้เสร็จแล้ววันนั้นก็มาถึงผัวกับเมียน้อยออกเดินทางไปหาปูยายเมียหลวงนี่ปัสสาวะใส่กะลาแล้วไปเทใส่ตุ่มน้ำของกินของบ้านเมียน้อยยายจันกลับมาจะกลับมากินน้ำอ่ะมันร้อนมันเหนื่อยอ่ะหิวด้วยกะลาแรกที่ยายจันกินเข้าไปมันหิวอ่ะไม่มีอะไรผิดแปลกมันหิวจัดพอกะลาที่สองเนี่ยมันชักเฟื่อนๆมันชักกร่อยๆไงชอบคนรสชาติมันผิดแปลกไปจากเดิมที่เคยกินแต่ก็ไม่ปรีปากสงสัยอะไรเข้าใจว่าอุปทานไปเองแล้วเรื่องของเงียบหายไปผสมความแค้นของเมียหลวงแล้วนี่ทีนี้ต่อมาปรากฏว่าแทนที่เมียน้อยมันจะเป็นโน่นเป็นนี่ยายเมียหลวงเกิดไม่สบายไข้ขึ้นทีนี้ร้อนกระวนกระวายความร้อนก็ทำให้อยากน้ำลูกๆ ก็ตักน้ำมาให้ยายมอมกินแม่มันก็ดุหาว่าลูกเอาน้ำอะไรไม่กินไม่ชื่นใจเลยลูกๆพยายามหาน้ำฝนมั่งน้ำต้มน้ำอะไรมาให้ยาหอมมากินแก้อารมณ์แม่ก็ไม่ยอมกินเท่านั้นเนี่ยแกต้องการจะกินน้ำในปลักควายไอ้คำว่าปลักควายก็คือที่มีควายนอนพักผ่อนตอนกลางวันนะครับนอนเคี้ยวเอื้องกินไปก็ถ่ายหนักถ่ายเบาไปตามประสาควายหรือว่าบางบ้านก็ใช้เป็นที่นอนถึงกลางคืนเลย
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานมีให้ฟังทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งสองตอนสามตอนฟังเพลินเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วได้ความรู้ฟังแล้วได้ข้อคิดได้คติธรรมดีๆนะครับสำหรับใครที่มีลูกมีหลานให้มานั่งฟังฟังเรื่อยๆนี่ก็จะเกิดข้อคิดเองด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับผมก็อยากจะถามนิดหนึ่งว่าตอนนี้นอกจากงานประจำแล้วท่านผู้ฟังมีงานอดิเรกคืองานพิเศษอะไรบ้างไหมงานอดิเรกคืออะไรนะครับงานอดิเรกคืองานที่มันไม่ใช่งานประจำ นะครับเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่กับงานนั้นๆที่เราทำอยู่หรือกระทั่งทำให้เราเกิดความภูมิใจแล้วก็มีความสุขขึ้นมาฝรั่งก็บอกว่าคนเรานี่มันต้องมีงานอดิเรกท่านผู้ฟังมันต้องมีงานอดิเรกทำบ้างทำแล้วมันมีความสุขมันผ่อนคลายเหตุผลหลักๆ ก็คือคนที่ทำงานอดิเรกคือมันจะผ่อนคลายจากงานประจำที่เรามีอยู่ผ่อนคลายจากความเครียดที่เราหมกมุ่นอยู่ทุกวันเป็นการเติมความสุขให้กับตัวเองผลลัพธ์ข้อนี้เราก็จะได้เต็มๆนะครับจากการที่เราทำงานอดิเรกแล้วก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เสียเปล่านะครับนอกจากจะผ่อนคลายมีความสุขแล้วในเวลาว่างของเราก็จะไม่เสียเปล่าอีกต่อไปท่านผู้ฟังจะไม่ผ่านไปอย่างไร้ค่าผลพวงของงานอดิเรกจะมาในรูปแบบบางทีอาจจะเป็นของกินแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านของเราได้หรือว่ามาในรูปแบบความเขาเรียกว่าความฟิตความแข็งแรงของร่างกายนะครับหรือว่ามาในรูปแบบความบันเทิงความเพลิดเพลินนะครับตัวหนังสือเสื้อผ้าของใช้ของตกแต่งสวยงามมันมีความสุขถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่เราต้องทำนี่ไม่เหมือนกันนะความฝันตอนเด็กๆเราอาจอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากทำนู่นอยากทำนี่แต่มันไม่ได้ทำเพราะว่าสิ่งที่เราอยากทำบางทีมันเลี้ยงชีพไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำบางทีไม่ค่อยอยากทำเนี่ยแต่ก็ต้องทำเพราะมันมีรายได้ให้เราเลี้ยงชีพแต่พอถึงวันหนึ่งวัยหนึ่งเวลาหนึ่งถ้าอายุเรามากขึ้นเนี่ยถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราจะมีความสุขท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือพอเราอายุมากขึ้นเราทำงานอดิเรกไปเรื่อยๆนี่เราจะสมองเราจะพัฒนามันจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมนะครับโบนัสที่ได้แน่นอนคือทำให้สมองของเราเนี่ยถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะสมองก็จะพัฒนาไม่ถดถอยยิ่งถ้ามีงานอดิเรกหลากหลายสมองของเราก็จะถูกกระตุ้นไปในหลายๆด้านด้วยอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังแล้วทีนี้ถ้าสมองทำงานอยู่ตลอดเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในวัยเกษียณก็ตามเนี่ยอายุมากแล้วเราก็พูดง่ายๆว่าความจำก็ดีสมองก็ดีแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าสมองดีความจำดีอยู่ได้อีกนานท่านผู้ฟังที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ฟุ้งซ่านลดแล้วก็ป้องกันความโรคซึมเศร้ามันไม่แน่ท่านผู้ฟังคนเราพออายุมากนี่มันจะเหงานะครับมันจะรู้สึกเหงาอายุมากลูกก็ไม่ค่อยมาหาร้านก็ไม่ค่อยมีปีหนึ่งลูกก็มาหาครั้งหนึ่งอยู่คนเดียวบางทีเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับนะครับว่างจนเกินไปหรือไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยมันจะนำมาสู่ความฟุ้งซ่านบางทีรู้สึกด้อยค่าในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไร้ประโยชน์กับโลกใบนี้เราไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยไม่จำเป็นต้องมีเราเขาก็อยู่ได้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นหลุมดำนะครับเป็นหลุมดำทำให้เรากระโจนเข้าไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าแม้กระทั่งบางคนคนแก่บางคนก็คิดที่จะฆ่าตัวตายก็มีแต่ถ้าเราทำงานอดิเรกเป็นประจำเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันจะไม่เกิดนะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันก็จะเกิดประโยชน์หลายอย่างสุขภาพจิตที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทีนี้งานอดิเรกมันมีอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่ชอบเลยท่านผู้ฟังครับแล้วแต่ชอบเลยจะทำแบบไหนจะทำยังไงก็ได้นะครับจะทำในเรื่องออกกำลังกายนะครับเดินป่าปีนเขาถีบจักรยานวิ่งหรือไม่ก็เล่นฟุตบอลแบดมินตันเล่นเทนนิสนะครับเล่นเต้นโยคะวิ่งชกมวยได้ทั้งนั้นกีฬาหรือแบบทำขนมทำสวนปลูกผักเล่นดนตรีวาดรูปเขียนรูประบายสีเย็บปักถักร้อยตกแต่งบ้านงานซ่อมแซมงานไม้งานปั้นถ้วยเขียนหนังสือเขียนนิยายถ่ายรูปตัดต่อวิดีโอยูทูบเบอร์ดูพระดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังนะครับจะดูหนังฟังเพลงร้องเพลงเล่นเกมปริศนาต่างๆเล่นหมากรุกต่อจิ๊กซอท่องเที่ยวเรียนภาษาสอนภาษาสอนวาดรูปสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นงานอดิเรกคืออย่าให้ตัวเองนะมีเวลาว่างแล้วก็สมองก็จะได้พัฒนาและเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราต้องถามใจก่อนว่าชอบทำงานแบบไหนก็ทำอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองรักตัวเองอย่าปล่อยให้เวลาว่างมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มีงานอดิเรกทำแล้วชีวิตจะมีความสุขแล้วก็ฝากน้ำมังคุดด้วยฝากด้วย ก็ฝากจริงๆนะครับฝากเพื่อนดีๆนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้ในตู้เย็นฝากเอาไว้ในห้องฝากเอาไว้เป็นเพื่อนกายเพื่อนสุขภาพ น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360 บาทนะครับผมก็เชื่อว่าไม่แพงจนเกินไปลองกินดูก่อนสัก3 ขวด4 ขวด5 ขวดกินแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่ได้กินเยอะนะครับกินครั้งหนึ่งแค่30 มิลแล้วก็ดื่มน้ำตามแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ยิ่งถ้าเราอายุมากก็จิบน้ำบ่อยๆนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่สนับสนุนแล้วก็ซื้อหาน้ำมังคุดมาดื่มมากินกันครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ทีนี้พอแกจะกินน้ำมันยังไงก็ไม่มีลูกคนไหนจะกล้าเอาน้ำในปากควายมาให้แม่กินเพราะมันสกปรกแต่ยายมอมก็ขอร้องวิงวอนให้ลูกเอาน้ำในปากควายมาให้กินบอกว่าทำไมกินน้ำนะแม่ต้องตายเพราะอยากจะกินเหลือเกินลูกๆ ก็ไม่มีใครตักมาให้แกก็กระเสือกกระสนไปตักน้ำในปากควายกินจนได้ก็พร่ำพูดแต่ว่าชื่นใจจริงๆเออแล้วลองคิดดูสิคนเรามันกินน้ำพันอย่างนั้นได้มันจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมมันสกปรกที่สุดต่อมาแกก็ตายยายมอมพอเมียหลวงตายก็มีคนไปเผาศพกันเยอะกลิ่นศพที่เผาเนี่ยทุกคนบอกว่ามันเหม็นมันปัสสาวะว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงชราคนหนึ่งก็เล่าให้ชาวบ้านฟังบอกว่าแกเห็นเหตุการณ์ที่ยายมอมคนที่ตายเนี่ยปัสสาวะใส่กะลาแล้วไปใส่ตุ่มน้ำกินยายจันเมียน้อยจนกระทั่งยายจันกลับมาจากหาปูก็มาดื่มกินจนหายอยากนะแต่แกพูดบอกเขาไม่ได้เพราะกลัวเขาจะทะเลาะกันแล้วมาด่าแกด้วยแล้วแกก็ยังพูดอีกว่าเวลายายมอมจะตายเนี่ยจะทำให้อยากน้ำในปากควายจนต้องกระเสือกกระสนไปกินน้ำด้วยความชื่นอกชื่นใจแล้วถึงตายแล้วต่อจากนั้นอีกนานยายจันเมียน้อยก็ตายแต่ว่าเป็นโรคชราตายส่วนผัวรูปหล่อก็ยังอยู่ตาต๊อบแต่ทำอะไรไม่ไหวแล้วดีที่แกอายุยืนกว่าเมียทั้งสองคนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงครับไม่ได้อิงนิยายหรอกแต่ว่าต้องสมมุติชื่อของตัวละครนี่ท่านผู้ฟังการคิดจองเวรจองกรรมหรือทำอะไรในสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่มันจริงๆแล้วมันก็ต้องโทษนายต๊อบไปแหละเพราะว่านายต๊อบเนี่ยเป็นคนที่เริ่มขึ้นมาทำให้ทุกอย่างทุกคนเนี่ยที่แทนที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญก็กลับจะต้องคิดก่อเวรก่อกรรมคุ้มแค้นซึ่งกันและกันก็เพราะสาเหตุว่าความไม่รู้จักพอของนายต๊อบเนี่ยมันทำให้เมียทั้งสองคนเนี่ยก็พลอยรับเวรรับกรรมไปด้วยครับนั่นคือเรื่องที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเล่าเรื่องตำนานการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ท่านได้ฟังกันหน่อยก็ได้นะครับคราวหนึ่งพระเจ้าถังไทจงประชวนหมอหลวงจุไทอุยวางยาถวายหลายขนาดแต่พระอาการก็ไม่ได้ทุเลาลงนะพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้อุยเต็งและสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้มันผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนสงสัยจะอยู่ต่อไปในโลกไม่ไหวแล้วยังไงก็ช่วยธนุบำรุงแผ่นดินให้แล้วก็ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปงุยเต็งก็ทูลว่าขอยะเลทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงก็ทรงฟังออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงนะแต่ตอนนั้นพระองค์อ่อนเพลียไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปได้ก็หลับไปสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอยืนอยู่ด้วยกันพอออกมาจากที่เฝ้าสิมงกงก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงให้ช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นมาได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วไปอยู่เมืองผีมีชื่อว่าพวนกัวมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่ตายไปแล้วก็มีแจ้งพร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่ตั้งแต่ซุยก๊กตายไปก็เคยมาเข้าฝันก็คุยกันหลายครั้งซุยก๊กเพื่อนเก่านี่แหละจะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงเนี่ยถือไปหาซุยก๊กว่าอย่างนั้นสีมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่สีมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างใดกลับพูดยกยองงุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาง
1: านหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวาริสาวรศรีประภาค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือและกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยล่าสุดปภ.เตือนด่วน2 อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันเขื่อนแม่กลองเจาะเร่งระบายน้ำเพิ่มย้ายรถยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด่วนกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลรองโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:43 เกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบ F5 สังกัดกองบิน21เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินระหว่างการลงสนามณสนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยทั้งนี้กองทัพอากาศได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อระบบและโครงสร้างของเครื่องบินการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทางกองทัพอากาศขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากกองทัพอากาศและทางราชการเป็นหลักธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือย้ำทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือประชาชนเต็มขีดความสามารถคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ตรวจเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงตามลำดับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งได
5: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพะนา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินมีเรื่องดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็ไปพูดไปคุยไปพบปะคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดก็ไปกันทั่วประเทศนะไปกันหลายจังหวัดไปกันหลายที่ไปทั้งวันบางทีนะครับไปพูดไปคุยไปถามกินเหล้าเป็นยังไงแบบไหนก็ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับไม่มียาวิเศษที่รักษาได้ทุกโรคทุกอย่างนะครับกินแล้วบางคนดีขึ้นมากบางคนดีขึ้นน้อยแค่นี้ผมก็ดีใจนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาตัวเองการปฏิบัติตัวเองการดูแลตัวเองเพราะว่าโรคภัยทั้งหมดเนี่ยโรคภัยทั้งหมดเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นโดยมากเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเกิดจากความเสื่อมพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการนอนนะครับวิธีคิดของเราเนี่ยมันไม่ปกติก็ทำให้ป่วยนะครับบางส่วนช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายสมคิดนายสมคิดเนี่ยอายุ48ปีแล้วแต่ดูหน้าเขาแก่กว่านั้นชีวิตเขาน่าจะเริ่มต้นเมื่อเขาได้ทำงานในโรงงานในวัยที่เขาอายุประมาณสัก20ปีย่านรังสิตปทุมธานีซึ่งเมื่อครั้งก่อนโน้นละแวกนั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าปั่นได้มีอยู่หลายโรงอีกทั้งโรงงานทอกระสอบก็มีอยู่มาวันหนึ่งเขากลับไปเยี่ยมบ้านนอกถิ่นเกิดหลานชายตัวเล็กๆชวนไปยิงนกเขาก็ไปบังเอิญไปเจอนกปลอดสองตัวผัวเมียเขาก็ยิงมันเปาะโดนเขาพอดีร่วงปล่อยลงมาตัวหนึ่งอีกตัวก็ตกใจบินหนีแต่อึดใจเดียวมันก็บินมาร้องอย่างห่วงใยแล้วก็เสียใจที่คู่ของมันต้องตายขณะที่เขากำลังหยิบซากนกขึ้นมาดูเขาก็รู้สึกใจคอไม่ดีก็เลยส่งมันให้หลานชายรับไปกลับไปทำงานที่โรงงานก็รู้สึกไม่สบายใจคอยแต่ว่าคิดถึงแต่เรื่องยิงนกตายคิดไปว่าต่อไปเมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็อาจจะโดนกรรมเวรมาสนองเขาหรือไม่ก็ลูกหรือเมียก็อาจจะต้องมีอันเป็นไปพลัดพรากกันไปเสียเมื่อเวลายังไม่สมควรเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในสมองของเขาขณะที่ทำงานไปด้วย

วันหนึ่งเขาไปช่วยงานบวชที่จังหวัดลพบุรีไม่ใช่เพื่อนเขาบวชหรอกแต่เป็นน้องชายของเพื่อนร่วมงานผู้หญิงรุ่นพี่ไปด้วยกันยกแผนกเลยด้วยรถที่เจ้าภาพจ้างมาโดยเฉพาะทำขวัญนาคแล้วก็กินเลี้ยงกินข้าวปลาอาหารกันเต็มโต๊ะเลยเหล้าก็มีน้ำขาวก็มีกินกันเมาเจ้าภาพเขามีดนตรีมาเล่นด้วยสนุกคลึกครื้นกันน่าดูตามธรรมดาแล้วเขาไม่ค่อยจะได้แสดงออกอะไรมากนักไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่านักเต้นแต่ว่างานนั้นเกิดเมาพอเหล้าเข้าปากก็หน้าหนาที่ไม่อายรู้สึกคึกเป็นพิเศษเพื่อนชวนออกไปเต้นก็ออกไปรอกันฝุ่นตลบเลยทีเดียวที่ฝุ่นฟุ้งก็เพราะลานบ้านของเขาเป็นดินมีตะกี้ฝุ่นไม่ได้มีแต่พวกโรงงานเท่านั้นที่ออกไปวาดลวดลายวัยรุ่นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เจ้าของถิ่นก็ออกไปดิ้นอยู่ด้วยนั่นก็เมานี่ก็เมาเกิดเหยียบเท้ากันขึ้นมาก็ต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่เถียงกันไปเถียงกันมาตัวเขาเองไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่ว่าเพื่อนของเขาเป็นคนไปเหยียบเท้าพวกโน้นแต่พอเกิดเถียงกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ร่วมอยู่ในหมู่พวกด้วยเพราะว่าเพื่อนของเขาขอโทษฝ่ายโน้นแล้วแต่ฝ่ายโน้นไม่ยอมและพวกโน้นก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นที่อ่อนต่อโลกนี่เขาช่วยเถียงพวกนั้นก็โกรธจัดพยักหน้าพร้อมใจกันรุมกระทืบเพื่อนเขาเขาก็พยายามจะเข้าช่วยแต่พวกเจ้าถิ่นมันมากกว่า3เท่าทำให้เขาลงไปกองสลบคาดินฟื้นอีกทีศึกนั้นยุติไปตั้งนานแล้วรู้สึกระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวปากคอแตกหน้าตาบวมดูไม่ได้เลยช้ำในสิทำงานไม่ไหวลางานเกือบสัปดาห์ลาพักร้อนยาวเลยเขามานึกดูงานนี้เป็นเพราะว่าเขาเมามากจนขาดสติไม่ทันได้ระวังตัวต่อไปก็จะไม่กินเมาอย่างนี้อีกและจะไม่ยอมให้ใครมาทำฝ่ายเดียวไปนานขาดว่าอย่างนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเขาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นได้เสียกันวันหนึ่งหล่อนก็บอกว่าตั้งท้องกับเขาเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเขาไม่ยอมรับเพราะแอบรู้มาว่าหล่อนยุ่งกับผู้ชายคนอื่นที่อยู่ข้างนอกโรงงานมีคนบอกเขาแล้วเขาก็เคยเห็นกับตาที่หน้าโรงหนังแต่เมื่อเขาถามหล่อนไม่ยอมรับก็กลับหาว่าเขาใส่ร้ายอีกครั้งหนึ่งเขาสะกดรอยตามหล่อนกับผู้ชายคนนั้นไปจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งทั้งสองก็เข้าไปในนั้นเสร็จแล้วพอท้องมาจะให้เขารับยังไงเขาก็ไม่รับหล่อนก็จะฟ้องหัวหน้างานเพื่อบังคับให้เขารับผิดชอบทำให้เขาตัดสินใจทันทีคือบุกไปถามผู้ชายคนนั้นถึงบ้านเลยเขาก็ยอมรับว่าหล่อนเป็นคู่นอนของเขาแต่เขาไม่ได้รักแถมบอกว่าหล่อนยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นอีกแล้วก็รู้แล้วว่าหล่อนท้องแต่เด็กไม่ใช่ลูกเขาใครอยากรับก็รับไปสมคิดก็กลับโรงงานตัดสินใจเด็ดขาดเขียนใบลาออกจากงานยอมตัดอนาคตตัวเองกลายสภาพเป็นคนว่างงานในที่สุดช่วงตกงานในย่ำแย่ที่สุดแต่เขาไม่ยอมกลับไปบ้านเขาไม่ต้องการให้แม่รู้เขาไปขออาศัยอยู่กับญาติคนหนึ่งที่ย่านพระโขนงออกหางานทำทุกวันแต่งานหายากมากก็ย่ำต๊อกไปเรื่อยๆมองหาป้ายรับสมัครงานสภาพเขาในเวลานั้นมอมแมมสุดๆเลยปอนสุดๆกางเกงเก่าเสื้อเก่ารีดบ้างไม่รีดบ้างรองเท้าผ้าใบก็ขาดคืนหนึ่งไม่มีค่ารถเมย์ก็เดินกลับใกล้จะถึงที่พักอยู่แล้วทางมันเปลี่ยวตรงนั้นมีคดีฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นเกิดขึ้นบ่อยเดินๆมาไฟก็มืดสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าหญ้ารกไม่มีบ้านคนอยู่ๆรถเก๋งคันหนึ่งขับมาปาดข้างๆเขาสะดุ้งคนในรถถามว่าเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่ากลับบ้านเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องร้ายละเพราะว่าคนขับเปิดประตูออกมาเขาก็เลยออกวิ่งหมอนั่นก็ขับรถไล่ตามไล่บี้เขาล้มลุกลุกคลานรถนั่นก็เกือบจะทับเขาหมดแรงลุกไม่ขึ้นหมอนั่นออกมาจากรถเอาปืนจี้หัวค้นตัวเขาก็ไม่พบทรัพย์สินอะไรก็ถามเขาว่ามาเดินอยู่ทำไมเขาบอกว่าเงินหมดไม่มีค่ารถเมย์ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นก็พละไปเขาก็งงมากพอดีเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามามาถามเขาว่าเขาทำอะไรผิดเขาเล่าให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าคนที่ไล่บี้เขาเนี่ยเป็นตำรวจคงจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนร้ายเวรจริงๆคงจะเป็นเพราะสภาพกิยาของเขาก็แหละเออสวยอะไรอย่างนี้ดวงไม่ดีเลยใจเสียขวัญมากตอนที่โดนปืนจ่อหัววินาทีนั้นเขาคิดว่าคงจะต้องตายใช่เป็นแน่เขาก็แวบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเขาคงจะต้องตายจะไม่ได้เห็นหน้าข้าตาญาติพี่น้องอีกแล้วแต่พอรอดมาได้เขาก็นึกอยากจะไปหาแม่แม่คงไม่ว่าอะไรที่เขาว่างงานเช้าวันต่อมาเขาก็นั่งรถโดยสารไม่หาแม่บ่ายมากแล้วตอนที่ไปถึงบ้าน

0: ก็พบแต่พ่อพ่อเห็นเขาก็มองอย่างแปลกใจถามเขาว่าไปทำอะไรมาทำไมมึงโทรมอย่างนี้ผมเผ้ายาวดุงรังเสื้อกางเกงดูไม่ได้เหรอเขาก็บอกพ่อว่าตกงานมา3เดือนแล้วพ่อก็ถอนหายใจก็บอกว่าแม่ไปตัดผมครู่เดียวก็มีคนมาตะโกนบอกแม่โดนรถชนตายแล้วอ้าวเขาได้ยินงงไปหมดเอ๊ะนี่มันอะไรกันเขาก็รีบไปดูกับพ่อแม่ตายแล้วจริงๆจมน้ำมีคนงมขึ้นมาวางนอนเหยียดยาวไว้ริมถนนโดนมอเตอร์ไซค์ชนกลิ้งตกน้ำไปโชคชะตาจะกระหน่ำซ้ำเติมอะไรกันมากมายอย่างนี้ทำไมดวงของเขามันไม่ดีเลยงานศพแม่แล้วเขาก็ไปให้หลวงพ่อที่วัดรดน้ำมนต์ปรารภกับท่านเรื่องดวงของตัวเองท่านก็ถามว่าพบเจออะไรมาบ้างก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็ถอนหายใจถามว่าแล้วทำเวรทำกรรมอะไรหนักๆเอาไว้บ้างหรือเปล่าทันทีนั้นก็ฉุกใจคิดถึงเรื่องยิงนกปลอดขึ้นมาได้ก็เล่าไปท่านก็ถามว่านึกให้ดีมีอีกไหมก็นึกว่าเคยนึกออกเคยฆ่าเต่าตัวหนึ่งก่อนที่จะได้ไปทำงานโรงงานคือตอนเด็กๆนี่เห็นน้าเขยฆ่าเต่าเอาเผาไฟแล้วก็เอามายำกินแกล้มเหล้าท่าทางคงจะอร่อยดีก็อยากจะลิ้มรสเนื้อเต่าบ้างว่าจะอร่อยสักแค่ไหนพอดีวันหนึ่งไปที่ทุ่งนาไปเจอเต่าตัวหนึ่งตัวเท่าฝ่ามือก็จับมันเผาไฟมันก็ดิ้นหนีอีกก็ใช้ไม้เขี่ยมันเข้าไปในกองไฟอีกพอเผามาแล้วก็แงะกระดองกินเนื้อมันกินคำเดียวก็ทิ้งเพราะไม่อร่อยอะไรเลยสีหน้าของหลวงพ่อเครียดพูดสองสามคำบอกให้สร้างบุญเอาไว้ให้มากๆกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสีย
1: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาระบุไว้ว่าทุกๆ4นาทีจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็งอยู่1คน4นาทีนี่ตายคนหนึ่งทุกๆ6นาทีจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ1คนทุกๆ6นาทีจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก1คนถือว่าเป็นโรคฮิตในผู้สูงอายุมากๆนะครับก็คือโรคที่ร้ายแรงก็คืออันดับ1ก็คือเป็นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งอันดับที่2ก็คือโรคเส้นเลือดในสมองนะครับเขาบอกว่าจากสถิติของบริษัทประกันชีวิตที่มีการจ่ายสำหรับโรคร้ายแรงเนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นโรคมะเร็ง 10-20% เนี่ยเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองนะครับก็คือว่าเป็นกันเยอะในแสนคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งประมาณ200ในแสนคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองประมาณ180แล้วก็เป็นเบาหวานเป็นไตเป็นปอดประมาณ150อันนี้เป็นสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุนี่จัดว่าอยู่ในโรคร้ายแรงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็มีโรคอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าโรคที่ต้องเสียสละก็คือโรคอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลนะครับไม่มีลูกหลานดูแลเนี่ยอายุ 70-80 ปีนี่ 3-5% มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ถ้าอยู่ตัวคนเดียวนี่มีโอกาสเป็นถึง 10-15% นะครับค่อนข้างเป็นเยอะนะโรคอัลไซเมอร์นี่นะครับก็ถือว่าโรคอัลไซเมอร์คือโรคความจำเสื่อมท่านผู้ฟังนะไม่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะมันไม่ตายเป็นอัลไซเมอร์แต่ก็เป็นโรคที่คนเราไม่อยากเป็นมันเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะว่าบางครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สามารถช่วยตัวเองหรือจำอะไรไม่ได้เนี่ยทำให้ลูกต้องเลือกการลาออกจากงานลาออกมาเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งก็เป็นภาระอีกนะครับคือบางทีเป็นอัลไซเมอร์อยู่4ปี5ปี10ปีก็ลำบากเหมือนกันนะครับถ้าไม่ทำเขาก็หาว่าเป็นลูกอกตัญญูแต่ที่จริงลูกก็ต้องควรทำนะครับควรสนับสนุนเพราะว่าลูกทุกคนก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่อยู่แล้วแต่เราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเราต้องทำตัวเองให้แข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่าเราต้องหางานอดิเรกทำบ้างมีงานอดิเรกทำ ทำโดยเฉพาะการทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรก็ได้เนี่ยปิตินะภาษาบาลีเขาเรียกว่าปิติหรือว่าธรรมะเขาเรียกว่าโสมนัสปิติความชื่นฉ่ำของหัวใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เลี้ยงหัวใจและเลี้ยงสมองของเราปิติจากการได้ช่วยคนอื่นความสุขจากการได้ทำประโยชน์กับสังคมการได้ช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมการทำประโยชน์ให้กับสังคมนี่มันจะเกิดความสุขลึกล้ำอย่างประหลาดท่านผู้ฟังแล้วก็จะเป็นยาที่หล่อเลี้ยงหัวใจหล่อเลี้ยงสมองได้ดีที่สุดนะครับถ้าหากว่างานอดิเรกที่เราทำนั่นน่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอะไรก็ได้เป็นจิตอาสานะครับกิงกรณีเยสุทัคคตาขวนขวายในสิ่งที่มันควรทำนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์เราทำแล้วเราก็จะมีความสุขปิติอันนี้นี่จะเป็นยาหล่อเลี้ยงใจจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคความจำเสื่อมนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังอายุมากแล้วมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าร่างกายของเราเสื่อมเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้หรอกว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะมีบางคนบอกว่าวางแผนตายอายุเท่าไหร่เคยมาถามมันเลือกไม่ได้ความตายวันพรุ่งนี้ก็อาจจะตายก็ได้เมื่อลืนอาจจะตายก็ได้มันไม่แน่อาจอีก10ปี20ปีตายก็ได้มันไม่แน่เห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำมวยอาสันมันไม่แน่หรอกท่านผู้ฟังมันไม่แน่เสมอไปฉะนั้นเราไม่สามารถรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อันนั้นก็มันมาถึงก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ที่แน่ๆก่อนจะตายเนี่ยทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้เฟิร์มให้ฟิตอยู่ตลอดนะครับสมองเราก็ต้องมีความชุ่มชื้นต้องมียาใจทำประโยชน์ให้กับสังคมรู้ไหมสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็สำคัญนะคนที่สวดมนต์คนที่ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำนี่จะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับหัวใจจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองกินดูนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมเชื่อว่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยแหละที่เราเล่ามาเนี่ยต้องลองกินนะครับมีหลายคนกินกัน2ปี3ปี4ปีกินมาเรื่อยๆก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมมหาวิทยาลัยสงขลานครินเปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับOpen Gangnam Style
3: Gangnam Style มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: หลังจากนั้นมาเขาก็ได้ทำงานอีกหลายอย่างในที่หลายแห่งทำงานที่ร้านอาหารประจำที่จอดรถแล้วก็ออกมาได้งานชั่วคราวที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ยังได้เคยช่วยเพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเมียเพื่อนรังเกียจอยู่ไม่ได้ก็เลยจากเพื่อนมาตอนหลังก็มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเองแต่ไปไม่รอดไม่มีคนกินมันไม่อร่อยก็เลยเจ๊งแล้วก็มีคนชวนไปเป็นพ่อครัวอยู่ร้านขายอาหารตามสั่งก็ไปทำกับเขาอยู่แถวแถวดอนเมืองลูกค้าหนีหมดเจ้าของสายหน้าต่อมาไม่นานก็ได้พบแม่ไม้ลูกติดคนหนึ่งผูกพันรักใคร่กันจนได้เสียไปอยู่บ้านแม่ไม้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปทำไร่อยู่ที่นั่นมีลูกสาวคนหนึ่งผิวขาวเหมือนแม่น่ารักมากพอลูกสองขวบกว่าแม่ไม้ก็หอบลูกหนีหาว่าเขาประสาทกินพูดจาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมักจะชอบพูดโน่นพูดนี่มันห้ามปากไม่ได้พยายามตั้งสติอึดใจเดียวก็มักจะลืมตามหาเมียกับลูกอยู่ปีงก็ไม่เจอเศร้าใจท้อแท้หดหู่ซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายตัดสินใจกลับบ้านพอไปถึงก็พบว่าพ่อตายได้3วันกำลังจะเผาเขาก็บอกว่าเขาเองก็อาจจะฆ่าตัวตายเร็วๆนี้ล่ะเพราะว่าดวงมันไม่รู้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้กรรมอุณาวัตตีโลโกนะสัตว์โลกมันก็ย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนนั่นแหละ
1: พูดถึงเรื่องปากเรื่องผัวเรื่องเมียนี่มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งมีลูกชายอายุ7ขวบไอ้7ขวบนี่กำลังน่ารักเชียวคนเรานี่มันจะน่ารักก็อายุ7ขวบกับ60เนี่ยครับอย่างอาจารย์ยอดเนี่ยกำลังน่ารักเชียว60ไม่รู้นะอันนี้เพราะว่ามีบางคนเขาเคยพูดกับอาจารย์ยอดว่าอาจารย์ยอดทำอะไรมันก็ไอเด็ก7ขวบเขาคงจะหมายความว่าอาจารย์ยอดน่ารักแล้วมั้งผัวเมียคู่นี้เขามีลูกชายอายุ7ขวบแล้วอยู่มาวันหนึ่งลูกชายเกิดตายแม่กำลังน่ารักน่าใครยายเมียก็นั่งร้องไห้ทุกวันตาผัวกลับจากทำงานก็ต้องมานั่งปลอบเมียทุกวันเหมือนกันวันหนึ่งผัวกลับจากทำงานนางเมียนั่งผัดหน้านวลเนี่ยนั่งกินหมากแจบแจบสบายอกสบายใจอีตาผัวก็นึกในใจนางเมียนี่ถ้ามันจะยังไงซะแล้วเคยนั่งร้องไห้ก็ไม่ร้องแถมผัดหน้าผัดตาซะขาวเช้งเนี่ยถ้ามันจะไปเจอผู้ชายถูกใจเข้าละมั้งเคยนั่งร้องไห้ก็ไม่ร้องตาผัวก็กระซิบถามว่านี่เธอแล้ววันนี้ไม่คิดถึงลูกเหรอยายเมียก็บอกเออนี่พี่ตั้งแต่ไอ้หนูลูกเรามันตายไปนี่นะฉันเพิ่งสบายใจวันเนี้ยสบายยังไงคือก่อนหน้าที่พี่จะกลับมาเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งทำไมเขามาหาสิเขาบอกว่าเขามาจากสวรรค์เขาบอกว่าไอ้หนูลูกเราเนี่ยไปเกิดอยู่กับเขาบนสวรรค์น่ะเขาบอกถูกหมดแล้วไอ้หนูลูกเรามีตำหนิมีไฝที่ไหนบอกถูกหมดพ่ออยู่บ้านนั่นแม่อยู่บ้านนั่นพ่อชื่อไรแม่ชื่อไรเขาบอกได้หมดฉันก็ถามว่าเขามาทำไมเขาก็บอกว่าที่เขามาก็เพราะว่าไอ้หนูนี่มันสั่งมันบอกว่าให้มาหาแม่มันหน่อยมันสั่งมาทำไมมันบอกว่ามันอยากกินขนมกล้วยเหลือเกินในเมืองสวรรค์ไม่มีขายเออจริงไอ้หนูลูกเรามันชอบกินขนมกล้วยเออแล้วไงฉันก็บอกว่าโอ้ไม่ยากหรอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันฉันจะทำฉันก็เข้าไปนึ่งขนมกล้วยนึ่งซะถาดเบ้อเร่อเชียวเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวม้าผืนใหม่ของพี่น่ะห่อให้ไปหมดเลยแล้วไงแล้วเขาก็ไปอะสิเออแต่ก่อนจะไปนะเขาก็บอกว่าแหมเกือบจะลืมใช่ไอ้หนูลูกเราเนี่ยยืมเงินเขาใช้1,000เขาบอกว่าให้มาเอาที่แม่แล้วไงก็ฉันก็ให้เขาไปอะสิก็ลูกเราเอาของเขาไปนี่แล้วไงพอเขาได้เงิน1,000เขาก็จะไปไอ้ฉันก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเออไอ้หนูลูกเรามันไม่มีสตังค์นะเออก็คิดว่าไอ้เงิน1,000เนี่ยใช้หนี้เขาเดี๋ยวมันเกิดหมดแล้วไม่มีมันก็ต้องยืมเขาอีกแล้วไงฉันก็เลยให้ไปอีก1,000เท่านั้นนะตาผัวตบเข่าชาตินะทำไมโง่ระยำอย่างนี้โตจนหมาเลียไม่ถึงแล้วโตจนมีผัวมีลูกได้แล้วมึงไปเชื่อได้ยังไงว่าคนมันมาจากเมืองสวรรค์เออถ้าเป็นนครสวรรค์สวรรค์กับโลกนี่กูจะไม่ว่าเลยอ้าวก็หนูไม่รู้ไม่รู้แล้วทำไมเสือกเอาผ้าขาวม้าใหม่ห่อขนมให้มันไปแล้วทีนี้กูจะนุ่งหาอะไรอาบน้ำแล้วเงินก็ต้อง2,000 ตอนนี้เมียไม่เถียงละนั่งร้องไห้ก็น้องไม่รู้ว่าคนเหนี่ยมึงมันโง่อย่างเงี้ยมันไปทางไหนทีเมียก็ชี้ไปทางหลังบ้านแต่ผัวจะลงบันไดก็ช้าโดดใต้ถุนผลุงเลยนะขึ้นม้าควบแนววิ่งฝุ่นตลบไอ้วายร้ายที่มันมาหลอกมันยังไปไม่ถึงไหนมันไปอยู่แถวชายป่าแหละมันก็มองเห็นด้วยว่าโอ้นั่นนะคนขี่ม้าฝุ่นตลบมานี่ผัวนั่งนั่นแน่เลยเอาเกิดเรื่องแล้วกูจะหนีก็หนีไม่ทันแล้วมันก็เลยเอาห่อขนมซ่อนเสียทำเป็นเดินมือไพล่หลังเดินทำไม่รู้ไม่ชี้อยู่ที่ชายป่าพอตาผัวมาถึงก็ถามเอ้นมแกมาอยู่ที่นี่นานหรือยังอ่ะนานแล้วลุงมาทำไมอ่ะมาหาหน่อไม้ครับมาหาตั้งแต่เช้าจนเดี๋ยวนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วนี่แกเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งมีห่อผ้าใหญ่ๆผ่านมาทางนี้มั้งหรือเปล่าอ๋อมีลุงมีมาผ่านนะผ่านเพิ่งเข้าป่าไปเดี๋ยวนี้เออมันเพิ่งเข้าป่าไปลุงรีบตามเขาไปเถอะทันแน่ๆแต่ผัวก็ควบม้าจะวิ่งเข้าป่าอ้าวต้นไม้ทั้งนั้นแน่นไปหมดลุงม้ามันเข้าไม่ได้หรอกต้นไม้ทั้งนั้นน่ะลุงเอาม้าผูกไว้นี่แหละเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ลุงรีบไปเถอะทันแน่อีตาผัวก็เอาม้าให้มันไว้แล้วก็เข้าไปในป่าโอ้ยต้นไม้ทั้งนั้นคนไปคนมาสักพักก็นึกได้เอแล้วต้นไม้ขนาดนี้แล้วใครมันจะเข้าไปได้วะมนุษย์ที่ไหนจะเข้าไปได้เอน่ากลัวจะไอหน่อไม้คนตะกี้ละมั้งที่ต้มเมียกูอ้าวแล้วนี่มันคงจะต้มกูซะอีกคนละมั้งสงสัยม้ากูจะเสร็จมันซะอีกแล้วจริงๆกลับออกมาไม่มีแล้วทั้งม้าทั้งคนไม่มีเอาละสิด่าเมียซะเป็นวักเป็นเวรว่าเมียมันโง่เออกูนี่ยิ่งบรมมาโง่เลยให้มันหลอกเอาม้าไปได้ตัวเบ้อเร่อตะกี้ด่าเมียซะป่นปี้แล้วนี่จะไปแก้หน้าเมียได้ยังไงเดินคอตกกลับมาบ้านนะกลับมาถึงบ้านเมียนั่งรออยู่หน้าบ้านยายเมียก็ถามพี่ทันมันหรือเปล่าทันไหมพี่ทันแล้วเป็นไงได้เงินคืนไหมพี่ได้พระขม้าคืนไหม
2: ไม่ได้อะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เออคือพี่ถามแล้วมันเป็นความจริงโกหกเมียโดนเขาต้มมาโกหกเมียอีกทีเป็นความจริง
1: เออค่อยหดหมดห่วงไว้หน่อยนะพี่นะหนูนึกว่าหนูเสียท่าเขาซะแล้วเออถ้าจริงอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะพี่นะแล้วม้าล่ะพี่
2: อ้าวก็พี่ถามแล้วมันเป็นความจริงพี่ก็เลยฝากม้าไปให้หนูมันขี่ตัว
1: เออเนี่ยโง่แล้วมันเง่าขนาดเนี้ยเออ
2: ด่าเมียซะเป็นวักเป็นเวรนะตัวเองมาตัวเบ้อเร่อยังให้หลอกไปโดนหลอกไปจนได
3: ้พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่เคารพค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วๆไปโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยมีอยู่2รูปแบบคือ1เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะครับอันที่2เกิดจากอุบัติภัยหรือเชื้อไวรัสต่างๆทีนี้พูดถึงเกิดจากความเสื่อมของร่างกายภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า NCD คือ non-communicate disease ก็คือโรคที่ไม่ได้ติดต่อนะถ้าพูดแบบชาวบ้านเราก็คือโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตนะเกิดจากใช้ชีวิตเกิดจากทำชีวิตให้เสื่อมให้เสื่อมเองโดยที่เราใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะกินเหล้ากินยากินอาหารซ้ำซากมีความเครียดนะครับมีความโลภเกินเหตุเครียดเกินเหตุนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยโรคพวกนี้ก็จะมีโคเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานโรคเสื่อมต่างๆอวัยวะต่างๆไม่ปกติถามว่าโรคพวกนี้เนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดตรงไหนก่อนต้องถามอย่างนั้นมันเกิดที่ระบบหมุนเวียนโลหิตก่อนท่านผู้ฟังคือร่างกายของคนเราเนี่ย มันประกอบด้วยเซลล์เล็กๆเล็กๆเล็กๆนะครับไม่รู้กี่ล้านเซลล์เยอะมากทีนี้ตัวที่ไปเลี้ยงตัวที่ไปเลี้ยงเซลล์ก็คือเลือดของคนนำสารอาหารนำออกซิเจนเวลาเรากินข้าวกินปลาเข้าไปมันก็จะมาแปลงเป็นสารอาหารพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทุกส่วนของร่างกายถ้าเซลล์ทุกส่วนของร่างกายได้รับออกซิเจนดีได้รับสารอาหารดีได้รับสารอาหารที่เพียงพอมันก็จะไม่มีปัญหาแข็งแรงอยู่ทีนี้ถ้าเซลล์มันไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอหรือขาดออกซิเจนนานๆเข้าปัญหาเริ่มเกิดแล้วท่านผู้ฟังเซลล์ตรงนั้นเนื้อตรงนั้นจะเริ่มเป็นเซลล์ที่มีปัญหานะครับเนื้อตรงนั้นจะมีปัญหาแล้วนะครับจะเริ่มผิดปกตินะครับถ้าเลี้ยงสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงตับไม่เพียงพอตับก็เสื่อมไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอไตก็วายไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอหัวใจก็มีปัญหานะครับเราจะสังเกตได้คือว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเราไม่เพียงพอเนี่ยเราดูได้ยังไงดูปลายมือปลายเท้าเรานะครับใครคนไหนที่อยู่เฉยๆตื่นเช้าขึ้นมาปลายมือชาปลายเท้าชาทำไมมันถึงชามันไกลหัวใจเลือดนี่มีหน้าที่ปั๊มนะโทษนะครับหัวใจนี่มีหน้าที่ปั๊มเป็นเครื่องปั๊มนะเป็นเครื่องปั๊มตุ๊บตุ๊บตุ๊บปั๊มตลอดเวลานำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายไอ้ตรงที่ไกลหัวใจนี่มันไปไม่ถึงมันก็จะเริ่มชาปลายมือชาปลายเท้าชานะครับนั่นท่านสังเกตว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของเราเริ่มไม่ดีแล้วเหนื่อยง่ายใจสั่นนั่งอยู่กับที่ลุกขึ้นมายืนขึ้นเซทๆๆๆโอ้โหจะเป็นลมหน้ามืดเลือดมันไปไม่ทันนะครับอันนี้สัญญาณตรงนี้นี่ก็เริ่มแล้วว่ารู้แล้วว่าเรานี่เป็นโรคความเสื่อมก็คือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอความดันมันเกิดแล้วมันเกิดได้ยังไงก็เพราะว่าเส้นเลือดของเรานี่มันเหมือนท่อส่งน้ำเหมือนสายยางท่านผู้ฟังท่อส่งน้ำสายยางนี่ถ้ามันตันมีตะไคร้ไปอุดตันมีหญ้าไปอุดไปตันมันเนี่ยเวลาเราฉีดน้ำออกไปเนี่ยน้ำมันก็ไหลไม่ค่อยดีพอน้ำมันไหลไม่ค่อยดีไอ้ปั๊มที่อยู่ต้นทางเนี่ยมันก็ทำงานหนักมันต้องดันแรงดันตึ๊บตึ๊บตึ๊บเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยมันเต้นประมาณนะประมาณ72-75ครั้งต่อนาทีนะครับประมาณเนี้ยทีนี้ถ้าเลือดไม่เพียงพอมันก็พยายามดันให้เลือดให้พอก็เท่าเป็น80ครั้ง90ครั้ง100ครั้ง140 150อันนี้เขาเรียกว่าความดันมันสูงหัวใจมันทำงานหนักขึ้นมันกดดันขึ้นมันแรงขึ้นนะครับเพราะมันอายุการใช้งานหัวใจเนี่ยแทนที่มันจะอยู่ได้70ปี80ปีมันก็ลดลงมาเรื่อยลดลงมาเรื่อยมันก็เหมือนเครื่องปั๊มนะท่านผู้ฟังถ้ามันทำงานหนักต่อเนื่องกันนานๆบางทีมันก็แห้งมันก็ทำงานไม่ไหวฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าให้เส้นเลือดของเราตีบตันอะไรเราไปตีบไปตันนะครับที่จริงแล้วส่วนมากก็จะเป็นคอเลสเตอรอลเป็นไขมันนะครับเราไม่ค่อยออกกำลังกายเราไม่ค่อยขยับขยื่นร่างกายอยู่นิ่งๆนานๆนานๆตะกันในเส้นเลือดมันก็เกิดออกกำลังกายมั่งกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลน้อยๆมีไขมันน้อยๆลดลงมากินแต่พอเหมาะพอประมาณอย่ากินหวานเยอะอะไรพวกนี้คือมันจะเริ่มจากตรงนี้ควบคุมอาหารการกินอย่างหนึ่งออกกำลังกายช่วยอีกอย่างหนึ่งให้ออกเบาๆนะครับออกเบาออกไปเรื่อยๆนะเดินเวลา30นาที20นาทีทำนู่นทำนี่ขุดจอบขุดเสียมอย่างพวกเรานี่คงไม่มีปัญหานะหลายคนที่ทำสวนทำไรให้เส้นเลือดมันไหลเขาเรียกให้เลือดมันโฟลว์มันไหลหัวใจทำงานก็ไม่ต้องทำงานหนักเพราะว่าสายยางมันไม่ตันท่อมันไม่ตันเส้นเลือดมันไม่อุดมันไม่ตันมันก็ทำงานสะดวกขึ้นร่างกายก็สบายสังเกตนะถ้าใครไปออกกำลังกายมาเนี่ยพอเหงื่อออกแล้วอาบน้ำอู้มันสบายมันโล่งสดชื่นต้องบอกสดชื่นมันยืนอยู่บนเนินเขาประมาณนั้นมันจะมีความสุขท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือผมอยากจะลองฝากน้ำมังคุดให้ท่านผู้ฟังไปกินดูใครที่มีปัญหาแบบนี้ตรงนี้อันนี้ต้องลองนะครับต้องลองดูจะดีหรือไม่ดีต้องลองดูนะครับเพราะว่ามีคนลองมาเยอะแล้วนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่สามารถคือพูดได้มากกว่านี้นะครับพูดแต่พองามว่าต้องลองดีกว่าฝากให้ท่านผู้ฟังกินน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดลองดูนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี
4: ้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาพี่น้อง
4: มานำหามาตามหาคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับอยู่กับคุณแม่ท่านหนึ่งครับผมแม่สวัสดีครับมากระถามด้วยจักซื้อยังบ่ท่านได้ถามถามมองนี่แล้วแม่ซื้อยังคร
5: ับ แม่ซื้อบุญรับเพียเพ่ง
4: บุญรับ
5: บุญรับเพียเพ่ง
4: อายุจักปีแล้วแม่บุญรับ
5: อ้าวเกิดปีชื่ออะไรล่ะ883สิ
4: 883
5: ก็สิ
4: อายุ
5: เพราะมันใกล้สิถึง80แล้วสิ
4: 89 79ปี
5: 79
4: 79ปีแม่แม่บุญรับอยู่บ้านยังนี่
5: บ้านหน้าฝาย
4: บ้านหน้าฝายบ้านเลขที
5: ่บ้านเลขที่1โอ้ยเด
4: ้บ่เป็นหยัง
5: นั่นบ้าน
4: บ่เป็นหยังอยู่บ้านหน้าฝาย
5: บ้านหลังเก่าแม่น104ตำบลศรีบุญเลี้ยง
4: อำเภอศรีบุญเลี้ยงจังหวัดหนองบัวลำพูชาวบ้านเพิ่นเอิ้นหยังซื้อเล่นเจ้าเอิ้นแม่หยัง
5: เอากับเอิ้นแม่นี่เลยเอิ้นไม่รับ
4: ไม่รับ
5: บ่เอาบุญดอกแต่ว่าเพิ่นเอาร ับ
4: ไม่รับกระทำไม่รับตรงๆเนาะ
5: จ้า
4: ก่อนสิมากินน้ำมาคุณนี่เจ้าเจ็บเอ็นเป็นป่วยหยังเจ้าจังมากิน
5: ไอ้มันคนเคยกินยามาตั้งแต่เกียกก็กินกินของอีหยังสลายแดงก็กินไปกินมักก็เปิดบัดนี้ก็บ่ใครสบายแล้วก็เลยมากินอันนี้นะ
4: บ่สบายเป็นหยังเนี่ย
5: ก็บ่เป็นหยังแล้วก็เป็นวินวินวินเวียนก็กินให้นั่นซื
4: ่
5: อ
4: สุ
5: ขภาพแข็งแรงจ้า
4: แต่ว่ามันบ่ค่อยสบายได้ตัว
5: จ้า
4: อายุ79เนาะมันก็เป็นนั่นเป็นนี่มันล็อกจอกแจ
5: ๊
4: กเป็นมาลองจองแจงแห้งหน่อยจอยบ่มี เออก็เลยซื้อมากินว่าอยากบำรุงเจ้าของ
5: กิน
4: อยากให้สุขภาพมันดีเออเหตุผล
5: ขวดมันคันมันมาท่านเพิ่นเขาเจ้ามาเอาหมู่บ้านนั้นเพิ่นติ่มอันนั้น
4: กินมาจักขวดแล้ว
5: กินบ่บ่แม่นสิล้างกลัวพุ่นนั่ง
4: ล้างกลัว
5: เด้ผู้มาส่งให
4: ้แม่รับเจ้ามันเป็นจังได๋เจ้าคือกินมาเป็นล้างมันดีจังได๋สงสัยเจ้าค
5: ือกินมันก็อยู่ดีมีแห้งแล้วมันก็ดีอยู่ล่ะดี
4: ดีจังได
5: ๋เว้าก็เว้าซะเนาะคันว่าสาหร่ายแดงดีก็ยังบ่ถึงอันนี้นะก็เลยกินอันนี้ก็เลยติดใจ
4: อ
5: ัน
4: นั้นความเบาเจ้าได้บ่แม่น
5: จ้าจ้าจ้าเออความเบาของแม่น
4: ี่ล่ะติดใจจังได๋บ่ให้ฟัง
5: ก็มันก็อยู่ดีมีแห้งมันก็จะกินแล้วมันก็กินแล้วมันก็สบายใจอ่ะนะ
4: สบายใจจ้าอารมณ์ดี
5: อารมณ์ดี
4: เบาตนเบาตัวบ่
5: เบาน
4: อนหลับดีบ่
5: นอนหลับดีการเอาไปถวายหลวงปู่นี่
4: หลวงปู่มันสั่นให้บ่ล่ะ
5: สั่น
4: เพิ่นว่าจังได
5: ๋เพิ่นก็ว่าดีอยู
4: ่ดีอยู่หลวงปู่มันเป็น
5: จังปู่เพิ่นก็บ่เป็นหยังล่ะก็ให้แล้วผู้เฒ่าเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ย้ายไปอยู่ไสบุ
4: แต่ว่าเพิ่นก็ว่าดี
5: เพิ่นก็ว่าดีแล้วหลวงปู่ก็โอ้กูได้กินดีแล้วกูไปหลวงปู่สันกันนะก็เลยแบ่งไปเพิ่น
4: แม่บ่รับกันได้ก็กินไปเรื่อย
5: ๆก็จะกินไปเรื่อยๆ
4: ได้เจ็บได้ป่วยหยัง
5: อันก็มาพักกินอยู่ว่านี่แล้วก็เลยมาพักกินบัดนี้เลยมาจัดงานนี่ล่ะรูปมาเฮ็ดนี่ล่ะบางสงกรานต์มาเอาบุญบ้าน
4: อ๋อ
5: บัดนี้เขาก็ไปเขาก็แล้วแล้วเขาก็เก็บหยังใส่ตู้ใส่เตียงไปเบิดบัดนี้แม่ก็เลยนอนลุกขึ้นยามมื้อเว้นจังซี่ล่ะก็เลยเข้าไปเบิ่งในตู้ไปเห็นถ้วยอาหารซ้ำบางไงอยู่ลูกผู้อยู่ดอนเขาออกมาเขาสิมากินอีหยังอ่ะเขากินเนี่ยอีหยังเขา
4: ผู้
5: แม่มานี่ผู้แม่เลยแล้วบางตอนหมูสั่นสวยรวยสลายอยู่ยังมาแรงมาเลยแม่เลยไปอุ่นอุ่นแล้วเลยมาซิมหมูล้นมาเก็บทองจะแล้วมัน
4: มันพูดเหรอวะ
5: มันก็บ่เอาทีมันเอาไว้เฮ็ดหยังซั่นเด้บัดน
4: ี
5: ้กินน้อยๆซ้ำนั่นก็เปลี่ยนพิษแน่ก็เลยไปเอาอันมันนี่มากินอีกมาพักกินอยู่ประมาณจักสิบกว่ามืออยู
4: ่
5: ก็เลยโทรหานั่ง
4: เอามาส่ง
5: มาส่งอีกนะก็กินอยู่สิ
4: มากวดมากวดใหม่มากินใหม่อีก
5: จ้ากินกวดนึงกวดสองก็ยัง
4: กินแล้วก็มีแห้งในตัวบ
5: ่ก็มีแห้งในตัวล่ะว่าดี
4: โ
5: อ
4: ้ดีก็คือเสียงแม่หลับนะครับแม่หลับบ้านหัวฝาย
5: บ้านหน้าฝาย
4: บ้านหน้าฝายนะครับตำบลศรีบุญเรื่องอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูจริงๆแล้วเพิ่นบ่เจ็บบ่ป่วยหยังดอกแต่ว่าเพิ่นกินย้อนว่าให้รางวัลสุขภาพอายุ79ปีแล้วเฒ่ามาแล้วอยู่เฒ่าแต่ให้เฒ่ามีความสุขบ่แม่นว่าเฒ่าเจ็บพอดๆแดด
5: ๆ
4: หมายบ่แม่นเฒ่าให้เขาจมสีจมเหี่ยวบ่แม่นให้ดูแลเจ้าของได้
5: เฒ่าผู้เดียวอยู่ผู้เดียว
4: เพราะว่าอยู่บ้านผู้เดียวลูกหลานก็ใหญ่มากก็ไปอยู่ทั้งอื่นหมดไปทำมาหากินทั้งอื
5: ่
4: นปีนึงพอกันพอ3เทื่อบ่บุมาจะสงการก็ปีใหม่ก็ขอพรรษา
5: เท่านั้น
4: เท่านั้นมันเป็นจังซี่ก็เลยอยู่คนเดียวก็ต้องรักษาดูแลอย่างเป่าครับแต่ต้องฟังกับนี่คือเป็นคือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับยาเฒ่าได้แต่ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยมันจังดูแลอย่างของใดเจ้าเฮ็ดหาซักเสือซักผ้าเฮ็ดแนวอย่างนึงกินเองเบิด
5: เฮ็ดเองเบิด
6: เฮ็ดเองเบิดผมเผาล้างจานเฮ็ดเองทุกวันทุกเฮียน
5: ไปวัดไปว่ายําเซากับป้าจังหันเพิ่นพาไปอันทําบุญอยู่ไสกับป้าน้ําเพิ่นก็ไปป้าบ้านไว้กับป้า
6: ผู้ลงพ้น7บ่ทันฮอด79 60 70ผมก็เห็นเขาอยู่บ้านไปไสบ่เป็นเอาข้างกอดินไปกับมีเจ้านี่ถือว่าแข็งแรงมากๆเลยโอเคครับขอบคุณแม่รับหลายๆกับที่ได้มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ครับแม่ครับสวัสดีครับ
7: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ทีนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับช้างกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณประเสริฐเป็นคนเล่าให้ฟังบ้านของคุณประเสริฐนี่อยู่แถวชานเมืองก็เกือบจะถึงมีนบุรีอยู่แล้วเป็นหมู่บ้านจัดสรรไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่โตอะไรมากนักเผอิญบ้านของคุณประเสริฐเนี่ยเป็นหลังสุดท้ายพอดีในหมู่บ้านนั้นพอถัดออกไปก็เป็นที่โล่งๆคงจะเป็นที่ดินของเจ้าของอื่นเข้ามาถมเอาไว้นานแล้วจนกระทั่งมีต้นหญ้าขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆมีทางเข้าทางออกติดถนนอีกด้านนึงก็มักจะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งลัดผ่านเข้ามาในหมู่บ้านก็มาทางนี้ล่ะตรงมุมของที่ดินผืนนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ 2-3 ต้นวันนั้นปรากฏว่าลูกชายอายุสัก6ขวบของคุณประเสริฐเนี่ยตะโกนเรียกบอกพ่อมาดูข้างบ้านเราสิมีช้างเยอะแยะเลยก็ทำเอาคุณประเสริฐต้องวางมือจากการล้างรถลุกขึ้นเดินไปดูตามที่ลูกชายบอกก็มองเห็นช้างใหญ่บ้างเล็กบ้างประมาณ4เชือกยืนรวมกันเป็นโขลงโดยมีควานช้างกำลังจัดแจงทำเพิงที่พักชั่วคราวของพวกเขาเขาคงจะอพยพมาจากที่อื่นอพยพกันมาหากินในกรุงเทพเหมือนที่เห็นทั่วๆไปเพราะว่าแถวเส้นทางสุขาภิบาล2แล้วก็เส้นทางรามอินทราเนี่ยมีร้านอาหารเยอะพวกนี้คงจะพาช้างมาหาเงินแน่ๆเจ้าลูกชายก็ถามว่าช้างมันมาจากไหนกันนะครับพ่อมาจากต่างจังหวัดลูกมายังไงกันนะขึ้นรถมาเหรอพ่อเหรอเดินมาสิลูกช้างตัวโตอย่างนี้จะขึ้นรถอะไรมาล่ะครับโอ้โหอย่างนี้ก็น่าสงสารแย่เลยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยอะพ่อมันไกลนะพ่อนะคุณประเสริฐก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็มันน่าสงสารจริงๆเออคนเนาะคนไม่คิดถึงจิตใจสัตว์บ้างเลยปรากฏว่ากองคาราวานช้างนั้นปักหลักอยู่ที่ข้างหมู่บ้านคุณประเสริฐได้2วันมาแล้วก็ไม่ได้รบกวนอะไรละจะมีก็แต่เสียงร้องของช้างเป็นบางครั้งบางคราวกับกลิ่นฉี่ของมันโชยมาเวลาลมพัดมาบางครั้งเท่านั้นพวกนี้พอตกตอนเย็นก็จะพากันกระจายกันออกไปหากินตีสองตีสามนั่นแหละถึงจะกลับมาคุณประเสริฐเคยเห็นในบางครั้งเวลานั่งรับประทานอาหารอยู่ตามร้านริมถนนก็มีคนพวกนี้แหละเอาช้างมาแล้วก็เข้ามาขอให้ซื้ออ้อยให้ช้างกิน สำหรับคุณประเสริฐนั้นช่วยซื้อทุกครั้งไม่ใช่อยากจะได้บุญแต่สงสารช้างซะมากกว่าอ้อยที่ขายนั่นก็เพียงแค่10บาท20บาทเท่านั้นเป็นเพียงท่อนเล็กๆที่มัดรวมกันประมาณ 4-5 ท่อนซึ่งก็ดูแห้งแล้งแทบจะไม่มีน้ำหวานเสียเลยหรือบางครั้งบางทีก็จะเป็นกล้วยหวีเล็กๆที่เหี่ยวดำจนดูไม่ได้บรรดาควานช้างบางคนก็ดูน่าสงสารบางคนก็ไม่ไหวเลยกลิ่นเหล้าหึงเลยแทบจะไม่อยากช่วยถ้าไม่เหลือบตาไปเห็นช้างที่น่าสงสารเหล่านั้นนะคุณประเสริฐบอกไม่ช่วยเด็ดขาดบ่ายวันนึงวันนั้นเป็นวันเสาร์ลูกชายรบเร้าให้พาไปดูช้างใกล้ๆคุณประเสริฐมองดูแล้วก็เห็นมีเด็กในหมู่บ้านหลายคนไปมุงดูกันอยู่ก็เลยพาลูกชายไปดูกับเขาบ้างช้างพวกนั้นต้องยืนตากแดดเพราะว่าร่มไม้มีไม่พอไปดูใกล้ๆแล้วมองที่ตามันเหมือนจะมีน้ำตาไหลเออคงจะร้องไห้ละมั้งคุณประเสริฐก็คิดในใจว่าเวรกรรมซะจริงๆเห็นควานช้างนั่งกินเหล้าอยู่คนนึงอายุก็ไม่มากสักเท่าไหร่คงจะประมาณสัก30กว่าคุณประเสริฐก็คิดในใจบอกล่อเหล้าแต่วันเนี่ยแทนที่จะนำเงินที่ได้มาซื้ออาหารสำหรับคนกับสัตว์ดันมากินเหล้าซะนี่เอาเปรียบช้างจริงๆใกล้ๆนั้นมีช้างตัวเล็กๆเชือกหนึ่งที่หัวของมันมีแผลเห็นเลือดซิบซิบบางแผลก็แห้งตกสะเก็ดบางแผลก็เพิ่งจะเป็นใหม่ๆสงสัยจะถูกสับด้วยตะขอแน่ๆเลยเพราะว่าช้างเล็กๆมันก็เหมือนเด็กๆเนี่ยมันย่อมจะดื้อจะสนเป็นของธรรมดาแต่คนเลี้ยงบางคนใช้อารมณ์เอาแต่ใจเกินไปเมื่อไม่ได้อย่างใจก็ทำร้ายเอาคุณประเสริฐก็ชวนลูกชายกลับเพราะไม่อยากจะเห็นอีกจิตใจมันหดหู่ยังไงพี่กนเย็นวันนั้นก่อนพวกเขาออกไปหากินกันคุณประเสริฐก็ได้ยินเสียงดังเอะอะเอตโรก็เลยออกมายืนมองกับแฟนก็เห็นควานช้างขี้เมาคนนั้นนั่นแหละกำลังด่าเจ้าช้างตัวน้อยที่เห็นพร้อมกับเอาตะขอทั้งสับทั้งตีแฟนคุณประเสริฐก็บอกโถน่าสงสารนะมันยังเล็กอยู่เลยเอามันมาทรมานมันก็มีเบื่อมีเหนื่อยบ้างแหละก็เวรกรรมของพวกเขานั่นแหละที่เกิดมาใช้นี่กันก็ถูกแล้วมันเป็นเวรกรรมแต่ว่าน่าจะมีอะไรที่มันจะมาช่วยแก้ไขจุดนี้ได้บ้างนะแฟนคุณประเสริฐก็บ่นพึมพำขณะที่คุณประเสริฐเองนะเดินกลับเข้าบ้านเพราะไม่อยากเห็นพวกเขายังคงอยู่อีกหลายวันจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งคุณประเสริฐกลับจากทำงานเห็นรถตำรวจทั้งรถมูลนิธิแล้วก็ผู้คนมากมายมุงดูอะไรกันอยู่ตรงที่กองคาราวานช้างเขาอาศัยกันนั่นแหละสอบถามเพื่อนบ้านที่เดินกลับมาเขาก็บอกว่าควานช้างถูกช้างมันทำร้ายถึงตายเพราะว่าไปทำร้ายมันคุณประเสริฐก็เดินตามเข้าไปดูเห็นศพก็จำได้อีตาควานช้างขี้เมาคนนั้นแหละขี้โมโหขี้เมาคนนั้นแหละศพกำลังถูกเจ้าหน้าที่มูลนิธินำขึ้นรถส่วนช้างคู่กรณีตัวทำร้ายเนี่ยตัวใหญ่ยืนสงบนิ่งที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งโดยควานช้างอีกคนคอยดูแล
8: งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวาริสาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและกระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
7: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นคาดคลี่คลายปลายเดือนตุลาคมคุณณภาพรช่องกลรายงานค่ะ
4: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอาทิลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ 106% ของความจุและขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังต้องติดตามน้ำไหลผ่านอ่างฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปอย่างล่าช้าอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากวันที่13ตุลาคมระดับน้ำทะเลจะเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยจึงได้เตือนพื้นที่ริมแม่น้ำในเขตกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นจะต้องระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระยะต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร่องน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันน้ำในอ่างอยู่ที่727ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 102% ซึ่งเต็มความจุของอ่างส่วนเขื่อนเจ้าพระยาน้ำจากทางตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นร่วมกับปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเรือท้องแบนเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำจากสถานการณ์อุทกภัยประมาณ 2,000 ตัวขณะนี้มีซากสุกรคงเหลือประมาณ800ตัวเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการขนย้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจแล้วเสร็จโดยเร็วโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำที่อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานและสมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่หลังจากเมื่อวานได้ฟังนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปดูว่าหากขอบข่ายที่ทำได้จะดำเนินการเพราะจะได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานมีแผนดำเนินการร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นรัฐบาลให้การสนับสนุนที่มีงบประมาณในการดำเนินการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆคือผลิตมาหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดนี่ตัวนี้ผมก็เพิ่มสมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำลำไยผู้น้ำลำไยทุกท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโบราณเขาบอกว่าลำไยเนี่ย ช่วยบำรุงม้ามเลือดลมและหัวใจนะครับบำรุงร่างกายสงบประสาทแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับทำให้ประสาทเนี่ยมันผ่อนคลายประสาทอ่อนตัวลงแล้วก็ทำให้สดชื่นอันนี้คือคุณประโยชน์ของน้ำลำไยนะครับแต่อย่าไปกินที่เขาใส่น้ำตาลเยอะนะครับมันไม่ค่อยดีมีโทษต่อร่างกายแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มีอาการง่วงนอนก็เคยโทรมาถามผมที่จริงเรื่องแบบนี้นะครับมันถือว่าถ้าพูดเป็นสากลอาการตอบสนองทั่วไปของคนที่ดื่มอาหารเสริมที่ยี่ห้อดีๆหรือว่าคุณภาพดีๆนี่หลายคนก็จะมีอาการง่วงนอนนะครับเป็นกลางๆว่าเขาบอกว่าเกิดจากว่าร่างกายของเราเนี่ยพยายามบังคับระบบประสาทคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมักจะมีอาการเช่นนี้นะครับเนื่องจากอาการเคลียร์ของหลอดเลือดนะครับพอเคลียร์หลอดเลือดแล้วคอเลสเตอรอลมันก็ลอยตัวทำให้เกิดอาการง่วงผลิตภัณฑ์ดีๆทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็ให้ทานผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้การบังคับระบบประสาทดีขึ้นและการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับอาการแบบนี้นี่ก็ส่วนมากจะดีขึ้นภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ามีอาการง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในอดีตการนานมาแล้วมีพญานกตัวหนึ่งได้บินนำฝูงบริวารของตัวไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาอันร่มครึ้มไปด้วยดอกใบ

จ้านกพวกนี้ให้ไปพ้นสระน้ำด้วยอิทธิฤทธิ์ของตัวครั้นถึงเวลากลางคืนพญานาคก็บันดาลให้น้ำในสระเดือดพล่านจนเป็นควันกรุ่นขึ้นไปไม่หนำใจก็ยังทำให้เปลวไฟลุกโชติช่วงสูงเป็นลำตาลหวังจะผลาญชีวิตนกทั้งหลายด้วยไฟฤทธิ์เมื่อพญานกได้สังเกตเห็นการกระทำของพญานาคก็ร้องบอกบริวารทั้งหลายของตัวว่าเวลานี้น้ำในสระก็เกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วเราทั้งหลายจงรีบหนีไปจากที่นี้เถอะไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายถึงชีวิตเสร็จแล้วพญานกก็บินนำบริวารบินหนีไปรอดพ้นอันตรายที่กำลังจะมาถึงไปได้แต่ว่าในที่นั้นก็ยังมีนกอีกมากมายที่ดื้อไม่เชื่อฟังถ้อยคำของพญานกก็เลยต้องตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งความแค้นของพญานาคที่ต้นไม้นั้นนิทานชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดๆว่าไปอยู่ที่ไหนนี่อย่าทำให้เขาเดือดร้อนนะในเมื่อตัวเองมีความสุขมีความสบายแล้วนี่ก็ควรที่จะพินิจพิจารณาว่าไอ้ความสุขความสบายของตัวนี่มันตั้งอยู่บนความยุ่งยากเดือดร้อนลำบากของคนอื่นหรือเปล่าเขาทนได้ก็ดีถ้าเขาทนไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนอย่างเหตุการณ์ในชาดกเรื่องนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องชาดกแล้วเนี่ยผมมีชาดกอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังเมืองพาราณสีตอนนั้นเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองยุคสมัยนั้นมีพ่อค้าอยู่เยอะทีนี้ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาประกอบการค้าร่วมกันด้วยการนำสินค้าของตัวลงบรรทุกเรือสำเภาไปขายยังเมืองต่างๆวันหนึ่งขณะที่เรือสำเภาของพ่อค้าทั้งหมดนั้นกำลังแล่นไปด้วยกำลังลมในท้องทะเลก็บังเกิดเหตุวิปริตคลื่นลมที่สงบราบเรียบก็กลับแปรปรวนปั่นป่วนขึ้นอย่างรุนแรงก็ทำให้เรือสำเภานั้นถึงแก่การอับปางลงกระแสคลื่นของทะเลในเวลานั้นก็ซัดพาร่างของพ่อค้าซึ่งตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดฝันก็แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางพ่อค้าคนไหนที่ยังพอมีสติมีกำลังก็พยายามพยุงกายไขว่คว้าหาวัตถุที่ลอยมากับกระแสน้ำเป็นทุ่นพยุงตัวเอาไว้ส่วนคนที่ขาดสติขาดกำลังก็ถูกกระแสคลื่นลมที่พัดจัดซัดกระหน่ำจนสิ้นแรงแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลก็กลายเป็นเหยื่อปูเหยื่อปลาจนหมดสิ้นจากการที่เรือสำเภาได้มาล่มจมลงกลางทะเลอันไกลโพ้นที่มองไม่เห็นฝั่งอย่างนี้แม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตโดยที่ไม่ถูกทะเลดูดกลืนลงไปในขณะนั้นแต่ว่าจากการที่อยู่ห่างไกลฝั่งเป็นอันมากก็ทำให้พ่อค้าที่ลอยคออยู่ในห่วงน้ำนั้นก็ไม่อาจจะพยุงกายของตัวเข้าหาฝั่งได้ต่างก็พากันหมดแรงแล้วก็จมลงไปในกระแสน้ำทีละคนสองคนจนกระทั่งเวลาผ่านมาถึง7วันพ่อค้าผู้เคราะห์ร้ายกลุ่มนั้นก็สิ้นชีวิตใต้เกลียวคลื่นของทะเลโหดไปจนกระทั่งเกือบหมดสิ้นเหลือรอดชีวิตจากเหตุวิปริตครั้งนี้มาได้เพียงคนเดียวเพราะว่าถูกกระแสน้ำพัดพาไปติดอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ริมท่าเมื่อพ่อค้าคนนี้ฟื้นคืนสติแล้วรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายก็สำรวจตรวจดูเนื้อตัวของตัวที่มีสภาพเสื่อมโทรมเพราะว่าการที่ต้องลอยคออยู่ในทะเลนานถึง7วันนี่อาหารการกินอะไรก็ไม่เคยได้ตกถึงท้องเลยส่วนเสื้อผ้าที่นุ่งห่มก็ขาดวิ่นไม่มีชิ้นดีจะมีเหลือติดอยู่มั่งก็ไม่อาจจะให้ความอบอุ่นหรือว่าปกปิดกันความอุจาดได้ก็เลยปลดไอ้ส่วนที่เหลืออยู่หาประโยชน์ไม่มีนั้นทิ้งไปเสียเสร็จแล้วก็ออกขออาหารจากชาวบ้านในถิ่นนั้นเพื่อยังชีพของตัวทีนี้ชาวบ้านเนี่ยคนทั้งหลายเมื่อได้เห็นพ่อค้าคนที่ว่าเนี่ยเดินไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ปกปิดร่างกายก็เข้าใจผิดคิดไปว่าเอชรอยท่านผู้นี้คงจะเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรมขั้นสูงคงจะเป็นผู้สิ้นแล้วในกิเลสตัณหาทั้งปวงไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่ต้องการถึงได้เดินโทงโทงไปอย่างนี้ผู้คนทั้งหลายก็เกิดมีความศรัทธาแปลกคนสมัยนั้นทำไมเขาศรัทธาคนแก้ผ้าสำคัญว่าเป็นผู้มีความมักน้อยไม่สนใจในการสะสมทรัพย์ขนาดเสื้อผ้าก็ยังไม่สนใจจะมีไว้นุ่งไว้ห่มก็ชักชวนกันมาสักการะด้วยดอกไม้เครื่องหอมตลอดจนโภชนาหาร

0: เสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดสร้างอาสมศาลาแล้วก็เรียกพ่อค้าผู้นี้ว่ากทัมมะอจิลกแปลว่าชีเปลือยท่ากระทุ่มชายพ่อค้าเห็นคนทั้งหลายพากันมาปฏิบัติตัวอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนเหล่านี้มีความศรัทธาในตัวเพราะว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรมก็นำเครื่องสักการะบูชามากันไม่ได้ขาดพ่อค้าคนนี้ก็เลยเกิดมีความคิดว่าเอ๊ะในเมื่อคนทั้งหลายเขามีศรัทธาคิดว่าเราเป็นนักบวชอย่างนี้ก็สมควรที่เราจะอาศัยความศรัทธาให้เป็นประโยชน์ในการยังชีพต่อไปเพราะว่าการทำอย่างนี้จะทำให้ตัวมีความอยู่อย่างเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตให้เหนื่อยยากลำบากกายอย่างเหมือนเมื่อก่อนพอคิดได้อย่างนี้แล้วพ่อค้าคนนี้ก็ถืออุบายหาเลี้ยงชีพอย่างสุขสำราญแม้ใครจะเอาเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดีมาให้ก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับไว้รับไว้แต่อาหารอย่างเดียวการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้มีความมักน้อยสันโดษของพ่อค้าเปลือยที่ว่านี้นับวันก็ยิ่งจะทำให้มีผู้ศรัทธาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีทุกทีก็ทำให้ชื่อเสียงของชีเปลือยสมณะปลอมผู้นี้แพร่สะพัดไปสู่หมู่ชนอย่างกว้างไกลแม้กระทั่งพญานาคเจ้าแห่งนาคาซึ่งมีชื่อว่าพญานาคปันธรกะแล้วก็พญาครุฑราชาแห่งหมู่ปักษีซึ่งมีถิ่นอาศัยในแดนไกลก็ยังเฝ้าเวียนมาปรนิบัติด้วยความสำคัญผิดคิดว่าเป็นผู้วิเศษจริงตามที่คนทั้งหลายเล่าลือกันโดยปกติวิสัยของครุฑกับนาคนั้นจะเป็นคู่อริต่อกันเพราะว่าเมื่อมีการผ่านพบกันครั้งไหนก็จะต้องมีการต่อสู้กันเสมอซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการต่อสู้ของทั้งสองคือครุฑกับนาคนี่ฝ่ายนาคก็มักจะเป็นผู้แพ้ถูกครุฑจับไปกินเป็นอาหารแทบจะทุกคราวแต่ต่อมาภายหลังพญานาคปันธรกะผู้นี้ฉลาดคิดอุบายแยบยลสามารถปกป้องไม่ให้พวกนาคซึ่งเป็นญาติของตัวถูกพวกครุฑจับตัวไปกินได้อีกคืออุบายอันนี้พวกนาคจะปกปิดไว้เป็นความลับที่ไม่อาจจะแพร่พรายให้ใครรู้ได้เลย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเรายังอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีหรือว่ามีความสุขนอกจากความสุขทางกายแล้วนี่ใจนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโบราณเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราป่วยกายมันก็ป่วยด้วยแต่ถ้าใจเราดีกายมันก็ดีด้วยนะครับผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับเขาได้มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ถึงจิตใจของเขาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์หลายท่านอาจจะชอบสวดมนต์หลายท่านอาจจะไม่ชอบสวดมนต์หลายท่านก็อาจจะชอบปฏิบัติเลยชอบนั่งกรรมฐานเลยทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวก็ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรดีมากดีน้อยกว่ากันแต่ความเหมาะสมนี่การสวดมนต์มันก็เหมือนกับว่าการฝึกสมาธิการทำจิตให้เป็นศรัทธาการทำจิตให้สงบด้วยวิธีที่มีตัวยึดเหนี่ยวจิตที่ชัดเจนเพราะว่าเสียงที่เราพูดออกไปมือที่เรายกมือขึ้นนี่ทำให้เรามีสติแต่ถ้าเราหลับตาทำกรรมฐานเลยนี่บางทีมันง่วงมันโง่นะครับบางทีมันง่วงมันโง่แล้วก็เราไปปฏิบัติบางสำนักบางแห่งเนี่ยถ้าจิตเรายังไม่สงบอยู่นี่ท่านจะยังไม่ให้ปฏิบัติท่านจะให้สวดอิติปิโสนะครับสวดพ้น6บท7บทสวดบางทีสวดอยู่ครึ่งวันนะครับสวดเกินอายุ1เที่ยวสวดอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงสวดจนลา2วัน3วัน4วัน5วันจนกระทั่งว่าจิตใจเราค่อยๆอ่อนโยนขึ้นท่านจึงจะให้เริ่มปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระแต่ที่จริงแล้วต้นไม้นี่ต้องประกอบด้วยแก่นต้องประกอบด้วยเปลือกต้องประกอบด้วยกระพี้จึงอยู่ได้มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มีแต่กระพี้ไม่มีแก่นมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นต้นกล้วยไปไม่มีสาระนะครับ ฉะนั้นการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะสวดมนต์นี่ผมว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกคือช่วงโควิดนี่แหละใหม่ๆนี่แหละนะครับว่าแกก็ทำงานเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่พอช่วงโควิดเขาก็มีการปลดพนักงานออกในทั้งแผนกเนี่ยปลดออกเกือบหมดแกก็ต้องรับงานหนักอยู่คนเดียวงานก็หนักทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปกติเสาร์อาทิตย์ก็หอบงานมาทำงานอยู่บ้านแกบอกทรมานมากๆ4เดือนคือท้อมากอยากจะลาออกทุกวันเป็นทรมานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแกก็ไปหางานใหม่หางานเป็นเกือบ10ที่ก็ไม่มีที่ไหนเรียกนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะว่าอายุการทำงานเนี่ยแกอายุมากแล้วด้วยนะครับแล้วเงินเดือนก็กดมากๆงานก็ต้องหาใหม่ที่หลายๆที่มันหาไม่ได้เลยทีนี้ก็มีคนแนะนำให้เขาลองสวดอิติปิโส108จบคือแกบอกว่าแต่ก่อนแกเคยสวดหลวงพ่อจรัญเคยสอนท่านว่าให้สวดอิติปิโสเท่าอายุบวก1นะครับก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ทีนี้พอสวด108จบนี่ก็มันก็ยากเขาก็บอกนะครับมันคือไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็เขาก็ไม่ใหม่ๆก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลองดูนะครับคือตอนแรกเขาคิดว่างานเนี่ยจะหาได้ไม่ได้มันน่าจะขึ้นกับความสามารถของเรานะครับเขาก็ลองดูไม่เสียหายก็เลยสวดนะครับสวดไปเรื่อยๆจนก็ใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณ45นาทีสวดจนคอแห้งออกเสียงตลอดแกบอกว่าเวลาสวดไปเนี่ยทำให้ใจเราสงบอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คิดมากก็ทำให้เราให้เขาในลืมไปได้ชั่วขณะหนึ่งมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับบทสวดมนต์แล้วก็พอสวดไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักไม่กี่วันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็งงนะครับคือสวดไปไม่กี่วันเองประมาณ10กว่าวันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ที่เขาเคยไปสัมภาษณ์งานที่ไม่รับตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียกไปนะครับเขาก็เรียกไปคือแกบอกว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้ดีแต่เขาก็เรียกไปให้งานใหม่ให้งานที่ดีๆเขาแล้วก็ที่จะพอจะลาออกจากที่เก่าที่เก่าก็ไม่ให้ออกจะปรับเงินเดือนให้อีกนะแต่แกก็ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นว่าการที่จิตใจสงบจิตใจที่เป็นบุญสวดมนต์ประจำทุกวันนี่มันสามารถดึงสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ผมเนี่ยเชื่อมั่นเพราะคนเรานี่ถ้าจิตเป็นบุญทุกวันนะครับวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี่อกุศลจิตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าแล้วก็กุศลจิตหรือว่ากุศลวิบากผลแห่งความดีมันก็จะมีโอกาสให้ผลได้ง่ายขึ้นดีมันก็จะดูดดีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้คือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกภาษาฝรั่งก็เรียกว่า out of control หรือ out of reach เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราสวดมนต์ได้เราทำจิตให้สงบได้ทำไปเรื่อยๆจิตสงบแล้วสมาธิงพิกเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังประชานตินะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมกุฏตราปนารินก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนอกจากใจก็กายตัวช่วยทางกายก็ฝากน้ำมกุฏตราปนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินลองไปดื่มไปทานดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ทีนี้ฝ่ายพวกครุฑซึ่งชอบที่จะจับนาคไปกัดกินเป็นอาหารเมื่อไม่สามารถจะจับนาคได้อย่างแต่ก่อนซ้ำยังต้องสูญเสียชีวิตญาติพี่น้องของตัวเวลาเข้าจับกุมนาคตายไปเยอะแล้วก็พยายามที่จะสืบหาความลับของพญานาคอยู่เมื่อพญาครุฑรู้ว่าพญานาคปันธรกะนี่มักจะมาปรนนิบัติชีเปลือยอยู่เสมอก็เห็นช่องทางที่ตัวจะพอค้นหาความลับของพวกนาคได้ดังนั้นวันหนึ่งพญาครุฑก็บินมาปรนนิบัติชีเปลือยเสร็จแล้วก็ถามสิ่งที่ตัวอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกนาคอาจารย์ครับ
1: คือญาติของข้าพเจ้านี่พากันล้มตายเพราะว่าพวกนาคเป็นอันมากเพราะเหตุที่ไม่รู้วิธีจับนาคเขาว่ากันว่านาคนี่มีเล่ห์กลสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้ครุฑไม่สามารถจะจับตัวได้อาจารย์พอจะรู้กลอุบายอันนี้หรือเปล่าครับ
2: อุบายของพวกนาคที่ท่านถามถึงเนี่ยนะเวลานี้เรายังไม่อาจจะบอกแก่ท่านได้หรอกแต่ถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะรู้จริงๆใช่ไหมถ้าอยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวเราจะลวงถามความนี้จากพญานาคเสร็จแล้วจะมาบอกให้ท่านรู้นะ
0: พญาครุฑได้ฟังคำรับปากจากชีเปลือยอย่างนั้นก็ให้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่ตัวปรารถนาจะได้รู้นี่ใกล้จะสมประสงค์แล้วหลังจากพูดคุยสนทนากันเป็นที่สมควรพญาครุฑก็ลาชีเปลือยบินสู่ท้องฟ้ากลับถิ่นที่พำนักของตัวฝ่ายพญานาคเจ้าแห่งนาคาผู้ให้ความเคารพต่อชีเปลือยด้วยความจริงใจสำคัญว่าเป็นผู้ทรงศีลเมื่อถึงเวลาก็ขึ้นจากห้วงน้ำมาปรนิบัติชีเปลือยอย่างที่เคยปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยแม้ว่าบุคคลที่ตัวให้ความรักและเคารพนับถือนั้นกำลังจะนำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวในการภายหน้าเมื่อพญานาคมาถึงสอบถามทุกสุขกันพอเป็นพิธีแล้วชีเปลือยสมณะปลอมก็เริ่มอุบายเพื่อลวงถามความลับที่ตัวรับปากไว้กับพญาครุฑทันที
2: นี่ท่านพญานาคผู้เป็นใหญ่ในห่วงน้ำมีผู้คนเขาเล่าลือกันว่าพวกครุฑซึ่งเป็นศัตรูกับท่านเนี่ยต้องถึงกับความตายไปเป็นอันมากเพราะว่าการบุกเข้าจับกุมพวกท่านเนี่ยฮะท่านมีอุบายอะไรเหรอถึงทำให้พวกครุฑไม่อาจที่จะจับกุมพวกท่านได้ซ้ำยังต้องล้มตายลงไปเป็นอันมากท่านพอจะบอกเคล็ดลับข้อนี้ให้เราได้รู้บ้างได้ไหมล่ะ
0: พญานาคได้ฟังคำชีเปลือยที่ถามถึงความลับของพวกตัวก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับสำคัญยิ่งของพวกนาคนะอาจารย์ถ้าหากว่าเราบอกอาจารย์แล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความตายแห่งพวกญาติของเราได้เราไม่อาจจะบอกความนี้กับพระคุณเจ้าได้หรอกขออาจารย์อย่าได้ถือโทษข้าพเจ้าเลยแม้ว่าจะถูกปฏิเสธโดยแจ้งชัดแล้วก็ตามชีเปลือยก็ไม่ได้ละความพยายาม
2: คืออย่างนี้นะพญานาคนะเรานะเป็นนักบวชผู้บำเพ็ญศีลงดเว้นในการเบียดเบียนทั้งในตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นรวมถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแล้วท่านพญานาคจะได้เข้าใจเราผิดไปเลยว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วนี่เราจะไปบอกศัตรูของท่านหรือว่าจะไปบอกกล่าวแก่คนหนึ่งคนใดเราไม่พูดด้วยสัจจะของเรานี่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนไอ้ที่ถามนี่ก็เป็นแต่เพียงเพื่อความรู้จะได้รู้เอาไว้ประดับแม่ไม่ได้มีเล่ห์อุบายอื่นได้ซ่อนเร้นนะถ้าบอกได้ก็บอก
0: แม้พญานาคปันธรกะได้ฟังคำชีเปลือยพูดประเล่าประโลมก็หาได้เกิดความใจอ่อนผ่อนตามไม่เพราะว่าในใจของพญานาคยังมีความระลึกอยู่เสมอว่าหากตัวบอกความลับนี้ไปในภายหน้าตัวและญาติมิตรของตัวอาจจะได้รับภัยเพราะเป็นการเปิดเผยความลับนี้ต่อผู้อื่นก็เลยกล่าวลาเพื่อเป็นการตัดบทกับชีเปลือยกลับไปยังที่อยู่ของตัวชีเปลือยผู้ได้รับปากพญาครุฑไว้ก็หาได้ละความพยายามในการที่จะล้วงความลับของชาวบ้านในทุกครั้งที่พญานาคปันธรกะมาหา ก็จะหาโอกาสสอบถามถึงความนี้เสมอจนในที่สุดพญานาคก็เกิดความใจอ่อนรับปากว่าจะขยายความลับของพวกตัวให้รู้แต่ก่อนที่พญานาคจะบอกอธิบายถึงกลวิธีอันเป็นความลับของตัวพญานาคก็ให้ชีเปลือยกล่าวคำปฏิญาณเป็นสัจจะสัญญาว่าเมื่อรู้ความลับของพวกตัวแล้วจะไม่บอกความนี้ต่อผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปอีกเป็นอันขาดชีเปลือยก็รับคำต่อพญานาคให้คำมั่นสัญญาอย่างแข็งขัน
2: โอ้ยท่านพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ท่านอย่าได้หวาดวิตกไปเลยเราขอรับรองด้วยความสัตย์ว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วเนี่ยนะเราจะเก็บรักษาไว้ประดุจเป็นเรื่องของเราเองเลยทีเดียวเราจะไม่แพร่งพรายต่อผู้ใดอีกเป็นอันขาดถ้าท่านยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจเรานะเราขออ้างฟ้าดินเป็นพยานถ้าหากว่าเราผิดคำต่อท่านก็ขอให้ศีรษะของเราก็แตกเป็นเจ็ดเสียงแล้วถูกแผ่นดินสูบให้ไปทนทุกข์ในอเวจีมหานรกอย่างได้รู้จักผุดจักเกิดเลยนะเราขอสาบานก่อนต่อท่านนะต่อหน้าไอ้กระโถนปักแตรใบเนี้ยพญานาคปันธรกะได้ฟังคำสัญญาอย่างมั่นหมองชีเปลือยอย่างนั้นก็สำคัญว่าชีเปลือยต้องการจะรู้ความลับของตัวเพียงเพื่อเป็นความรู้เท่านั้นไม่ได้มีจิตคิดร้ายหรือว่าลวงถามด้วยเล่ห์กลอุบายอย่างที่ตัวเข้าใจแต่แรกไม่ก็เลยบอกความลับของตัวให้ฟังคืออย่างนี้นะอาจารย์การที่ข้าพเจ้าแล้วก็ญาติของข้าพเจ้าสามารถป้องกันชีวิตให้รอดพ้นจากการจับกุมของพวกครุฑได้แล้วก็ทุกครั้งที่พวกครุฑเข้าจับพวกเราพวกครุฑจะต้องถึงแก่ความวิบัติก็เพราะว่าในขณะที่พวกเราเห็นครุฑแหวกน้ำบินเข้ามาจะจับกุมพวกเราซึ่งเป็นนาคนี่จะขดร่างเป็นขนดอูศีรษะขึ้นพร้อมที่จะฉกกัดการกระทำอย่างนี้จะทำให้พวกครุฑไม่สามารถจะจับพวกเราได้โดยง่ายถึงแม้จะจับได้ก็จะจับได้ในช่วงส่วนศีรษะซึ่งไม่อาจที่จะฉุดร่างพวกเราให้ลอยขึ้นจากห้วงน้ำได้รวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกเราได้กลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเป็นจำนวนมากก็ทำให้พวกเรามีน้ำหนักตัวมากขึ้นเกินกว่ากำลังพวกครุฑจะฉุดพาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พาไปได้ในระยะไกลถึงจะฉุดไปได้น้ำหนักของหินที่ได้กลืนไปเนี่ยที่เป็นน้ำหนักถ่วงทำให้พวกครุฑต้องใช้กำลังมากเสร็จแล้วก็หมดแรงไม่สามารถจะบินไปสู่อากาศได้แล้วถ้าหากไม่ปล่อยพวกเราลงเขาก็จะต้องหมดแรงแล้วก็ตกสู่ห้วงน้ำถึงแก่ความตายแต่ถ้าหากว่าพวกครุฑใช้ปัญญาพิจารณาเข้าจับพวกเราในส่วนหางแล้วฉุดขึ้นสู่อากาศเราก็จำเป็นจะต้องสำรอกก้อนหินที่กลืนไว้ออกมาจนหมดและเมื่อนั้นละพวกเราก็จะตกเป็นเหยื่ออาหารของพวกครุฑได้โดยง่ายหลังจากพญานาคได้เปิดเผยความลับของตัวแก่ชีเปลือยแล้วก็ลากลับสู่นาคพิภพอันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัว
3: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากนามกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับจากปัญหาที่โควิดระบาดนะครับหลายๆคนก็กลัวกันสิ่งที่จะช่วยได้มันก็เหมือนกับคนที่โดดลงน้ำนะสภาพของคนไทยหลายๆคนตอนนี้โดดลงน้ำแล้วนี่ต้องหาที่เกาะว่ายน้ำไม่เป็นขอนลอยมาก็ต้องเกาะขอนไม้อะไรลอยมาเรืออะไรลอยมาก็ต้องเกาะเรือนะบางทีไอ้ที่เกาะนี่ถ้าเป็นขอนไม้มันก็โชคดีไปถ้าเป็นเรือก็โชคดีไปบางทีสิ่งที่ลอยมาเป็นกอสวะบ้างก็ยังดีเป็นงูก็มีเกาะผิดเกาะโดนงูก็ซวยไปนะฉะนั้นต่างคนต่างหาที่พึ่งก็จะมีหยูกยาหลายขนานสำนักโน้นสำนักนี้อาจารย์โน้นอาจารย์นี่ก็บอกมานะกินนั่นก็ดีกินนี่ก็ดีไม่รู้อะไรมันดีกันแน่นะหาเขาเรียกว่าหาความชัดเจนหาความชัดเจนไม่เจอก็เลยสับสนกันทางโน้นก็ว่ากัญชาดีทางโน้นก็ว่าบรรเพชดีทางโน้นก็ว่ากระชายดีคือที่จริงแล้วนี่ ประเทศไทยในโชคดีท่านผู้ฟังโชคดีที่เมืองไทยของเรานี่มีสมุนไพรเยอะปรากฏว่าสมุนไพรของไทยหลายๆตัวที่เอามาทดลองที่เอามากินเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับคนที่เป็นโควิดมีดีหลายตัวแล้วก็ได้ผลเยอะได้ผลหลายตัวมีข่าวดีอันหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นข่าวใหม่ๆเขาทดลองเลยนะทดลองเอาคนที่เป็นโควิดตอนแรกเอาคนที่ป่วยโควิดนี่แหละ5คนนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนี่คนที่เป็นโควิด19 5คนมาทดลอง5วันปรากฏว่า5วันนี่หายป่วยทั้งหมดและกลับบ้านทั้งหมด5วันด้วยทำอะไรคือใช้ฟ้าทลายโจรคือเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าไม่สามารถเรียกว่าเป็นงานวิจัยได้แต่ก็เป็นข่าวดีก็คือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เลือกกันได้อยู่บ้านก็เลือกกันได้นะครับเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะหาโรงพยาบาลหาเตียงนอนบางทีมันหายากบางทีเตียงนอนมันรวมกันอยู่ปล่อยเชื้อกันไปปล่อยเชื้อกันมาแทนที่มันจะหายเนี่ยมันเป็นหนักก็มีท่านผู้ฟังเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรมีสารสำคัญชื่ออันโดรกราโฟไลท์และก็โทเทนแลคโตนซึ่งมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันของเราในข้อที่1อันที่2คือต้านไวรัสได้หลายชนิดสามารถนำมาใช้ได้ในโรคไข้หวัดหลายชนิดแล้วก็โรคซาได้ด้วยนะครับคือไอ้โรคซานี่มันเป็นตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ทดสอบสารที่อยู่ในใบฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาบอกจะมีมากที่สุดจนกระทั่งวันที่24กุมภาพันธ์ปี2564กรมการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกได้ร่วมกับสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานก็ได้จัดงานสัมมนาวิชาการชื่องานฟ้าทลายโจรสมุนไพรร่วมต้านภัยโควิด -19 ที่โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีคืองานนี้เขาก็เชิญนักวิจัยราชบัณฑิตรองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยนะครับขึ้นมาพูดกันหลายคนคือคนเก่งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยคือคุณหมอกุลทิพย์วรรณรัตน์กรมการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าได้นำงานวิจัยของฟ้าทลายโจรนี่มาสื่อมาบอกกับที่สาธารณะคือก็ได้ทดลองนะครับทีนี้ก็เอาใหม่ก็ได้ขยายการทดลองอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังครับก็คือได้ทดลองกับคนป่วย252รายในจังหวัดสมุทรสาครราชบุรีนครปฐมตากระยองปทุมธานีนะครับคือ271รายโทษทีและเก็บข้อมูลแล้วเสร็จจนสามารถศึกษาได้มีมากถึง252รายโดยแจ้งมีข่าวดีบอกว่าผู้ป่วยโควิดที่ใช้ฟ้าทลายโจร252รายเนี่ยสามารถหายป่วยและกลับบ้านได้ทั้งหมดภายใน5วันแล้วก็ใน252รายเนี่ยมีอาการลงปอดเพียง2คนเท่านั้น2คนนะ212ในลงปอด2คนไม่ถึง 1% ก็คือมีอาการหนักอยู่แค่2คนที่นอกนั้นก็ดีหมดนะครับดังนั้นคือใช้เวลา5วันท่านผู้ฟังใช้เวลา5วันนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโควิดก็ฟ้าทลายโจรถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ต้องไปกินเยอะท่านผู้ฟังนะครับแล้วหยุด3วันหยุด2วันไม่งั้นปอดไตพังนะกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด2เม็ดดูความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ดูว่าฟ้าทลายโจรเป็นแบบสกัดหรือแบบบดธรรมดาถ้าสกัดก็กินน้อยหน่อยถ้าบดก็กินสัก2เม็ดก็พอเช้า2เย็น2ร่างกายก็จะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันอันนี้ฝากเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วยเสริมสร้างร่างกายอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมก็มั่นใจขวดนึง360บาทฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
4: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณเนตรนะมีกระดูกทับเส้นเดินก็ลากขาคุณแม่ของเขาก็เป็นนิ้วมือเท้านิชาเข้าห้องน้ำเองก็เข้าลำบากดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: ขอเสียงคุณเนตรหน่อยผมปันโตไพโรจน์จากน้ำบางคุดครับ
5: อ๋อครับผมใช่ละครับ
6: เสียงดังเลยมีดนตรีเปิดมีงานเ
5: หรอได้ทำในวัดครับผม
6: อ๋ออยู่ในวัดใช่ไหมถือว่าเสียงดังอยู่วัดไหนครับในวัด
5: วัดนางเงินนี่ครับ
6: วัดนางเงินอำเภอ
5: ห้างฉัตรครับ
6: อ๋อห้างฉัตรลำปางเนาะก็
5: ครับผม
6: เดินถามคุณเนตรเป็นยังไงมั่งดื่มน้ำมังคุด
5: ก็มันก็ยังดีมาแล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดครับ
6: เป็นอะไรมันปวดกินแต่ก่อน
5: มันเป็นไอกระดูกทับเส้นครับ
6: เป็นเยอะไหมครับผม
5: เออที่แรกมันเป็นมันผมก็ไม่รู้นะผมก็ทำงานอยู่เดินเข้าเดินไปเอ๊ะทำไมมันยกขาไม่ขึ้นเนาะตอนเย็นไปกับอาบน้ำไปหาหมอหาหมอแล้วก็เอ๊ะหาหมอบอกว่ามันเจ็บอยู่ข้างเดียวเวลาทำงาน
6: ครับ
5: เดินไปเดินไปลากขาไปเลยนะนะลากขาไปเอ้ามันเป็นยังไงวะคนแก่เขาว่าเฮ้ยเดินยังไงวะ
6: เดินขา
5: ไม่รู้เป็นไงเดินลากขาเลยแหละ
6: คร
5: ับ ได้ตั้งนานแล้วเพื่อถามหมอว่าเลยไปเอ็กซเรย์เลยเข้าไปโรงพยาบาลสัตว์เลยอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ก็เลยไปว่าทีแรกว่าจะพาไง
6: ครับ
5: พาไปกลัวแม่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเนาะไม่มีใครดูแลแม่
6: คร
5: ับ ผมก็เลยว่าแม่ว่าซื้อสั่งน้ำมังคุดมากินป่ะเดี๋ยวไม่กินด้วย
6: ครับ
5: แม่ก็กินอยู่แม่ก็กินแต่ว่านิ้วมือก็หายตาแล้ว
6: ครับ
5: ขาตาเนื้อตีนนิ้วเท้าก็มันกระชาเนาะ
6: กระชาใช่ไหมของแม่กระชาใช่ป่ะ
5: ครับ
6: อ๋อครับครับผม
5: แต่กินไปก็หายตาแล้วแต่ว่าแต่พยุงตัวเองไปอาบน้ำเองได้แต่ตอนนี้นะแต่ก่อนอาบไม่ได้
6: ไม่ถึงแม่ใช่ไหม
5: ครับนั่นแม่ครับ
6: แล้วคุณเนตรเป็นยังไงมั่ง
5: แต่ตอนนี้ยังดีกันมามั่งละ
6: ดีถึงครึ่งยัง
5: ครับถึงครึ่งครับ
6: อ๋อโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะไม่เดินลากขาอยู่ป่ะเนี่ย
5: ไม่ครับไม่ลากครับ
6: ไม่ลากแล้วจะไม่กินมากี่ขวดแล้วครับคุณเนตร
5: ก็กินสองคนกับแม่เนาะ
6: ครับ
5: สามขวดเนาะ
6: อ๋อ
5: ย่างไปโต8,000ละตอนนี้นะ
6: อ๋อหมดไป 8,000 แล้วก็เยอะอยู่นะถ้า 8,000 ก็แสดงว่ากินเยอะอยู่เป็นลัง2ลังแล้วมั้ง
5: ครับ กินร้องแม่บางทีก็ให้แม่กินทั้ง2ขวดบางทีลูกกินมั่งไม่กินมั่งเนี
6: ่
5: ย
6: แต่อย่าทิ้งขาดนะค่อยๆกินวันละครั้งก็ยังดีวันละนิดก็ยังดีอย่าเพิ่งทิ้งขาด
5: ครับ
6: ค่อยกินวันละนิดก็ยังดีเพราะว่าบางร่างกายเราต้องมีตัวช่วย
5: คร
6: ับ ขอโทษอายุเท่าไหร่แล้วครับผมนี
5: ่ผม40ครับตอนนี้ครับ
6: อ๋ออายุ40นะอยู่บ้านเลขที่อะไรครับผมบ้านเลขที
5: ่57หมู่8ตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางครับ
6: ลำปางเนาะโอ้ที่เล่ามาก็เป็นความจริงเนาะพี่เนตรเนาะคนเนตรเราก็เล่ากันตามจริงเนาะ
5: ตามจริงครับนี่ตามจริงครับ
6: ผมจะขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกอากาศเนาะได้เน
5: าะเอาเลยครับตามไปแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับ
6: เพราะว่าเผื่อว่าคนที่เขาเป็นปัญหาอย่างเราเผื่อเป็นทางเลือกของเขาไม่ใช่อะไรหรอกบางที
5: ไม่ตอนนี้ผมก็ที่ว่าผมสั่งมา2ชุดนั้นเอามาให้หลวงพ่อชุดหนึ่งที่ว่า3ขวดนั่นเนาะ
6: อ๋อวัดไหน
5: วัดนางเงินเนี่ยครับที่ว่าทำอยู่แน่ที่ว่าเปิดเสียงเพลง
6: หลวงพ่อท่านเป็นอะไร
5: เป็นโรคกระเพาะครับ
6: อ๋อแล้วท่านฉันยัง
5: ฉันครับเพราะว่ายังว่าดีขึ้นมาบ้างละผมก็ถ้าว่าหมดแล้วก็บอกผมในโทรมจะโทรสั่งให้
6: ถ้าหมดคุณเนตรโทรมาที่เบอร์ผมนะเดี๋ยวผมจะส่งไปถวายท่านฟรีเองนะโทรมาที่เบอร์ผมเลยนะเบอร์นี้เลยนะ
5: ครับผม
6: จะถวายท่านเลยโอ้ขอบคุณมากยังไงก็สู้ๆนะคุณเนตรเน
5: า
6: ะ
5: ครับ
6: เอาดื่มไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งเอาให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณมากที่มาแชร์มาเล่าให้ฟังให้สุขภาพดีไวๆครับอนุโมทนากับบุญที่ทำกับหลวงพ่อนะครับครับผม
5: คร
6: ับ ครับสวัสด
5: ีครับ
6: สวัสดี
5: ครับผมครับ
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย. มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: เมื่อชีเปลือยได้รู้ความลับของพวกนาคแล้วเวลาที่พญาครุฑมาปรนิบัติตัวชีเปลือยก็เล่าถึงสิ่งที่ตัวรู้ให้พญาครุฑได้รู้อีกต่อหนึ่งซึ่งก็ทำให้พญาครุฑคิดตำหนิพญานาคอยู่ในใจว่าเอ๊ะพญานาคปันธรกะกระทำในสิ่งที่ไม่บังควรซะแล้วคราวนี้แหละเราจะจับพญานาคตัวนี้กินเป็นอาหารให้หนำใจสักทีคิดอย่างนั้นแล้วก็บินมุ่งหน้าไปสู่ห้วงน้ำอันเป็นที่อยู่ของพญานาคเสร็จแล้วก็กระพือปีกพัดน้ำทะเลให้แหวกเป็นช่องพุ่งตัวเข้าไปจับร่างพญานาคปันธรกะในส่วนหางกระชากขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งก็ทำให้พญานาคจำเป็นต้องสำรอกหินที่ตัวกลืนไว้ในท้องออกมาจนหมดสิ้นพญานาคเมื่อถูกพญาครุฑจับได้ในลักษณะที่ว่านี้ก็เกิดความสำนึกรู้ในทันทีว่าตัวเพียงพล้ำในเล่ของชีเปลือยเสียแล้วก็ร้องบอกพญาครุฑบอกว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นคราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเป็นผู้โง่เขลาปากโป้งไม่ปกปิดความลับของตัวซึ่งเหตุการณ์อย่างเนี้ยย่อมมีแก่ผู้ที่มีความโง่ไปบอกความลับที่ควรจะปกปิดไว้กับคนอื่นเหมือนอย่างตัวเราในเวลานี้แม้กระทั่งมิตรก็ไม่ควรที่จะให้ใครล่วงรู้ความลับเราเนี่ยนับถือชีเปลือยด้วยเห็นว่าเป็นสมณะมีคุณความดีที่ประกอบด้วยศีลธรรมจึงขยายความลับของเราให้ได้รู้ตามที่เขาต้องการซึ่งทำให้เราต้องพบกับความทุกข์ยากเพราะเขาเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยข้าแต่พญาครุฑผู้ประเสริฐเมื่อก่อนนี้เราปกปิดความลับไว้ภัยก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราครั้นเราเปิดเผยความลับของเราแก่ชีเปลือยก็ทำให้เราต้องมารับทุกข์ทรมานเราได้สำนึกแล้วว่าผู้ใดบอกความลับแก่ผู้มีนิสัยเลวทรามผู้นั้นจัดเป็นคนโง่ผู้มีนิสัยปากบอนจัดเป็นคนไม่ดีนักปราชญ์เมธีควรหลีกเลี่ยงที่จะคบหากับคนปากบอนเสียพญาครุฑฟังคำพญานาคเสร็จแล้วก็กล่าวติเตียนบอกดูก่อนพญานาคการที่ท่านต้องถูกเราจับได้ในวันนี้ก็เพราะตัวท่านเองเป็นผู้บอกความลับของพวกท่านแก่ชีเปลือยแล้วท่านยังจะมากล่าวคำพิร่ำพิไรรำพันอะไรอยู่ทำไมท่านพญานาคท่านลองคิดดูสิว่าชีเปลือยผู้บอกความลับของท่านแก่เราซึ่งเป็นศัตรูกับท่านแล้วก็ตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้เปิดเผยความลับของตัวให้คนอื่นได้รู้เนี่ยเราทั้งสามคนคือตัวเราตัวท่านแล้วก็ชีเปลือยเนี่ยใครควรจะเป็นผู้ถูกตำหนิมากกว่ากันพญานาคก็บอกว่าชีเปลือยที่ได้ปฏิญาณตัวว่าเป็นสมณะเป็นที่รักและที่นับถือของเราซึ่งทำให้เราบอกความลับแก่เขาเขาเป็นผู้ที่สมควรแก่การติเตียนเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังอย่างนั้นพญาครุฑก็กล่าวเป็นโอวาทธรรมเตือนสติพญานาคบอกว่าสัตว์ที่ไม่ตายเนี่ยย่อมไม่มีในแผ่นดินบุคคลไม่ควรติเตียนปัญญาบุคคลย่อมได้รับความดีเพราะความจริงอย่างหนึ่งเพราะความประพฤติดีอย่างหนึ่งเพราะปัญญาอย่างหนึ่งเพราะความฝึกหัดอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นว่าผู้ใดจะทำความลับของตัวให้แตกก็ไม่ควรจะบอกความลับของตัวให้เขารู้เป็นอันขาดถึงผู้นั้นจะเป็นบิดามารดาหรือพี่น้องมิตรสหายหรือใครผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามบุคคลควรรักษาความลับของตัวไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์อันประเสริฐเพราะถ้าผู้อื่นได้ล่วงรู้แล้วก็ย่อมนำภัยมาสู่ตัวได้ซึ่งเป็นการไม่ดีเลยแต่ถ้าบุคคลใดได้บอกขยายความลับอันอาจจะนำมาซึ่งภัยให้บุคคลอื่นได้รับรู้บุคคลนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนให้ผู้รู้ความลับของตัวล่วงเกินตัวได้ทุกอย่างเพราะว่าผู้ที่ล่วงรู้ความลับของตัวแล้วก็มักจะต้องล่วงเกินตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้มีความลับจึงควรจะหลีกเลี่ยงศัตรูให้ห่างไกลเหมือนกับบุคคลหลีกหนีอสรพิษด้วยเหตุนี้ปราชญ์ผู้มีปัญญาอัญชันฉลาดรอบคอบจึงไม่ควรจะบอกความลับของตัวแก่ใครแต่หากจำเป็นจะต้องบอกกล่าวกันก็ควรจะบอกให้รู้แต่บัณฑิตที่มีสติดีมีปัญญาดีมีความหนักแน่นเท่านั้นแล้วก็การบอกกล่าวนั้นก็ควรบอกกล่าวกันในที่สงัดให้พูดแต่พอควรเท่านั้นพญานาคก็ฟังคำพญาครุฑอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเราเข้าใจว่าชีเปลือยนั่นนะเป็นสมณะถึงได้บอกความลับให้รู้ตามที่ต้องการไม่คิดเลยว่าผู้ที่เราหลงเคารพนับถือจะนำภัยพิบัติมาสู่เราข้าแต่พญาครุฑผู้เจริญท่านโปรดได้ให้ความกระจ่างแก่เราผู้โง่เขลาด้วยเถอะว่าผู้ละกามารมณ์แล้วเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นนักบวชควรจะทำอย่างไรมีสติอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรถึงได้ชื่อว่าสมณะและสมณะนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ได้พญานาคก็อธิบายความบอกว่าธรรมดาสมณะที่จะไปสวรรค์ได้ต้องมีความละอายต่อบาปมีความอดกลั้นมีความข่มใจมีความอดทนไม่ถือโกรธไม่พูดส่อเสียดประกอบอยู่ด้วยความเมตตาเป็นนิจเมื่อพญานาคได้ฟังอย่างนั้นก็มองเห็นโอกาสที่ตัวพอจะให้พญาครุฑปล่อยตัวจากการจับกุมได้ก็กล่าวขอชีวิตแก่พญาครุฑข้าแต่พญาครุฑผู้เป็นใหญ่ท่านเป็นผู้มีความชาญฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวงอย่างแตกฉานสมควรแก่การเป็นสมณะมากกว่าชีเปลือยซะตั้งเยอะแยะท่านได้ละจากความสุขต่างๆเป็นต้นว่าข้าวน้ำและจุนจันบัดนี้ท่านจงมีความเมตตาแก่เราเหมือนมารดากรุณาแก่ลูกอ่อนของตัวเถอะขอท่านจงปล่อยเราไปเถอะพญาครุฑได้ฟังคำขอชีวิตจากพญานาคเสร็จแล้วก็บอกว่าดูก่อนพญานาคผู้มีสองลิ้นถ้อยคำของท่านเป็นที่พอใจแก่เราเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านปรารถนาความเมตตาจากเราอย่างนี้เอาละในวันนี้เราจะปล่อยท่านไปแต่ท่านจงจดจำคำกล่าวของท่านไว้ให้ดีอันว่าบุตรในโลกเนี่ยมีอยู่สามจำพวกลูกที่ว่าเนี่ยมีอยู่สามอย่างลูกสามอย่างที่ว่านี่ก็คือลูกศิษย์หนึ่งลูกตัวหนึ่งแล้วก็ลูกบุญธรรมหนึ่งท่านปรารภจะได้รับความเมตตาจากเราแบบไหนก็ขอให้พิจารณาดูเอาท่านจะเป็นลูกศิษย์ท่านจะเป็นลูกตัวหรือท่านจะเป็นลูกบุญธรรมจากวันนี้ไปเราจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านเราจะเป็นที่พึ่งของท่านเหมือนหมอผู้ชาญฉลาดเป็นที่พึ่งของคนไข้เหมือนกับห้วงน้ำเป็นที่พึ่งของผู้กระหายเหมือนกับศาลาเป็นที่พักที่พึ่งของผู้เดินทางขอท่านจงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสวัสดีเถอะกล่าวจบพญาครุฑก็ปล่อยร่างพญานาคกลับสู่ห้วงน้ำแล้วก็บินจากไปวันเวลาล่วงผ่านไปตามลำดับวันหนึ่งพญาครุฑก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราได้ปล่อยพญานาคซึ่งเป็นศัตรูต่อกันด้วยถ้อยคำสัญญาว่าเขาจะมีความเคารพต่อเราเช่นบุตรมีความประพฤติต่อบิดาง
8: านหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
10: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
11: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
14: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงตรัสถึงอานิสงส์ของการแผ่เมตตาว่าถ้าเราแผ่อยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะมีอานิสงส์อยู่11อย่างคือหลับก็สบายนะครับตื่นก็สบายไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนะครับเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาตัวเขาไฟหรือว่ายาพิษสัตรานี่ไม่ล่วงเกินเขานะครับจิตก็สงบได้ไวผิวพรรณผิวหน้าก็ผ่องใสเวลาตายก็มีสติถ้ายังไม่บรรลุธรรมชั้นสูงถ้าแผ่เมตตาเป็นประจำก็จะเข้าถึงพรหมโลกนะครับนี่คืออานิสงส์อย่างเราท่านทั้งหลายแม้แต่ผมหรือท่านผู้สูงอายุนะครับหลายๆท่านที่ฟังอยู่นี่อย่างน้อยๆนี่การแผ่เมตตาก่อนนอนทําให้เราหลับสบายทําให้จิตเราสงบนะครับตื่นขึ้นมามันก็มีความสุขท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยหลับมีความสุขตื่นมีความสุขมันสุดยอดแล้วท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: พญานาคปันธรกะเจ้าแห่งนาคาเห็นพญาครุฑแหวกน้ำลงมาที่อยู่ของตัวอย่างนี้ก็สำคัญว่าพญาครุฑจะมาจับตัวอีกก็สำแดงฤทธิ์แห่งนาคเนรมิตร่างกายของตัวให้ใหญ่ขึ้นถึงพันวาจากนั้นก็กลืนก้อนหินและทรายเข้าไปไว้ในท้องเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างเช่นอุบายที่เคยทำมาเสร็จแล้วก็นอนแผ่พังพานบนขนดตัวทำอาการพร้อมที่จะฉกกัดหากพญาครุฑเข้ามาใกล้ตัวพญาครุฑเห็นอากับกิริยาพญานาคอย่างนั้นก็ถามไปว่าอ้าวทำไมท่านถึงได้แสดงอาการอย่างนี้ต่อเราผู้ซึ่งท่านเคยกล่าวว่าจะมีความเคารพเช่นผู้ให้กำเนิดล่ะพญานาคก็บอกว่าดูก่อนพญาครุฑการที่ท่านแหวกน้ำลงมายังที่อยู่ของเราอย่างเนี้ยก็ทำให้เราเข้าใจว่าท่านอาจจะนำภัยมาสู่เราอีกเพราะธรรมดาผู้ที่เคยเป็นข้าศึกแก่กันมาแล้วบุคคลควรจะต้องระวังตนเมื่อคนคนนั้นเข้ามาใกล้จึงอยู่บุคคลควรจะประพฤติให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่นแต่ว่าก็อย่าวางใจคนอื่นมากนักอย่าเป็นคนเลินเล่อต้องเป็นผู้เฉียบแหลมรอบคอบในการต่อสู้ต่อผู้ที่เป็นปรปักษ์เราจึงต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอแต่หากว่าการมายังที่อยู่ของเราในคราวนี้ท่านมาด้วยเจตนาดีการแสดงอาการอันไม่บังควรต่อท่านในครั้งนี้เราก็ต้องขอให้ท่านอภัยให้ด้วยเมื่อทั้งสองต่างเข้าใจดีแล้วก็พูดคุยสนทนาด้วยไมตรีต่อกันจากนั้นก็ชักชวนกันเนรมิตร่างเป็นมานพหนุ่มเพื่อไปพบกับชีเปลือยผู้ที่ตัวทั้งสองเคยให้ความเคารพนับถือครั้นไปถึงพญาครุฑก็บอกให้พญานาคเข้าไปหาชีเปลือยแต่เพียงลำพังด้วยคิดว่าอย่างไรเสียวันเนี้ยพญานาคซึ่งยังมีใจผูกโกรธในการกระทำอันไม่สมควรของชีเปลือยก็คงจะต้องฆ่าชีเปลือยผู้ทุศีลนี่เป็นแน่แล้วก็ตัวเองก็ไม่พึงปรารถนาจะคบหาหรือว่ากราบไหว้บุคคลอย่างชีเปลือยนี้อีกเมื่อพญานาคได้พบกับชีเปลือยก็กล่าวต่อชีเปลือยด้วยความขุ่นเคืองบอกว่าวันก่อนเนี่ยเราได้บอกความลับของเราที่ท่านอยากจะรู้ด้วยสำคัญว่าท่านเป็นสมณะผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลและคำสัญญาที่ท่านให้ไว้แก่เราว่าจะปกปิดความลับที่เราบอกไว้เป็นอย่างดีจะไม่แพร่พรายต่อบุคคลอื่นอีกแต่ท่านไม่ได้ทำตามคำพูดของท่านเลยถึงแม้วันนี้เราจะรอดชีวิตมาได้เราก็ไม่ได้ชอบใจในการกระทำของเจ้าเลยชีเปลือยเห็นภัยที่จะเกิดกับตัวก็กล่าวกับพญานาคบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านที่เป็นที่รักแห่งเราพญาครุฑเขาก็มีความเคารพในเราก็ย่อมเป็นที่รักของเราเหมือนกันการที่เราช่วยสงเคราะห์ให้พญาครุฑสมความปรารถนาด้วยความรักใคร่เนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งสมควรแล้วท่านจะมาถือโทษโกรธเคืองอะไรเราอีกเราได้ฟังคำอันไม่มีความสำนึกของชีเปลือยอย่างนั้นพญานาคก็มีความโกรธเคืองมากขึ้นพญานาคก็บอกว่าธรรมดาในบรรพชิตย่อมไม่ถือความรักความชังเป็นใหญ่ตัวท่านน่ะไม่ใช่สมณะแต่เป็นผู้ลวงโลกทำตัวให้คนอื่นก็สำคัญผิดคิดว่าเป็นสมณะไม่ได้เป็นอริยะแต่ทำตัวให้คนอื่นสำคัญว่าเป็นอริยะไม่ใช่ผู้สำรวมแต่ทำตัวให้คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นผู้สำรวม ท่านเป็นผู้ที่เลวทรามมากท่านประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายท่านเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายมีวาจาส่อเสียดมีจิตคิดประทุษร้ายคนอื่นอยู่เสมอด้วยคำสัตย์นี้ขอให้ศีรษะของท่านจงแตกออกเป็น7เสียงตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเราณกาลบัดนี้สิ้นคำพญานาคศีรษะของชีเปลือยสมณะปลอมก็ถึงแก่การแตกแยกออกเป็นถึง7เสียงและแผ่นดินก็เกิดแตกแยกสู่ร่างชีเปลือยลงไปสู่ห้วงอเวจีมหานรกตามคำที่ตัวเคยกล่าวไว้กับพญานาคทุกประการพญานาคและพญาครุฑเห็นความเป็นไปอย่างนั้นก็ให้เกิดความสลดสังเวชใจที่ตนหลงกราบไหว้บูชาชีเปลือยผู้ทุศีลมาโดยตลอดและเมื่อได้แยกย้ายกันกลับยังที่พำนักของตัวก็หมั่นบำเพ็ญธรรมรักษาศีลด้วยความวิริยะตลอดอายุไข
2: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเตียงผ้าใบครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชายทะเลปีนั้นคุณสุเทพไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆหลายคนไปพักที่มังกะโลเสร็จแล้วก็เช่าเตียงผ้าใบหรือว่าเก้าอี้ผ้าใบชายหาดกินเหล้านอนเล่นกันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอะแต่ว่าคนก็มีบางตาก็ดีเหมือนกันหาดโล่งๆดูสบายตาดีเพื่อนคนนึงชื่อเจ้าไก่มันเมาแล้วก็หลับไปบนเก้าอี้ผ้าใบทุกคนก็ปล่อยให้มันหลับไปก็ไปเล่นน้ํากันเพื่อนอีกคนก็ไปเลยให้เจ้าไก่นี่หลับเฝ้าเก้าอี้ไว้เล่นน้ํากันพักใหญ่ก็ขึ้นมาเจ้าไก่นี่ตื่นแล้วหน้าตาชอบพลก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็บอกว่าฝันแปลกว่ะถามว่าฝันยังไงฝันว่ามีฝรั่งมาบอกให้บุลุกขึ้นจากเตียงผ้าใบก็เลยถามว่าจริงหรือว่าฝันกันแน่อาจจะจริงก็ได้แต่เจ้าไก่มันยืนยันว่าฝันถามว่าผู้หญิงผู้ชายมันบอกผู้หญิงยายแหม่มผมสีทองท่วมๆหน้าตกกระเต็มไปหมดเนื้อหนังมังสาค่อนข้างจะเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วนะแล้วเขาว่ายังไงอีกอ่ะมันก็บอกว่าไล่ให้ลุกไปอย่างเดียวก็เลยถามแหม่มว่านี่เตียงใครแหม่มก็บอกว่าของเขาเพื่อนที่เป็นคนซักไซส์นี่ชื่อไอ้เตี้ยเพราะตัวมันเตี้ยอ้วนขาวเนี่ยเป็นคนถามไอ้ไก่ว่าอ้าวแกพูดฝรั่งไม่ได้แล้วแกคุยกับแหม่มรู้เรื่องได้ยังไงไอ้ไก่ก็ยิ้มแปลกๆตอบกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผลสุดท้ายแหม่มว่าไงอ่ะมันก็บอกว่าแหม่มพูดว่าถ้าไม่ลุกขึ้นไปก็ให้ระวังตัวให้ดีจะมีเรื่องแล้วแกเชื่อหรือเปล่าวะไอ้ไก่ก็บอกไม่รู้สิตอบไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรฉันก็ยังนั่งนอนๆอยู่ที่เตียงตัวเดิมมาแหละเสร็จแล้วพวกเขาก็หัวเราะกันแล้วก็ลืมความฝันประหลาดของเจ้าไก่ไปตั้งแต่วินาทีนั้นดื่มกันคุยกันต่อไปจนเย็นก็ได้เวลากลับเจ้าไก่เป็นคนขับเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวเขามันสีบรอนเงินมันขับมาเรื่อยๆนะคุณสุเทพก็นั่งหลังไอ้เตี้ยนั่งคู่คนขับปัญหาก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่ารถแล่นมาด้วยความเร็วไม่มากไอ้ไก่มันขับรถไม่เร็วอยู่แล้วมันคนขี้ขลาดถ้าลองให้เจ้าเตี้ยขับรับรองว่ามันเหยียบบันไลไปเลยขับมาจู่ๆไอ้ไก่ก็เบรกเอียดหัวทิ่มไปตามๆกันรถคันหลังก็เบรกกันไปด้วยดีไม่ชนท้ายกันนะหลายคนก็เปิดกระจกออกมาด่าเจ้าไก่ก็หลบเข้าข้างทางเปิดโอกาสให้คันอื่นไปก่อนเหงื่อมันแตกพลักตัวสั่นสะท้านสีหน้าหวาดกลัวมากคุณสุเทพกับเจ้าเตี้ยช่วยกันถามว่ามันเป็นอะไรมันก็บอกเกือบชนคนไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่เห็นใครก็ถามมันว่าใครเดี๋ยวไม่เห็นมีใครเลยที่ไหนเจ้าไก่ก็ยืนยันมีคนยืนขวางถนนอยู่แต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วถามว่าเป็นใครมันก็บอกกับแม่มที่ฝันมาที่มาไล่จากเตียงผ้าใบอ่ะคุณสุเทพก็บอกไอ้ไก่ผวาไปเองไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครยืนขวางถนนที่ไหนเตี้ยก็ยืนยันเพราะมันนั่งหน้าย่อมเห็นทางได้ดีกว่าเพื่อให้เจ้าไก่สงบสติอารมณ์ไอ้เตี้ยก็เลยขอขับเองแต่ไก่ก็ไม่ยอมเพราะไอ้เตี้ยเมาส่วนมันน่ะกินนิดๆหน่อยๆไม่ได้มึนเมาอะไรมันขับมาอีกสัก2กิโลเมตรก็

0: ทุกอย่างเป็นความจริงลุงแกก็นั่งเงียบอยู่อึดใจหนึ่งยอมรับว่าเคยมีแม่มคนหนึ่งนอนหลับไม่ตื่นบนเก้าอี้ผ้าใบแต่แกจําไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่วิญญาณแม่มคงยังสิงอยู่ในเก้าอี้ตัวนั้นทุกคนฟังแกเล่าอ้าปากค้างเลยเออนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยแกเล่าว่าไม่แต่เจ้าไก่เพื่อนเราที่เจอดีคนอื่นก็เจอกันมาแล้วทั้งคนไทยชาวต่างชาติแกไม่เคยยอมรับกับใครว่าแกมีเตียงผีสิงให้เช่าแกกลัวเสียอะไรได้แต่ที่ยอมรับกับพวกของคุณสุเทพก็เพราะว่าเห็นสีหน้างุนงงสงสัยของเจ้าไก่แล้วสงสารลุงเล่าว่ามีบางคนเกิดอุบัติเหตุเพราะไปกลด่าผีแหม่มที่รบกวนมีคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันเหมือนคนเสียสติเลยวิ่งกระเจิดกระเจิงลงไปในทะเลต้องช่วยกันอุ้มกลับขึ้นกลับขึ้นมาเขาตกใจที่เห็นแหม่มมายืนตรงหน้ากลางวันแสกๆแล้วจู่ๆก็หายวับไปดื้อๆมันทำให้เขาควบคุมสติไม่ได้ร้องเอะอะเอตโรเจ้าไก่พอกลับถึงกรุงเทพมันก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณแหม่มคนนั้นขอให้ไปผุดไปเกิดในที่ดีๆเออเรื่องแปลกๆครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักดีขายมาหลายปีนะขายมาหลายปีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีก็ขอขอบพระคุณมากๆก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านแล้วก็ชอบถามนะครับถามว่าเอ๊กินติดต่อกันนานๆได้ไหมนะบางวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี่คือปกติแล้วท่านผู้ฟังสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่ว่าเรากินติดต่อกันเนี่ยถ้า7วัน15วันก็ต้องหยุดวัน2วันอันนี้โดยหลักจริงๆนะครับแต่ว่าน้ำมังคุดตราพนารินนี่กินได้กินนานๆได้กินทุกวันได้เพราะว่า1มันไม่ได้ใส่สมุนไพรมากจนเกินไปมากแต่ชื่อแต่ปริมาณแต่ละตัวที่ใส่ก็ 0.001002005 อะไรประมาณนี้ไม่ได้ใส่เยอะอันที่2เรากินครั้งหนึ่งก็แค่30มิลนะครับไม่ได้กิน4แก้ว2แก้ว3แก้วไม่ได้กินอึกแทนน้ำนะครับกินทีละน้อยเพราะว่าเราใช้หลักว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปทีละก้าวค่อยดีทีละสเต็ปเราใช้หลักว่าให้ร่างกายเขาฟื้นฟูตัวเขาเองซึ่งต้องอาศัยตัวเราเป็นสำคัญนั่นก็คืออาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายการพักผ่อนจิตใจที่ผ่องใสอันเนี้ยร่างกายมันจะค่อยๆฟื้นฟูไวตัวช่วยนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสมุนไพรในท้องตลาดที่เคยเจอสมัยโบราณนะไม่เราไม่ได้ว่าใครก็เป็นบางยี่ห้อนะครับคือเราเอาง่ายๆก็เรียกว่าสมุนไพรแบบยกเข่งเป็นยังไงก็เอาทั้งต้นเอาทั้งรากเอาทั้งดอกเอาทั้งใบหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่กรรมวิธีการนำสมุนไพรออกมาเนี่ยใช้ระบบต้มบ้างระบบหมักบ้างดองบ้างทีนี้ถ้าเราต้มเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแกงต้มอาหารทั่วๆไปเนี่ยรสชาติต่างๆเขาก็ออกมาทีนี้รสชาติที่ออกมาหรือว่าสารอาหารที่ออกมาในขณะที่เราต้มเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้มันก็ออกทุกอย่างบางส่วนก็เป็นยาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายบางส่วนไม่เป็นยาแต่ก็ไม่เป็นโทษกินเข้าไปร่างกายก็ขับทิ้งบางส่วนไม่เป็นยาแต่มีโทษก็มีแม้แต่ในเปลือกมังคุดเองเนี่ยนะครับส่วนที่มีโทษก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์ก็มีนะครับสารควินินหรือว่าสารแห่งความขมบางอย่างนะครับสารเซนโทนหรือว่าสารที่อยู่ในมังคุดเนี่ยมีหลายร้อยชนิดนะครับที่เปลือกมังคุดบางส่วนก็ไม่มีประโยชน์บางส่วนก็ก่อให้เกิดโทษถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปฉะนั้น สมุนไพรที่เป็นแบบต้มหรือว่าแบบหมักแบบดองแบบโบราณนี่ก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ควรกินในปริมาณที่มากแม้แต่ฟ้าทลายโจรเองเนี่ยก็กินแค่5วันก็ต้องหยุด2วันนะครับที่เขาบอกว่าป้องกันโควิดได้คนที่เป็นโควิดกินฟ้าทลายโจรเนี่ยบางคนกินมากก็ไตพังตับพัง ต้องกินในปริมาณ

0: ที่เหมาะสมถ้าไม่ป่วยก็อย่าไปกินมากนะครับอย่าไปกินมากกินแล้วก็ต้องพักให้ตับได้พักผ่อนบ้างตับเขามีหน้าที่ขับส่วนเกินที่ร่างกายไม่ใช้ส่วนเกินที่เป็นเคมีไตนี่ขับส่วนเกินที่ละลายด้วยน้ำได้ที่ไม่ใช่เคมีที่ละลายน้ำได้เคมีเหมือนกันเคมีละลายน้ำแต่ตับนี่เคมีไม่ละลายน้ำอันนี้ว่าโดยภาพกว้างๆนะครับว่าโดยภาพกว้างๆแต่ความละเอียดมันมีเยอะนะครับทีนี้ถ้าเรากินอะไรซ้ำซากหมักหมมลงไปกินเยอะกินเค็มกินเปรี้ยวกินเผ็ดคือส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยมันเยอะเกินมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ตับเกาะอยู่ที่ไตพอกตับพอกไตตับนี่สำคัญนะครับตับทำงานไม่เต็มที่ปั๊บมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแต่ว่าน้ำมังคุดของเราเนี่ยกินติดต่อกันนานๆได้นะครับท่านผู้ฟังกินทีละน้อยพอสุขภาพดีขึ้นแล้วเราก็กินวันละครั้งก็เพียงพอสารอาหารก็เขาเรียกว่าพอดีกับการใช้งานของร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับที่พยายามตั้งใจทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ให้เกิดเป็นภาระกับตับกับไตถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูยิ่งดีต้องตรวจนะครับท่านผู้ฟังถ้าอยากให้ไปตรวจดูว่าใครที่มีปัญหาโรคไตโรคตับถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมันดีขึ้นไหมหมอก็ตรวจได้ถ้าค่าตับดีขึ้นค่าไตดีขึ้นแสดงว่าอ้าวมาถูกทางแล้วนะครับถ้ามันดีคือเราก็อย่าไปกังวลนะครับเขาบอกว่าแมวเนี่ยถ้ามันเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีก็กินไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขวดหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปนะครับบางทีเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนหรอกครับแต่บางทีมันอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะไม่ดีอันนั้นจะถูกกับธาตุขันของเราอันนี้จะไม่ถูกกับธาตุขันของเราแต่ละคนธาตุขันไม่เหมือนกันไม่มีใครรู้แต่บางอย่างเราสามารถทดลองมันได้ไม่ใช่ลองไม่ได้ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ณทีฆะมายุงลภเตธเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงศีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันอีกเช่นเคยท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อไอ้ย่ามแดงชื่อบุญเพ็งหีบเหล็กเสือฝ้ายเสือใบขุนโจรห้านัดโจรบ้านกอไผ่ที่อาจารย์ยอดเคยเล่าออกอากาศให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันมาแล้วท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่ออ้วมอกโรยไหมครับไอ้อ้วมอกโรยอาชญากรเหี้ยมสมัยรัชกาลที่5ความจริงอ้วมอกโรยนี่อกโรยนี่ไม่ใช่นามสกุลสมัยนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติให้ใช้นามสกุลคำว่าอกโรยนี่มาจากฉายาของเขาเหตุที่ได้ฉายาอกโรยเพราะอะไรครับในอ่วมเนี่ยเป็นลูกชาวนาอยู่เมืองชัยนาทเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ถือว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนกันเลยได้รับการเอาอกเอาใจทุกอย่างจนเคยตัวก็กลายเป็นเด็กแข็งกร้าวเอาแต่ใจตัวเองแถมเกิดในฤกษ์ดาวโจรหลวงตาสมภารวัดก็ทำพิธีแก้เคล็ดให้มาตอนเกิดมาได้สัก 5-6 เดือนเพื่อว่าโตขึ้นจะได้ไม่ต้องกลายเป็นโจรตามฤกษ์ดาวโจรที่เกิดมาอันนี้เป็นความเชื่อถือของคนไทยเราสมัยนั้นพออายุได้2ขวบเสร็จพ่อแม่ก็มีอันลาโลกไปในเวลาไล่เรียกันอ้วมนี้ก็เลยตกเป็นภาระเลี้ยงดูของตายายที่แก่ชรามากแล้วความที่เป็นเด็กซุกซนเลี้ยงยากขี้โรคแถมเกเรอีกต่างหากพออายุได้สัก8ขวบตายายก็พาไปฝากอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านต้องการให้พระท่านอบรมบ่มนิสัยให้มีระเบียบวินัยเล่าเรียนหนังสือศึกษาธรรมะพร้อมแบบคอยรับใช้พระทุกอย่างพออายุได้สัก10ขวบก็เริ่มออกลายความร้ายกาจนี่ทำตัวเป็นหัวโจกเด็กวัดด้วยกันนี่โดนอ่วมคมอยู่ใต้อำนาจหมดยิ่งกว่านั้นยังยกพวกเด็กวัดด้วยกันไปตีกับเด็กวัดอื่นจนกระทั่งเรื่องราวไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่วุ่นวายตอนแรกนี่สมภารจะไล่ออกไปจากวัดเพราะเหลือระอาแล้วแต่ก็มานึกถึงตายายที่ฝากฝังเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วบัดนี้ท่านก็อําลาโลกล้มหายตายจากไปแล้วทั้งคู่ถ้าหากว่าไล่ในอ่วมไปพ้นวัดก็เท่ากับส่งให้อ่วมไปเป็นเสือเป็นโจรไปเท่านั้นเองก็หาทางออกให้เข้าหารถพระธรรมเพื่อจะหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดีภายหน้าด้วยวิธีให้บวชซะเลยนะบวชเป็นสามเณรแล้วสมภารก็ให้เป็นหน้าที่ดูแลภายใต้การปกครองของหลวงตาปุกหลวงตาปุกนี่ท่านพิการมาแต่กำเนิดเวลาเดินเท้าทั้งสองตะแคงเดินผิดธรรมดาคือเดินก็แบบที่เขาเรียกว่าเดินปุกเนี่ยท่านก็เลยมีชื่อว่าปุกบวชพระมาจนกลายเป็นหลวงตาชื่อหลวงตาปุกแกปลูกกุฏิเล็กๆอยู่ในป่าช้าไม่ชอบสูงสิงกับใครเห็นเป็นพระหลวงตาปุกอย่างนี้เถอะท่านได้ชื่อว่ามีวิชาดีมีเมตตาต่อคนทั่วไปชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือท่านมากแม้แต่สมภารเองก็ให้ความเกรงใจท่านสามเณรอ้วมก็พอใจกับการได้อยู่กับหลวงตาปุกเพราะว่าอยากจะเรียนวิชาอาคมด้วยก็ต้องไปอยู่กับท่านที่กุฏิในป่าช้าตอนแรกก็กลัวผีพอนานเข้าก็ชินชาไม่กลัวหลวงตาปุกท่านก็เอาใจใส่สั่งสอนอบรมศีลธรรมหลักธรรมวิชาธรรมแขนงต่างๆให้เป็นอย่างดีครั้นนานวันเข้าก็สามารถหล่อหลอมจิตใจให้อ่วมนี่มีอุปนิสัยใจคอดีขึ้นผิดแผกแตกต่างกว่าแต่ก่อนนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนวิชาด้านไสยศาสตร์อยู่ยงคงกระพันแล้วก็อื่นๆอีกเยอะครั้นพออายุครบบวชคือ20ปีบริบูรณ์จากเนนก็บวชเป็นพระตามความตั้งใจของหลวงตาปุกพอบวชเป็นพระก็เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ได้ไม่กี่วันหลวงตาปุกก็มรณภาพลงด้วยโรคชรา พระอ่วมก็อยู่พำนักจำมันสาที่กุฏิในป่าช้าเหมือนเดิมก็ได้ชื่อว่าเป็นพระผู้แก่กล้าอาคมเพราะว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงตะปุกมาหมดไส้หมดพุงชาวบ้านให้ความสนใจมาขอพึ่งพาด้านไสยศาสตร์กันเสมอซึ่งพระอ่วมก็ให้ความช่วยเหลือด้วยดีต่อมาผ้าเหลืองชักร้อนที่ร้อนก็เพราะว่าที่ดินของตายายของท่านเนี่ยกำลังถูกกำนันอิทธิพลฮุบยึดครองก็เรียกว่าโกงนั่นแหละก็เลยต้องลาสิกขามาสะสางเรื่องราวที่นี่แค่คนเดียวมันเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบมีพี่น้องอยู่บ้างก็ล้วนอยู่ใต้อิทธิพลของกำนันทั้งนั้นหากหานโต้ตอบก็มีแต่เสียเปรียบและไร้ประโยชน์ก็ต้องหวานอมขมกลืนในที่สุดที่ดินผืนสำคัญที่ว่านี่ก็หลุดมือไปเป็นของกำนันอิทธิพลจนได้ก็สร้างความแค้นเคืองให้กับทิศอ่วมเป็นอันมากเหตุที่เคยบวชเรียนมานานตั้งแต่เป็นเนนไอ้ความยับยั้งชั่งใจมันยังอยู่ในมโนสำนึกคติธรรมยังมีอยู่ก็ต้องพยายามระงับจิตใจลดละความแค้นที่ฝังอกลงได้บ้างก็ไปอยู่อย่างสมถะไปอยู่กับญาติคนหนึ่งช่วยกันทำมาหากินมีชีวิตอยู่อันวันกับท้องไร่ท้องนาอันบริสุทธิ์ตามธรรมชาติปรากฏว่ากำนันอิทธิพลไปติดต่อขอซื้อที่ดินกับญาติคนนี้อีกชนิดเอารัดเอาเปรียบญาติก็ไม่ยอมขายแต่ว่ายอมให้เช่าที่เพื่อเลี้ยงวัวต่อมาก็ใช้อิทธิพลวงการเงินและพวกพ้องยึดครองกรรมสิทธิ์ที่ดินรายนี้ไปอีกจนได้ปรากฏว่าญาติคนนี้กับนายอ่วมนี่ต้องย้ายไปอยู่ราชบุรีไปหักร้างถางพงหาที่ทำกินกันใหม่ชาวบ้านย่านนั้นคือพวกที่อยู่ราชบุรีก็รู้ว่าอ่วมหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้นี่สังคมคนไทยนี่เจอปัญหาเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมันเป็นยังไงสังคมผู้สูงอายุก็คือคนที่อายุมากกว่า60มากกว่า60ปีนี่มีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่นะครับมีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่บางคนนี่โชคดีสูงอายุและโชคดีคือมีลูกมีหลานคอยเลี้ยงอันนี้ก็โชคดีบางคนมีลูกมีหลานแต่ไม่เลี้ยงก็มีนะไม่เลี้ยงก็มีโชคร้ายมาหน่อยแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมีกลุ่มมีชมรมที่เขามาคุยกันมาพูดกันนั่นก็คืออายุ50กว่าอยู่กัน2คนตายายจะ60แล้วไม่มีลูกคิดมากเลยทำยังไงไม่มีลูกบางคนก็บอกว่าพอเกษียณเสร็จนะเกษียณจากอายุราชการบางคนมีบำนาญก็โชคดีไปบางคนไม่มีบำนาญก็ตั้งใจว่าเงินเก็บที่ใช้หมดถ้ามันหมดก็จะเอาบ้านตัวเองไปจำนำไปจำนองกับธนาคารออมสินเอาเงินมาใช้บ้านก็ได้อยู่เงินก็มีใช้ก็วางแผนกันไว้อย่างนั้นนะครับบางคนก็หาเงินออมเอาไว้คือถ้ามีเงินออมมันดีอยู่แล้วแหละแต่คนไม่มีเงินนี่ปัญหานะครับท่านผู้ฟังนะครับบางคนก็ซื้อนู่นซื้อนี่เอาไว้ด้วยความคิดว่าเอาไว้ใช้ยามแก่จะเอาไว้ใช้ยามชราเอามาแปลงเป็นเงินทีนี้มันก็เป็นปัญหาท่านผู้ฟังแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาคุยกันก็คือว่าส่วนมากจะมีความเห็นเหมือนกันก็คืออย่าทำให้ตัวเองป่วยอย่าป่วยถ้าป่วยหนักเลยไม่มีคนดูแลอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ดูดซับเลยนะถ้าใครป่วยขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเงินหายซับหายต้องทำตัวเองให้แข็งแรงต้องทำตัวเองให้แข็งแรงอันนี้เป็นความเห็นที่ตรงกันนะครับคือในกลุ่มคนที่มีลูกแล้วก็ใกล้ๆจะเกษียณใกล้ๆจะ60ก็บอกว่าห้ามป่วยเด็ดขาดนะครับคือเงินนะทุกคนก็อยากมีนะครับแต่มันไม่ใช่จะมีได้ทุกคนอยากแล้วมันจะมีได้ทุกคนไม่ใช่เงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยนะครับไม่ใช่ตายแล้วหาใหม่บางทีมันหาไม่ได้เงินทองของหายากฉะนั้น ทางที่ดีคือพยายามจำกัดรายจ่ายจำกัดรายจ่ายที่มีอยู่เนี่ยให้มันน้อยที่สุดทางหนึ่งที่รายจ่ายมันจะออกมากก็คือถ้าเราเจ็บป่วยท่านผู้ฟังเจ็บป่วยนี่หุงหาอาหารเองไม่ได้นั่งกับที่นอนกับที่หนักเลยต้องจ้างคนมาดูแลจ้างคนมาซักผ้าจ้างคนมาหุงข้าวจ้างคนมาทำทุกอย่างให้ก็คือเงินทั้งนั้นไม่มีเงินคนไม่มาเป็นคนป่วยอนาถาลำบากไปอีกฉะนั้นอย่าให้ตัวเองป่วยดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังก็ย้อนแย้งในใจไม่มีใครอยากป่วยหรอกผู้พันใช่ไม่มีใครอยากป่วยไอ้ความอยากกับความไม่อยากไม่มีใครอยากป่วยหรอกครับแต่ว่าเหตุที่ทำให้คนป่วยนะมันมีนะบางคนขี้เกียจออกกำลังกายบางคนตามใจปากลดน้ำหนักหน่อยเออไม่ลดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดบางคนขี้เกียจออกกำลังกายวันนี้ไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกพรุ่งนี้ไปเลยถึงพรุ่งนี้มาก็พรุ่งนี้ไปเลยมันก็ไม่ได้ออกสักทีก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นเราต้องเอาชนะใจเอาชนะปากเอาชนะความหิวเอาชนะปากท้องตัวเองเอาละกินแค่นี้พอกินขนาดนี้พออ่ะถึงเวลาออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสัก30นาทีต่อ 3-4 วันวันหนึ่ง30นาทีพอไม่ต้องเยอะเดินไปเดินมาเนี่ยทำนู่นทำนี่แกว่งแขนแกว่งขานะเดินไปเรื่อยคุยกันไปก็ยังดีนะครับแต่บางคนนี่บอกโอ้นี่ออกกำลังกายทุกวันทำอะไรบอกลำพัดนะลำพัดก็คือนั่งคำนวณเลขนับเลขผสม10อันนั้นออกกำลังกายแต่แขนนะเวลาเล่นเสร็จเนี่ยต้องหามออกจากวงก็มีอันนั้นถือว่าหนักนะครับหนักท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องอย่าให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าอายุมากแล้วก็จะยิ่งจะโดดเดี่ยวนะครับขนาดลูกมีลูกมีหลานเนี่ยปีนึงมันถึงมาหาครั้ง2ครั้งแค่นั้นแหละไม่มาบ่อยหรอกเพราะลูกหลานเค้าก็มีสามีมีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีหลานของเค้าเขาก็มีครอบครัวของเขาปีหนึ่งเขาก็มาหาเราครั้งสองครั้งสงกรานต์ปีใหม่ยิ่งถ้าเกิดไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของเราเนี่ยปีหนึ่งจะมีคนมาหาสักกี่คนท่านผู้ฟังฉะนั้นผมถึงพูดกับท่านผู้ฟังเสมอว่าเราต้องเติมเต็มชีวิตด้วยตัวเองให้ได้นะครับอย่างตัวผมเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับพุทโธเมธาโสธัมโมเมธาโสข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเป็นมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์นะครับถวายตัวมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางใจของเราแต่ถ้าเกิดที่พึ่งภายนอกนะครับเป็นลูกเป็นหลานนี่บางคนโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับลูกหลานเอาใจใส่ดูแลดูเช้าดูเย็นข้าวปลาอาหารหาให้พร้อมนะครับอาหารกายบางทีก็อาหารใจก็ไม่เต็มก็มีอาหารใจเราต้องเติมด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าอาหารกายอยากจะเติมก็ฝากน้ำมังคุดทดลองดูนะครับอยากฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์คน1360บาทมีอย.มีมาตรฐานโรงงานก็ผลิตส่งออกต่างประเทศหลายประเทศก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มดูครับผมช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาริดสะดวงทวารดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็อยู่กับท่านหนึ่งครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเพ็งค่ะ
1: ชื่ออะไรนะ
2: เพ็ง
1: เพ็ง
2: จ้ะ
1: นามสกุล
2: วุฒิยาสารค่ะ
1: วุฒิ
2: จ้ะ
1: ยาสาร
2: วุฒิยาสาร
1: เป็นเพ็งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 53จ้ะ
1: 53ปี
2: จ้ะ
1: อยู่บ้าน
2: อยู่บ้านสมสนุก
1: สมสนุกตำบล
2: สเกลโครง
1: อำเภอเมืองบุรีรัมย
2: ์
1: การเล่าตามตรงเราจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผมถามหรือสิ่งที่เราเล่าออกมาเนี่ยจะเป็นการประกอบการตัดสินใจของบางคนที่เขาอาจจะมีสุขภาพไม่ดีเหมือนเราเคยไม่ดีแต่ไม่รู้จะหาทางออกทางไหน มันก็จะเป็นบุญของเราเนาะให้ผมถามตรงๆว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตัวนี้นี่มันเป็นยังไงมั่งสุขภาพ
2: สุขภาพมันจะเป็นลิสดวงจ้ะ
1: ลิสดวงยังไง
2: มันเป็นออกติดตามตูดน่ะ
1: อ๋อเป็นยังเล่าให้ฟังหน่อยก็แล้วไม่เป็นไร
2: จะมันจะออกนิด
1: เวลาเป็นตอนไหนตอนถ่าย
2: จ้ะตอนถ่าย
1: ถ้าไม่ถ่ายออกไหม
2: ไม่ออกอ่ะ
1: ตอนถ่ายมันจะโผล่ออกมา
2: จ้ะ
1: เป็นกี่หัว
2: หัวเดียว
1: แล้วมันทำให้เป็นอะไรมัน
2: เป็นอะไรจิ้นมันก็หายอยู่พอไป
1: มันทรมานไหมตอนนั้น
2: ไม่เป็นไม่ทรมาน
1: ไม่ตอนก่อนที่จะมากินตัวเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นลิสดวงเนี่ย
2: มันจะคันนิดๆจ้ะ
1: อ๋อมันจะคันนิดๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก
2: ไม่เป็นไร
1: เคยไปรักษาที่โรงพยาบาล
2: ไม่เคยค่ะ
1: อ๋อไม่เคย
2: จ้ะ
3: แล้วรู้ได้ไงมันเป็นหัว
2: เวลาล้างตูดมันก็เห็น
3: เอามือคลําดู
2: จ้ะ
3: เอามือจับดูมันจะโผล่ออกมาได้เอามือยัดเข้าไปมั้ย
2: ไม
3: ่มันเข้ามันเอง
2: จ้ะ
3: อ๋อแสดงว่าหัวยังไม่ใหญ่เท่านิ้วก้อยได้ไหม
2: ไม่เท่าค่ะ
3: ไม่เท่าประมาณสักครึ่ง
2: นิดเดียว
3: อ๋อนิดเดียวแต่มันคัน
2: จ้ะมันจะคัน
3: อ๋อก็ไม่ได้แล้วสุขภาพอย่างอื่นแม่เป็นอะไรมั้ย
2: ไม่ค่อยเป็นไรกินอย่างนี้มันก็ดีนะ
3: แสดงว่าสุขภาพด
2: ีท้องอื่นนี่ก็กินก็หาย
3: ท้องอืด
2: อ๋
3: อเป็นท้องอืดบ้าง
2: จ้ะ
3: นอกนั้นก็ไม่มีอะไรปวดแข้งปวดขาความดัน
2: ไม่มีปวดขานิดนึง
3: ปวดขานิดนึง
2: จ้ะหัวเข่าเนี่ยปวดหัวเข่า
3: ใครมาแนะนำให้กิน
2: พี่นุ่น
3: พี่นุ่นนี่นะ
2: เ
3: ออมาแนะนำให้กิน
2: แนะนำให้กิน
3: แม่กินไปกี่ขวดละ
2: สองขวด
3: สองขวดสองขวดนี่นะไอ้ที่ว่าไอ้ที่ก้นนี่หายแล้ว
2: จะหายแล้วเห็นเป็นไรหาย
3: ไม่คัน
2: ไม่คัน
3: ดีใจไหม
2: ดีใจ
3: จริง
2: ดีใจจ้ะ
3: มันหายไวเนาะมันกี่วันหายผมถามเนี่ยกินไปกี่วัน
2: กินขวดหนึ่งเป็นอาทิตย
3: ์กินขวดหนึ่งกินไปอาทิตย์หนึ่งคือขวดหนึ่งกินเป็นอาทิตย์กินทีละน้อย
2: กินทีละน้อย
3: ทีละน้อยเช้าเย็นเช้าก่อนนอนทีละน้อยกินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบหัวมันหายไปตอนไหนประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย
2: ์ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
3: อาทิตย์หนึ่ง
2: จ้ะ
3: ดีจังเพราะว่าคือโรคที่เป็นเนี่ยบางคนคิดว่ามันไม่เป็นอะไรผมว่าถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังถ้าเราไม่รักษาถ้ามันเป็นนานหัวมันก็จะค่อยๆโป่งพองขึ้นมันเป็นเส้นเลือดดำที่ทวารหนักเพราะว่าเวลาเรานั่งมันจะมีแรงเบ่งใช่ไหมครับเบ่งแล้วมันจะพองเส้นเลือดมันแตกแล้วก็จะพองเบ่งไปเรื่อยมันจะพองบางคนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้ามันใหญ่มากๆมันต้องไปผ่าตัดออกบางคนมีเลือดออกมาแต่ถ้าเริ่มเป็นน้อยเส้นเลือดมันไปเลือดมันไปกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วเขาก็ยุบไปก็มีหลายคนที่เขายุบเขาหายนะครับเมื่อวันก่อนก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นเคสอย่างที่ของแม่เป็นก็เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมาอุดอยู่ที่ก้นเขาบอกเวลาถ่ายแต่ตอนนี้เขาก็ไม่เป็นแล้วดีใจด้วยเนาะอันนี้คือเรื่องจริงเนาะ
2: จ้ะ
3: ไม่ได้
2: โกหกจ้ะ
3: ไม่รู้จะโกหกทำไม
2: จ้ะ
3: คิดพอกินแล้วมันดีขึ้นคิดว่าแพงไหม
2: ไม่แพงจ้ะ
3: ไม่แพงนะขวดหนึ่ง360 บาทไม่แพงครับผมก็ดีใจยังไงก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านถ้าเป็นโรคนี้ถ้าไม่เชื่อก็มาถามแม่อะไรนะผมลืมชื
2: ่
3: อ
2: แม่เพ็งวุฒิยาสาร
3: แม่เพ็งวุฒิยาสารบ้านสมสนุกได้จ้ะเลยโทรมาถามได้แม่ไม่มีเบอร์โทรมีไหม
2: มีไก่นุ่น
3: โอเคจ้ะโอเคขอบคุณแม่เพ็งมากเนาะยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงรวยครับแม่ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ทีนี้อยู่มานานๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าในอ่วมนี่เป็นคนมีวิชาด้านไสยศาสตร์อยู่ยงคงกระพันก็เริ่มมีพวก นักเลงมาขอเป็นพวกด้วยก็กลายเป็นกลุ่มนักเลงแต่อ่วมก็พยายามโน้มน้าวให้เขาทำดีทำตัวดีเลิกเป็นนักเลงเสียฝ่ายกำนันอิทธิพลทางชัยนาทรู้ว่าอ่วมไปอยู่ราชบุรีมีพวกพ้องมากก็เกรงว่าสักวันจะยกพวกมาล้างแค้นเอาถึงเมืองชัยนาทเพื่อจะมายึดเอาที่ดินคืนก็เลยต้องหาทางกำจัดเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมก็สั่งให้ลูกน้องมาเก็บอ่วมแต่ไม่สำเร็จพวกนั้นถูกพวกของอ่วมฆ่าตายเหลือรอดกลับไปเพียงคนเดียวแล้วเหตุการณ์ก็สงบลงแต่เป็นการสงบที่เหมือนกับไฟสุมขอนทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายในอ่วมและฝ่ายกำนันอิทธิพลก็คุมเชิงกันอยู่อย่างนั้นเหตุการณ์สงบเงียบไปสักสามปีอ่วมมีเมียมีลูกตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตัวเป็นเกลียวเช่นเวลานั้นคืนหนึ่งอ่วมก็ไปช่วยงานบวชที่ต่างหมู่บ้านพอกลับมาปรากฏว่าบ้านถูกมือมืดเผาผลาญเสียวอดวายรวมทั้งชีวิตลูกชีวิตเมียด้วยอ่วมก็โศกเศร้าสุดพรรณนาที่ต้องสูญเสียเมียรักและลูกน้อยไปในคราวเดียวกันมาสืบรู้ภายหลังว่าเป็นการกระทำของฝ่ายกำนันอิทธิพลส่งคนมาจากเมืองชัยนาทก็กลายเป็นความแค้นฝังอยู่ในอกลึกล้ำอย่างแนบแน่นความรู้สึกก็บอกว่าแค้นเนี่ยต้องชำระแล้วล่ะเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็เป็นคนร้ายมันซะเลยความเปลี่ยนวิถีชีวิตของชายหนุ่มผู้มีธรรมะในหัวใจก็เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากกรรมนะทีนี้อ่วมก็ปล่อยหนวดคราวรุงรังผมเผ่ายุ่งเหยิงในตาดุร้ายตอนดึกจะเข้าไปท่องคาถาเสริมความเข้มขลังในป่าช้าเสาะแสวงหาตะปูเจ็ดป่าช้าจอบขุดฝังผีไตหงเจ็ดป่าช้าเอามาหลอมรวมกันแล้วตีเป็นขวานขนาดใหญ่เสกมนต์ขลังกำกับคมกริบเชียเต็มไปด้วยอาถรรพ์กลายเป็นขวานผีสิงกระหายชีวิตคนปลุกเสกขวานนรกนี่ในป่าช้าถึง7คืนรอวันสำคัญแห่งการล้างแค้นเสร็จแล้ววันหนึ่งอ่วมกับพวกทั้งหมด7คนก็เข้าปล้นบ้านกำนันอิทธิพลเมืองชัยนาทเป็นการปล้นเงียบอัญชันฉลาดยังไงครับลูกสมุนคนหนึ่งมีความชำนาญในเรื่องการรมควันยาสลบโดยใช้คังคกตายซากผสมกับสมุนไพรบางอย่างปลุกเสกด้วยคาถากำกับแล้วก็สุมใต้ถุนเรือนโดยสุมภายนอกก่อนให้หมาหลับก่อนทีนี้ก็หลับหมดทั้งบ้านทั้งนายทั้งบ่าวรวมทั้งสมุนตัวร้ายอ่วมก็ควงขวานก็ไปเผชิญหน้ากับท่านขุนกำนันอิทธิพลซึ่งแกก็มีดีเหมือนกันไม่สลบไม่หลับเหมือนกับคนอื่นๆก็เกิดการต่อสู้กันกำนันโดนอ่วมฆ่าตายแล้วผ่าอกเป็นการล้างแค้นอย่างโหดเหี้ยมโดยใช้ขวานผีสิงเล่มนั้นน่ะผ่าอกกำนันเป็นข่าวสะเทือนเมืองมากเลยคราวนั้นได้ชื่อและสมญาว่าอ่วมปกโรยทางการตามล่าหัวอ่วมปกโรยขนาดหนักแต่ไม่ได้ผลมาถึงตรงนี้อ่วมก็กลายเป็นไอ้เสืออ่วมปกโรยตัวฉกาจไปแล้วออกคุมสมุนปล้นฆ่าชาวบ้านหลายหัวเมืองปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์บางครั้งถึงกับพาอกเจ้าทรัพย์ถ้าหากว่าขัดขืนต่อสู้อาวุธที่ถนัดประจำกายก็คือขวานที่ทำจากตะปูเจ็ดป่าช้าจอบขุดหลุมฝังศพผีไตโหงนั่นแหละที่ได้ชื่อว่าขวานผีสิงหรือว่าขวานนรกไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยบวชแล้วเรียนแล้วทำอาชีพสุจริตประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมจะกลายเป็นเสือเหี้ยมในนามของไอ้อ่วมปกโรยชื่อเสียงการปล้นฆ่าอย่างเหี้ยมโหดเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านตาดำๆขนาดเด็กร้องไห้งองแงขู่ว่าถ้าร้องไม่เงียบเดี๋ยวไอ้อ่วมอกโรยมานะมึงฮะเงียบทันทีมันไม่ใช่เฉพาะปล้นฆ่าโดยการผ่าอกเจอผู้หญิงไม่ว่าลูกเขาเมียใครถ้ามันต้องการก็จะให้ลูกสมุนฉุดเอามาข่มขืนเบื่อแล้วก็ให้ลูกสมุนข่มขืนซ้ำจนเป็นบ้าเสียสติบางคนตายไปก็มีคงไม่มีโจรก๊กใดสมัยนั้นร้ายกาจเท่าพวกของในอ่วมอกโรยนี่เรื่องบาปบุญไม่ต้องพูดถึงปล้นฆ่าข่มขืนนี่เป็นการกระทําที่มันพอใจและมีความสุขตามประสาคนที่มีจิตใจผิดปกติมนุษย์มนาทางการเคยไล่ล่าอ่วมอกโรยขนาดล้อมแน่นหนากลางทุ่งชัยนาทต่อให้มีปีกบินก็ไปไม่รอดแต่มันมีวิชาดีผูกหญ้าเป็นหุ่นพยนต์แทนตัวแล้วกลั้นใจหลบเร้นแหวกวงล้อมหนีไปจนได้นะแต่ว่าพระน่ะไม่เข้าข้างคนผิดตลอดไป วันหนึ่งอ่วมอกโรยพลาดท่าจนได้ถูกเจ้าหน้าที่รายล้อมโอบเป็นวงแคบเข้ามาพอจวนตัวก็ถูกผูกขุนพยนต์ใช้กอหญ้ามามัดเสกมนต์คาถากำกับแล้วก็กำบังกายแหวกวงล้อมหนีไปแต่บังเอิญวิ่งพรวดพลาดเข้าเขตบ้านคนรอดราวราวผ้าที่หน้าบ้านเขาให้มนต์ก็เลยเสื่อมเจ้าหน้าที่มองเห็นตัวเลยทีนี้ระดมยิงอย่างหนักเสียงปืนกึกก้องกำปนาดไปทั่วหมู่บ้านจริงอยู่คมกระสุนไม่อาจจะระคายผิวมันได้แต่ก็สามารถทำให้กระดูกขาแขนหักล้มลงกระเสือกกระสนหนีไม่พ้นถูกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านรุมทุบจนสลบเหมือดนะเสร็จแล้วเขาจับมันได้แล้วก็ถูกทางการเอาไปประหารที่ลานวัดมัดอกแอนแล้วเอาขวานผีสิงของมันเองซึ่งเป็นอาวุธประหารก็ใช้วิธีตั้งศาลเตี้ยกันเลยทำลายอาถรรพ์ขวานซะก่อนด้วยการเอาผ้าซับประจำเดือนผู้หญิงเช็ดจนทั่วแล้วผ่าอกเสียทั้งเป็นสมกับที่มันเคยผ่าอกคนมาแล้วเยอะเป็นการโต้ตอบกันอย่างสาสมไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างอ้วมก็เลยได้ชื่อว่าอ้วมอกโรยอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของจอมฆาตกรในยุคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังแพร่ไปทั่วผู้คนพากันกลัวขนหัวลุกครับชื่อเสียงของอ้วมอกโรยเนี่ยโด่งดังยิ่งกว่าไอ้ย่ามแดงโด่งดังยิ่งกว่าฆาตกรคนไหนๆเพราะมันดุร้ายมันเป็นโจรที่ไม่รู้จะโผล่ขึ้นไปบ้านใครเมื่อไหร่นะครับอธรรมเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะธรรมะไปได้นะครับในเมื่อคนส่วนใหญ่เขาประกอบกันทำมาหากินยันอยู่โดยสุจริตนะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันแต่ตัวเองกลับทำเป็นมิจฉาชีพนะเป็นผู้ประกอบดำเนินชีวิตด้วยความชั่วช้าแล้วจะให้ดำรงชีวิตอยู่เหมือนกับชาวบ้านเขามันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วจุดจบมันก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาด้วยครับนี่คือเรื่องของอ้วมอกโรยครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะพิสูจน์คนว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังลองเดาสิคิดว่าคงทราบดีนะครับนั่นก็คือว่ากตัญญูกตัญญูรู้คุณคนนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพราหมณ์เฒ่าผู้หนึ่งชื่อว่าราธะลูกหลานทอดทิ้งเป็นคนอนาถามาอาศัยอยู่ในวัดต่อมาแกอยากบวชนะครับแต่ไม่มีพระรูปใดบวชให้เพราะมองว่าเห็นว่าแกนี่เป็นคนแก่นะครับเกรงไปว่าบวชมาแล้วจะมาอาศัยเกาะผ้าเหลืองกินในพระศาสนาไม่สามารถปฏิบัติธรรมไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรได้ราธพราหมณ์จึงตรอมตรมใจนะผิดหวังนะมีความทุกข์ใจไม่มีใครบวชให้ทีนี้วันหนึ่งตอนเช้าเช้าเนี่ยราธพราหมณ์ได้พบและเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องว่าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาจะบวชแต่ไม่มีพระรูปไหนบวชให้พระองค์ก็อาศัยเรื่องนี้เป็นเหตุจึงตรัสถามพระที่ประชุมในเย็นวันนั้นนะครับคือตอนเย็นเนี่ยจะมีพระภิกษุมาประชุมกันก็ได้ถามว่ามีภิกษุรูปใดรำถึงคุณของพราหมณ์เฒ่าผู้นี้ได้บ้างขณะนั้นเองพระสารีบุตรซึ่งท่านก็อยู่ในกลุ่มของพระที่ร่วมประชุมนั่นน่ะท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเนี่ยนึกถึงได้อยู่นะครับข้าพุทธเจ้าข้าพระองค์ระลึกนึกถึงได้อยู่ระลึกนึกถึงอุปการะคุณของพราหมณ์คือพราหมณ์คนนี้เนี่ยได้เคยใส่บาตรข้าพระพุทธเจ้า1ครั้ง1ทัพพีฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะรับเป็นภาระในการบวชให้พราหมณ์คนนี้เองนะครับพระพุทธองค์ก็ประทานสาธุการสาธุนะครับคือก็ยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นคนที่ไม่ลืมคุณคนนะครับคนที่เคยทำคุณงามความดีกับตัวเองมาก่อนก็ไม่ลืมต่อจากนั้นพระสารีบุตรก็ได้จัดการให้ราธพราหมณ์ได้อุปสมบทเป็นพระดังความตั้งใจ
5: รากฏว่าพระราธะผู้บวชใหม่แม้ท่านจะเป็นผู้อาวุโสอายุมากแต่ก็เป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงยอมรับโอวาทและปฏิบัติตามคำสอนของพระเถระอย่างเคร่งครัดโดยเคารพในพระสารีบุตรเป็นที่สุดต่อมาท่านก็ได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงนะครับเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆ นะครับที่อยู่ในธรรมบทท่านผู้ฟังแต่ที่ชี้ให้เห็นก็คือว่าความกตัญญูนะครับความกตัญญูนี่สำคัญโลกมนุษย์ได้โลกมนุษย์ของเราเนี่ยโลกเราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าคนต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณคนมีคนยอมเสียสละอนุเคราะห์ให้ความสุขกับคนอื่นนะครับผู้ที่ได้รับอนุเคราะห์แล้วตอบแทนคุณของท่านพ่อแม่เสียสละเลี้ยงดูลูกมาลูกเติบโตขึ้นมาก็ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากสั่งสอนอบรมศิษย์ให้มีความรู้โตขึ้นมาลูกศิษย์พอโตขึ้นมีวิชาติดตัวระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก็สนองคุณท่านคนเราอยู่ตรงไหนก็ให้ระลึกนึกถึงคุณของตรงนั้นอันนี้สำคัญนะครับคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่เนรคุณท่านผู้ฟังนะครับคนที่ไม่จำบุญคุณคนคนแบบนี้อย่าคบนะโบราณว่าอย่าคบอย่าเข้าใกล้น่ากลัวนะครับคนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ยิ่งน่ากลัวนะขนาดพ่อแม่ตัวเองไม่เลี้ยงไม่ดูเนี่ยแล้วเขาจะไปจำคุณกับจำบุญคุณของใครได้เราไปทำดีด้วยนี่ก็ไม่รู้เขาจะดีกับเราขนาดไหนถ้าวันไหนเราหมดผลประโยชน์กับเขาเขาก็คงไม่สนใจเราครับก็เราคุยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมีความรู้สึกแปลกๆนะบางท่านอาจจะรู้สึกง่วงนอนนะครับก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นการเคลียร์คอเลสเตอรอลไขมันในร่างกายของเราอาจจะทำให้เกิดการง่วงเหงาหอนอนได้หรือบางท่านอาจจะรู้สึกตื่นตัวโอ้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับ alert นะตื่นตัวตลอดเวลาก็เป็นเนื่องจากว่าน้ำตาลได้ถูกเผาผลาญเป็นพลังงานมากขึ้นในกรณีคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับจะรู้สึกตื่นตัวตลอดก็จะไปตกใจสักพักหนึ่งก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

แล้วมีนรกในดวงกระมน ดวงกระมนแปลว่าอะไรท่านผู้ฟังนะหัวใจใช่ไหมจะเป็นก้อนเนื้อเต้นลุบลุบลุบถ้าใครชอบศึกษาแล้วก็จะมีจิตพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเล็กนะอยู่ในกลีบหัวใจ นะเขาบอกท่านบอกว่าท่านตัดไว้ว่าเล็กๆนะอยู่ในแทรกเนื้อในหัวใจนะฮะนะเพราะฉะนั้นสวรรค์ในอกนรกในใจนะเป็นคำเปรียบเปรยที่ดีมากอยู่ที่เดียวกันนะฮะ

ได้แค่นั้นเนอนะสับเปลือสับเปลือเนอเนี่ยสับเปลือเนี่ยนะจริงๆมันผิดเพี้ยนมานะคะคำเดิมแล้วเนี่ยเนี่ยมาจากคำว่าสัตบุรุษนะฮะสัตบุรุษก็หมายถึงคนดีนะแล้วก็ผู้ประพฤติอยู่ในศีลธรรมนะเนื่องจากในอดีตเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือสัปเหร่อเนี่ยนะคนที่ทำอาชีพนี้ได้หรือทำงานอย่างนี้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ทรงศีลนะหรือผู้ที่มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนานะไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะนะนปช. ตำแหน่งนปช.นะนะนายป่าช้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสัปเหร่อหรือสัตบุรุษเนี่ยก็หมายถึงคนดีประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมนะ

0: สมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีศีลไม่ประพฤติและไม่มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำไม่ได้นะอาชีพนี้นะแล้วก็ต้องเห็นความเป็นความตายแล้วก็มีความเมตตาอนุเคราะห์นะเวลาเราตุยเนี่ยตุยอะนะนะคนที่บอกรักเราเหลือเกินเนี่ยเขาส่งเราได้แค่เชิงตะกอนนะนะนอกอื่นเขาก็ทำไม่ได้นะต้องยกหน้าที่ให้กับสัปเหร่อหรือสัตบุรุษนะผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมหลังความตุยเนี่ยนะทำดูแลศพนะตั้งแต่การอาบน้ำศพนะจริงๆก็ต้องบอกอาบน้ำศพนะอาบน้ำศพมัตราสังบรรจุโรงดำเนินการเผาหรือฝังไปจนกระทั่งเก็บกระดูกหรืออัฐินะก็เป็นหน้าที่ของนปช.นะดูแลทุกอย่างมันก็ทั้งควบคุมเตาเผาการฝังการสมัยก่อนก็ฝังเนาะพื้นที่เยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะต้องเผาแล้วก็ต้องเก็บกระดูกมานะจนเสร็จสิ้นพิธีนะประวัติความเป็นมานะของอาชีพนปช.หรือสัปเหร่อเนี่ยในสังคมไทยก็มีมายาวนานนะนะเดิมก็เป็นกลุ่มคนในชุมชนนั่นแหละนะที่มีความศรัทธาและเสียสละก็ถึงบอกไงคือสัตบุรุษนะแต่ก่อนเขาก็ไม่มีแล้วคนนี้ต้องเป็นสัปเหร่อต้องคนที่มีความศรัทธานะแล้วก็ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เสียสละตนนะเลยกลายมาเป็นตำแหน่งรับรองตอนนี้ก็เป็นรับรองทางกฎหมายของรัฐนะฮะแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนไปนะตามอริยบทของสังคมในปัจจุบันนะในสมัยโบราณนะยุคพุทธกาลเนี่ยนะตั้งแต่สมัยยุคพุทธกาลนี่ย้อนไปถึงนะในพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาชีพผู้จัดการศพก็มีปรากฏหลายหลักฐานนะโดยเฉพาะทางพินัยทางวินัยเนี่ยนะเขาเรียกว่าชวทาหกนะชวทาหกนี่แปลว่าผู้เผาศพนะส่วนในบริบทไทยดั้งเดิมก็ยังสมัยก่อนก็ไม่มีระบบอาชีพนี้ชัดเจนเนาะนะก็คือเนี่ยแหละมีผู้ทรงศีลในชุมชนเรียกว่าตาปากขาวบ้างนะที่เสียสละตนนะมาทำพิธีกรรมเรื่องคาถาพิธีกรรมทางศาสนาก็มาช่วยจัดการร่างผู้วายชนนะเนื่องจากคนทั่วไปก็มีความกลัวในเรื่องของวิญญาณและสิ่งลี้ลับท่านผู้ฟังเชื่อไหมนะคำว่าวิญญาณนะในพระอภิธรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าผีนะบางคนว่าวิญญาณนะฮะไม่ได้แปลนะฮะนะในหลักในธรรมะในถ้าใครได้ศึกษาจะรู้ว่าเราคิดว่าวิญญาณนั้นเป็นผีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนะในพระอภิธรรมหรือในพระสัทธรรมนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คำว่าวิญญาณหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยจุ๋มเรียนอยู่วิญญาณนังนะแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือตัวจิตที่ทำหน้าที่รับสิ่งต่างๆมากระทบนะฮะโดยอะไรผ่านอะไรนะการรับอารมณ์และผ่านอายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6หรือเรียกว่าทวารเนาะทางผ่านประตูก็ได้นะก็น่าจะสัก10ปีก่อนนะจุ๋มก็เคยไม่ได้มีโอกาสซึ่งถือว่าเป็นบุญจริงๆนะได้ไปให้ความรู้นะกับพระวนวกะนะพระนวกะคือพระที่บวชไม่ถึง 5,000 ษาเนาะบางทีก็เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีพระบวชใหม่ตามประเพณีบ้างตามศรัทธาบ้างก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นพระนวกะนี่คือพระภิกษุสงฆ์หรือสมมุติสงฆ์นะไม่ใช่อริยสงฆ์นะฮะนะเป็นสมมุตินะที่ยังวุ่นวายหนอกันอยู่เนี่ยนะก็เป็นสมมุติสงฆ์นะคะแล้วก็คือนวกะก็คือท่านยังบวชไม่ถึง5ปีหรือ 5,000 ษานะฮะก็ได้มีโอกาสไปถวายความรู้ในเรื่องทางโลกอยู่2ครั้งก็จะมีพระนะฮะบางทีก็มีนะ ท่านเจ้าคุณบ้างพระประเรียน9 ประโยค7 ประโยค5 ประโยคบ้างมาให้ความรู้ก็สลับมาเป็นคารวาสก็คารวาสก็เป็นจุ๋มนะก็เป็นความปลื้มปิติใจนะเอ๊ะจะเอาอะไรไปพูดดีครั้งแรกเลยเนี่ยที่วัดเถนพลายนะอยู่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะจุ๋มก็ไปพูดในเรื่องของไอ้เนี่ยล่ะค่ะอายตนะทั้ง6เนี่ยล่ะจ้านะหรือประตูทวารทั้ง6เนี่ยนะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็ไปที่วัดปู่เจ้านะวัดปู่เจ้านะถ้าจำไม่ผิดวัดปู่เจ้าเนาะต้องถามหลวงพ่ออันนั้นเจ้าจะไปพูดเป็นเหมือนปกิณกะนะเกี่ยวกับเรื่องที่ไปอินเดียแล้วก็ในอินเดียพระพุทธศาสนาเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองมากมากแต่ก็ถูกทำลายอย่างต้องแบบย่อยยับนะต้องบอกงั้น นะนะซึ่งพระสมมติสงฆ์ที่มาฟังเนี่ยก็เป็นพระบวชใหม่บ้างไม่ถึง5 ปีบ้างนะท่านก็ฟังได้ความรู้นะได้ญาณได้ฌานได้ความรู้นะฮะก็ผมก็จะมีเรื่องเล่าให้ท่านได้แบบฟังธรรมะได้หัวเราะได้อะไรเงี้ยมีคำถามบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ทำให้ได้คือต้องบอกว่าพระสงฆ์ที่บวชตามประเพณีเนี่ยบางทีท่านก็ยังไม่ศึกษาไม่ได้ถึงถ่องแท้เนาะบางคน3 เดือนศึกแล้วบางคนบวชไม่ถึงก็มีเนาะมีเหตุอย่างเงี้ยก็ต้องสึกก่อนพรรษาก็มีนะแล้วก็อย่างพระอาจารย์ที่สอนจุ๋มเนี่ยนะพระอาจารย์ทวีท่านบอกว่า1ที่พระภิกษุสงฆ์สึกนะอยู่ได้ไม่นานก็คือท่องมนต์ไม่ได้คือต้องท่องภาษาบาลีให้ได้คือต้องท่องมนต์ก็คือต้องบอกว่าพระก็มีหน้าที่ต้องสวดมนต์สายทยามนต์นะเนาะคือส่วนมากก็คือสวดมนต์ไม่ได้แล้วก็มีความท้อถอยนะมีความท้อถอยไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนนะก็ทำให้ท่านลาสิกขาบทไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเนี่ยอันนี้แวดวงดงขมิ้นท่านบอกมานะ ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยนะบางคนอุ้ยต้องเป็นผีจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่โดยแท้จริงเลยนะวิญญาณเนี่ยก็คือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6นะก็เป็นช่องทางนะเพื่อรับรู้อารมณ์กับสิ่งที่มากระทบที่ไหนบ้างนะจักขุวิญญาณในจักขุดวงตาโสตะวิญญาณังนะก็คือรับรู้ทางหูโสตะนะคานะวิญญาณคือรับรู้ทางจมูกหรือได้กลิ่นชิวหาวิญญาณหรือสิวหาวิญญาณังก็คือรับรสรู้ทางลิ้นถ้าเกิดเป็นภาษาที่จุ๋มคุยกันก็คือรสารมณ์นะเราก็จะเรียกว่าชิวหาวิญญาณังก็คือรับรสหรือรสานะเขาเรียกว่ารสาหรือรสกายวิญญาณังนะการรับรู้ทางกายนะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะกายวิญญาณังมโนวิญญาณทางรับรู้ทางใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆเห็นไหมแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็คิดว่าวิญญาณเป็นปีไม่ใช่นะไม่ใช่นะนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังนะแต่คนก็ถ้าเกิดถ้าพูดถึงผีจริงๆในศาสนาเนี่ยหรืออะมนุษย์เนี่ยก็จะไม่ได้เรียกว่าวิญญาณนะอย่างที่จุ๋มเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าคือเรียกได้สองอย่างนะสัตว์ประเสริฐอย่างโอปติกะเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโตทันทีโอปติกะเนี่ยมีทั้งเทวดาก็มีนะชั้นจาตุมหาราชิกาบางจำพวกเนี่ยก็เป็นโอปติกะคือผุดขึ้นมาเลยพอตุยแล้วก็ดับไปเลยไม่มีร่างเน่ามาให้เก็บอะไรอย่างเงี้ยนะกับโอปติกะที่โตขึ้นทันทีที่อยู่ในภพภูมิที่เป็นเปรตก็มีอสุรกายก็มีนะอันนี้ก็เรียกว่าโอปติกะเหมือนกันนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปเหมารวมว่าวิญญาณต้องเป็นผีอย่างเดียวไม่ได้นะก็มันมีเรื่องเล่านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเคยได้ผูกไว้ในคือก็เอามาเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกละกันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเปรียบทวารทั้ง6เนี่ยอายตนะภายในไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับการจับสัตว์ทั้ง6 ชนิดที่มีที่อยู่ตามอัธยาศัยต่างๆเนี่ยเอามาผูกรวมไว้ที่เชือกแล้วก็ผูกโยงไว้กับเสาหรือหลักนะอันนี้นี่นะอยู่ในที่ฉัปปานสูตรนะไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเอามานะพอจับแล้วก็ดูอาการสัตว์ต่างๆเนี่ยงูก็อยากจะไปอยากจะลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะอยากชอบอยู่ในป่ารกชัดนะส่วนจระเข้นะก็อยากจะลงน้ำหรืออยู่ในรูนะงูก็อยากจะไปรกชัดไปจอมปลวกส่วนนกเนี่ยมันก็อยากบินเนาะมันก็พยายามสุนัขมีสุนัขด้วยนะก็จะมีงูจระเข้นกสุนัขบ้านแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกมีสุนัขจิ้งจอกด้วยนะนะ มีลิงนะ6ชนิดส่วนสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันก็อยากจะดึงอยากจะเข้าไปในป่าเนาะในป่าที่มันเคยอยู่อะไรอย่างนี้เนาะสมัยก่อนสุนัขจิ้งจอกหรือสุนัขอย่างเงี้ยไม่ใช่สุนัขบ้านเนาะสุนัขบ้านเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านสุนัขจิ้งจอกมันต้องเข้าป่าบางทีมันเข้าป่าช้าเนาะไปหากินซากศพนะส่วนลิงเนี่ยมันก็อยู่ไม่นิ่งมันก็อยากจะกระโดดโลดเต้นไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เปรียบเปยเหมือนการจับสัตว์ทั้ง6มาอยู่รวมกันนะไม่ว่าจะเป็นจระเข้งูนกสุนัขบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นลิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะเชือกที่ผูกเนี่ยนะพอเราปล่อยเนี่ยมันก็ดึงตัวไหนที่มีกำลังมากสุดมันก็ดึงไปได้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่าเชือกที่ผูกเนี่ยเปรียบเสมือนความอยากความอยากตัวนี้คือตัณหานะและอวิชชาอะคำว่าอะเนี่ยถ้าขึ้นว่าอะเนี่ยไม่นะเออนะอวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้จริงอะเราต้องรู้ให้จริงท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชือกที่ผูกโยงไว้เปรียบเสมือนตัณหาคือความอยากและอวิชชาคือความไม่รู้จริงจะผูกมัดจิตใจของอินทรีย์ทั้ง6นะสัตว์6ชนิดเนี่ยจริงๆเปรียบเทียบเท่ากับอายตนะ6นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาที่ผูกเนี่ยเปรียบเสมือนกายคตาสติกายคตาสติคืออะไรคือสติที่ตั้งมั่นอยู่ในกายเราเนี่ยเขาเรียกอันนั้นนะกายคตาสตินะก็คือนะสติที่ตั้งมั่นอยู่ในกายถ้าสติที่ตั้งมั่นอยู่ในกายไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งพอไม่เป็นเสาหลักพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็จะโน้มเนี้ยมไปแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันทำอันตรายเราไม่ได้ไอ้ตัณหาความอยากเอาวิชาความไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นเขาก็เปรียบเปยเนาะนะอย่างงูเนี่ยก็เหมือนตานะตาเราก็อุ้ยเห็นอุ้ยชอบอุ้ยอยากได้เพชรอุ้ยหลายกะรัตตอนจุ๋มไม่พูดจุ๋มก็พูดลักษณะนี้แหละนะเออมีบางคนบอกทำไมคุณจุ๋มไม่อัดเทปสมัยก่อนก็ไม่ได้อัดทงอัดเทปกันเนาะนะจุ๋มก็จะพูดเปรียบเปยลักษณะเนี้ยตานะมันก็แพรวพราวนะอยากอุ้ยชอบอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นความอยากนะส่วนจระเข้เนี่ยเขาเปรียบเป็นหูนะก็คือชอบหากินในน้ำหรืออยู่ในรูเขาเปรียบเป็นหูนะส่วนนกเนี่ยเขาเปรียบเป็นจมูกนะชอบบินไปในอากาศแล้วก็ริ้นเนี่ยเปรียบเสมือนสุนัขบ้านนะฮะนะกายนะเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกนะนะประมาณนั้นใจก็เปรียบเสมือนลิงนะใจเราเนี่ยมันไม่นิ่งนะมันก็ดุ้งเด้งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดุ้งคิดเอาเบิร์ดไม่มีนิ่งหรอกนะคนที่มีจิตนิ่งและไม่ฟุ้งเนี่ยมีจำพวกเดียวนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังนะอย่างพวกเราเนี่ยอย่าไปหวังเลยโสดาบันก็ไม่ใช่ง่ายๆเอาไปว่าเป็นปุถุชนที่ผู้หนาแน่นด้วยกิเลสน้อยหน่อยแล้วกันนะอย่างชุมก็เหมือนกันนะชุมก็ยังเป็นปุถุชนนะแต่ก็พยายามจะขัดมันจะขัดได้ขนาดไหนเนาะอ่ะอันนี้เอามาฝากกันนะเพลงเดียวนี้จุ๋มสามารถขยายไปได้นะนึกถึงอาจารย์วิรัตนะอาจารย์วิรัตคนที่ร้องเพลง ฟันไม่ดีทำไมไม่เจอโอ้ท่านก็ชื่นชมจุ๋มนะแต่จุ๋มก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์แต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะนะท่านไปเป็นเทวดาแล้ว ยังนึกถึงท่านอยู่นะท่านก็จากไปหลายปีเป็นคนแต่งเพลงให้จุ๋มด้วยนะท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยผู้มีพระคุณท่านฟังจุ๋มแล้วโทรมาบอกชอบมากทำไมพูดเรื่องเนี้ยแล้วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ จริงๆเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดอะนะจริงคนทั้งโลกเนี่ยมันพี่น้องกันหมดนะท่านผู้ฟังจริงเพราะฉะนั้นบอกทำไมพอพูดเรื่องนี้แล้วสามารถที่จะเกี่ยวโยงคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพันธนาการที่เกิดสืบเนื่องต่อกันเนี่ยแหละนะจริงนะนะมีป๋าอีกคนหนึ่งนะป๋าก็เสียชีวิตแล้วนะพันเอกฉกาจอาจสามารถสิริยังนึกถึงท่านนะนะท่านฟังจุ๋มได้เดือนหนึ่งเดือนมั้งท่านก็บอกจดเบอร์โทรตั้งนานโอ้ชอบจังเลยอ่ะเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะเคยบวชเรียนมาแล้วเหรอโอ้ยใครก็คิดว่าจุ๋มเป็นแม่ชีจุ๋มก็เคยเป็นค่ะจุ๋มก็บวชเนกขัมมะเนาะนะก็คือเป็นบทศีล8นะนะหลายๆคนก็ทราบดีแฟนรายการที่ฟังจุ๋มมาเนี่ยเดี๋ยวทีมก็หายไป10 วันจริงๆนะไปฝึกขันตินะเพราะนั้นเนี่ยชุดสีขาวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใจเราจะขาวเห็นข่าวไหมฮะเยอะแยะนะแม่ชีวัดนี้ตีกันก็มีนะนินทากันก็มีนะสับกันเยอะวัดบางวัดไม่มีแม่ชีนะเคยไปถามสัมภารเจ้าอาวาสบอกเรื่องเยอะผู้หญิงอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยผู้หญิงแรงมากกว่าผู้ชายนะคือพระอานนท์เคยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำไมผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้เหรอพระพุทธเจ้าบอกได้พระนานางเนี่ยอยากจะบวชมากตามไปจนถึงเมืองไวยสาลีนะกระเซาะกระเซิงไปเลยอยากจะบวชนะอยากจะบวชคือพระองค์รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีความห่วงหาอะไรมีตัณหาความอยากมากกว่าผู้ชายอันนี้เราต้องยอมรับเราอยากเข้าข้างตัวเองผู้หญิงเนี่ยมีความอยากมากกว่าผู้ชายอย่างน้อยเราก็อยากสวยแล้วล่ะ ใช่ไหมตาเราเนี่ยตาผู้ชายเนี่ยเชื่อไหมว่าเขามองเห็นน่ะเอาสมเปรียบเทียบง่ายๆเลยการที่ผู้ชายมองเห็นเนี่ยได้น้อยกว่าผู้หญิง200 เท่าจริงเหรอจริงอันนี้จุ๋มพูดในแง่วิทยาศาสตร์นะเพราะว่าที่จุ๋มไปกล่าวให้พระนวกะฟังเนี่ยจุ๋มก็พูดเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะอะไรท่านลองบอกสิไปดูสามีหรือคนในบ้านเราที่เป็นผู้ชายอะหาของอะไรไม่เจอเพราะว่าดวงตาผู้ชายเนี่ยเขามองแต่ด้านตรงเขาจะไม่กวาดสายตาเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนี่เข้าไปในห้องกวาดปั๊บปั๊บปั๊บปุ๋ยดีหวังอยู่หาเจอหมดเหมือนจุ๋มอะเนี่ยต้องให้คุณลุงที่บ้านแกหาอะไรในตู้เย็นแกหาไม่เจอฉันหาไอ้นี่ไม่เจอจุ๋มก็ไม่ว่าแกนะเพราะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยจักษุหรือดวงตาเขาเนี่ยการมองเห็นเนี่ยเขาน้อยกว่าผู้หญิงเกือบ200 เท่าจริงๆนะการแยกสีเขาก็ไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยรู้เลยโอ้โหนะถ้าจะเลือกเพชรหรือเลือกพลอยเนี่ยมันต้องมีมุมมีอะไรผู้หญิงมองเห็นได้ชัดกว่าผู้ชายผู้ชายทื่อๆก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอายตนะดวงตาเขาเนี่ยทำงานด้อยกว่าผู้หญิงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงเนี่ยตัดใจอะไรยากจะทิ้งเรือนก็ไม่ได้ห่วงลูกห่วงแม่ห่วงบ้านนะผู้ชายเขาตัดได้ง่ายกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งกวัดแกว่งด้วยอายตนะทั้ง6จมูกก็ได้กลิ่นดีกว่าผู้หญิงอายตนะทั้ง6เนี่ยผู้หญิงทำงานได้หนักกว่าผู้ชายไม่ใช่ว่าดีนะคะมันทำให้ผู้หญิงเนี่ยทุกข์และกายของผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นกายที่อ่อนแอจะบอกว่าเราเท่ากับเพศชายนะจุ๋มว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไหนจะมีรอบเดือนตกขาวตกแดงนะไหนจะต้องตั้งครรภ์ไหนจะต้องเป็นคนดูแลครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จุ๋มไปพูดให้พระที่เป็นนวกะฟังเนี่ยจุ๋มก็จะพูดในลักษณะนี้ว่าถ้าท่านลาสิกขาบุตรไปครองเรือนเนี่ย ท่านต้องเห็นใจเมียจุ๋มพูดเรื่องนี้จริงๆอ้าวใครที่คิดว่าทำไมคุณจุ๋มไม่อัดเทปไว้จุ๋มพูดเรื่องนี้แหละคุณต้องเห็นใจเพศแม่เห็นใจลูกสาวบางอย่างเนี่ยเขาไม่เหมือนผู้ชายละกันผู้ชายเขาตัดอะไรเขาตัดได้ง่ายงั้นผู้ชายเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าผู้หญิงเอาเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะจนกระทั่งอ้อนวอนให้พระน้านางบวชเป็นภิกษุณีได้เนี่ยพระอานนท์เนี่ยนะเพราะว่าก็เคยต้องบอกว่าถวายนมมาเนาะน้ำนมเนี่ยเพราะว่าพระมารดาเนี่ยพอพระพุทธเจ้าประสูติได้7วันท่านก็นะสวรรคตนะอันนี้คนที่เป็นแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเคยตั้งจิตอธิษฐานไว้นะให้กำเนิดเสร็จไม่เกิน7วันต้องสวรรคตนะสำหรับที่จะมาทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัตินะนะพระน้านางในถวายนมมานะเป็นเหมือนแม่เลี้ยงอะว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าออกบวชท่านก็อยากออกบวชพระเจ้าก็ไม่ให้บวชเนาะพระอานนท์ก็บอกทำไมว่าผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้เหรอสุดท้ายก็ยอมแต่นะภิกษุณีถือศีลมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ก็เป็นเหมือนกับข้อบัญญัติละกันเพราะบัญญัติเราก็ต้องมีบัญญัติมีสมมติเพราะนั้นภิกษุณีเนี่ยถือศีล311ข้อเพราะผู้หญิงเนี่ยมันความอยากมันเยอะนะพระวินัยทางสงฆ์เนี่ยนะก็คือ227ข้อนะพระวินัยเนี่ยนะ 21,000 พระธรรมขันธ์นะสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์นะแล้วอีกครึ่งหนึ่ง 42,000 พระธรรมขันธ์นี้เป็นพระอภิธรรมทั้งหมดเยอะมากเนื้อหาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มก็จะพูดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังจุ๋มเนี่ยต้องเห็นใจภรรยานะภรรยาเนี่ยไหนจะตั้งครรภ์ไหนจะต้องมีฤดูแล้วก็ไอ้ภายในช่องท้องผู้หญิงเนี่ยมันมีซับซ้อนซ่อนเงื่อนไหนจะมีฤดูมีมดลูกมีอะไรที่มันวุ่นวายเยอะมากซับซ้อนเพราะนั้นจิตใจของผู้หญิงเนี่ยข้างครึ่งข้างแรมมีส่วนนะเอาจริงมีส่วนผู้หญิงเนี่ยนะช่วงก่อนรอบเดือนมาก็จะเหวี่ยงนะบางคนบอกรอบเดือนหมดแล้วก็ยังเหวี่ยงอยู่เครียดเครียดนะคนนั้นต้องเห็นใจเพศหญิงนะเห็นใจเพศหญิงบ้างนะจุ๋มก็จะพูดในทํานองนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจเพศชายว่าอย่าไปว่าเขาเลยนะว่าทำไมหาอะไรก็ไม่เคยเจอพูดอะไรก็ไม่คือเขาไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาไม่เอามาใส่ใจนะสังเกตดูผู้ชายเนี่ยเรื่องจุกจิกจุกจิกเขาไม่ใส่ใจแล้วเขาก็ตัดได้โอ้ผู้หญิงละเอียดนะใครแปรงฟันเนี่ยนะน้ำกระเด็นโดนกระจกเลอะเนี่ยที่พูดมานี่คือจุ๋มนะ จุ๋มเนี่ยไม่ได้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยจุ๋มเพราะเป๊ะมากมันเกิดความเครียดกระจกเนี่ยถ้าขุ่นเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้าผู้ชายเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็เป็นผู้นำครอบครัวเนาะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องงานบางอย่างเนี่ยผู้หญิงทำละเอียดกว่านะแล้วการยืดหยุ่นผู้หญิงเยอะสังเกตไหมนะไม่ว่าจะมีการเจรจาหรือผู้สื่อข่าวที่ลงภาคสนามเนี่ยที่มีการแบบรุนแรงเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะเพราะผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ทำร้ายใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนี่ก็เป็นส่วนดีของผู้หญิงคือเพศแม่นะเราก็ต้องเข้าใจนะทั้งเขาและเราก็จะอยู่กันได้อย่างผาสุขจบแล้วค่ะเวลาหมด เวลาหมดนะนะคุยกันนะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะสติต้องตั้งมั่นนะ สติต้องตั้งมั่นนะสติต้องตั้งมั่นนะไม่ให้ทวารทั้ง6มันดึงเราไว้นะดึงให้เราโอนเอ็นนะดูเราต้องมีสติที่ตั้งมั่นนะอันนี้สำคัญมากที่จุ๋มพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ท่านเป็นผู้มีบุญนะคะถ้าท่านชอบนะคะคือท่านเป็นผู้มีบุญจุ๋มบอกได้คำเดียวคนที่จะฟังอรรถธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ย ไม่ใช่มีเยอะนะคะถึงเวลาแล้วก็จะมาเองนะคะคือบางทีเราไม่ต้องไปบังคับใครนะมันบางทีเขายังไม่ได้สร้างของเขามาของเก่าเขายังมีไม่เยอะ
1: คือ
0: เอ
1: เกิดม
0: อ
1: าน
0: ะ
1: กี่ปีเพ
0: ถ้
1: ิ่
0: าง
1: ร
0: เก
1: ู
0: ิ
1: ้
0: ดของเก่ามีเยอะเขาก็ชอบฟังนะฟังแล้วก็ได้ความรู้ใช่ไหมนะไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปต่อยอดหรือเปล่านะถ้าต่อยอดก็ถือไปเป็นบุญอ่ะสวัสดีจ้ะ
2: สวัสดีครับดีเจเมืองลบไม่เบื่อครับ
0: อ
2: ยากต่อยสักชั่วโมงนึงนะครับไม่เบื่อจริงๆครับ
0: อ
2: ไ
0: า
2: ม่เบ
0: จ
2: ื่อ
0: า
2: ครับน้องวันครับ
0: ขอบคุณนะฝนตกไหมอ่ะ
2: ไม่ตกครับขอการมาสการหลวงพ่อวันจันทร์ด้วยนะครับ
0: จ้า
2: แต่คนตกปลาตกไปถึงนาวากาศเอกฉลองรักจันทองด้วยนะครับ
0: อ๋อ
2: ที่ถึงครับ
0: อาจารย์
2: หลวงพ่อไปก็บอกว่าโทรศัพท์เนี่ยผมปกจะแย่ซะแล้ว
0: โทรคุยกับเขาได้โทรคุยได้นะเช้าๆเนี่ยบ่ายๆอย่าไปโทรนะเขานอนหลับ
2: ก็พักผ่อนบางทีครับ
0: เอาไหนบอกเบอร์โทรหน่อยสิ
2: เบอร์โทรของดีเจก็08188235281เดี๋ยวคนอีกคนผมจะบอกครับ08188235281คร
0: ับ สาธุอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับ
0: นะท่านผู้ฟังต่อว่าเยอะจะจดเบอร์โทรจะสั่งของก็ไม่ได้นะชอบมากเลยนะไม่รู้คุณพี่ที่อยู่นครนายกบ้านนาน้ำท่วมไหมเนาะตอนที่ตทล.ออกอากาศไม่ได้หลายวันนะแต่เขาก็คิดไม่ออกว่ามาฟังวสป.ได้ตอนนี้จุ๋มจัดออกอากาศทั้งสองคลื่นทั้งวสป .1612 แล้วก็จทล .1197 มีครั้งนั้นที่ว่าเครื่องส่งของจทล .1197 มันเสียอยู่เกือบอาทิตย์ท่านก็หมุนมาฟังวสป .612 ก็อยู่ซ้ายมือนะถ้าจทล .1197 จะอยู่ขวามือฟังได้ทั้งสองคลื่นนะคะฟังได้บอกอู้ชอบมากเลยทำไมหายไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็เคยสั่งสบู่นะอยู่บ้านนาถ้าจุ๋มจำไม่ผิดไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่านะก็ส่งกำลังใจให้นะคะธรรมะที่ได้สอนเนี่ยคนฟังส่วนใหญ่ก็เป็นคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์ละกันเอาเรายกให้เป็นท่านเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมะฉบับที่เข้าใจง่ายถ้าให้ลึกซึ้งมากไม่ได้นะนะจะให้จุ๋มมาบอกพระพี่ธรรมที่จุ๋มเรียนเนี่ยมันเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนอยากรู้ต้องไปเรียนนะเดี๋ยวถ้าเกิดพูดแล้วท่านผู้ฟังเข้าใจเดี๋ยวจะเป็นอภิญญากันหมด เรียนแล้วหายตัวได้ เอาเป็นว่าเอาแบบพื้นที่เราเอาไปใช้ในชีวิตแล้วมีความสุขโอเคนะนั้นจะพูดแบบที่เข้าใจง่ายถ้าลึกซึ้งท่านต้องไปศึกษาเล่าเรียนนะคะนะคุณเล็กบอกสาธุคุณเล็กนี่บวช8พรรษานะคุณจุ๋มเขาไม่เรียกอรหันต์ใช่ไหมใช่เขาเรียกอรหันต์บางทีเราออกเสียงผิดนะอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะสาธุถูกแล้วค่ะนะเป็นธรรมะที่จุ๋มพูดในอัตธรรมของที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานะคะนะเมื่อวานนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุหลายท่านนะคะหลังจากจบรายการก็มีท่านผู้ฟังโทรมานะมาสั่งของบอกไม่ต้องออกชื่อก็เคยกินกระดูกอ่อนตั้งแต่ช่วงโปรบอกทำไมหมดไวจังล่ะจัดเราจัดโปรไป2แถม1เนาะปีจะจัดสักครั้ง นี่ในรอบหลายปีเลยแหละต้องบอกอย่างนั้นคือจุ่มตั้งราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงที่จะต้องแบบลดกันทุกเดือนแล้วเราเอาละถ้าท่านผู้ฟังรู้บริบทจุ่มๆไม่พูดเยอะเพราะที่บ้านจุ่มก็กินนะไม่ต้องให้ใครทดลองกินแล้วหามเข้าโรงพยาบาล เรามืออาชีพนะต้องบอกงั้นนะถูกต้องทุกอย่างนะการอะไรที่เอาเข้าปากเนี่ยมันต้องถูกต้องแล้วก็มาด้วยกำหนดต่างๆเนาะเขาเคยสั่งจุ่มก็งงเพราะเมื่อวานก็สั่งกระดูกอ่อนอีก2กระปุกนะก็บอกอันนั้นนะแบ่งกันกินนะหมดแล้วสั่งกระดูกอ่อน2กระปุกสั่งของแล้วทำบุญด้วยบอกไม่ต้องออกไม่ต้องบอกชื่อออกอากาศก็ไม่เป็นไรแต่ต้องขออนุโมทนา นะฝากทำบุญวัดดอนกฐินด้วยหล่อพระด้วย1,000 บาทนะแล้วก็ที่วัดมเหยงที่คุณจุ๋มไปเรียนแล้วแต่เลยจะไปทำเกี่ยวกับถวายพระคุณเจ้าหรือจะเป็นเกี่ยวกับพระอภิธรรมต่างๆนะในด้านแล้วแต่คุณจุ๋มเห็นชอบอีก1,000 บาทนะเมื่อวานนี้ส่งให้แล้วเนาะนะทั้งกระดูกอ่อนทั้งทำบุญด้วยรวมไปเก็บเงินพร้อมกันเลยนะก็ขอบพระคุณมากบอกไม่ต้องออกชื่อชอบคุณจุ๋มมากแล้วก็มีความศรัทธามันต้องดูกันนานๆเนาะคนเราอ่ะจะดูกันแวบๆไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้เขาสร้างภาพกันเยอะนะเออนะนะเป็นเราจุ๋มเนี่ยนะเวลาไปบริจาคใครสมัยก่อนนะจุ๋มใช้เงินตัวเองนะน้ำมันตัวเองไม่เคยรับบริจาคใครแต่บางคนบอกอยากทำร่วมก็ร่วมด้วยได้ก็ถือว่าได้ส่วนบุญด้วยกันจริงนะเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยอะนะอะไรที่จุ๋มไม่พูดถึงเนี่ยแปลว่ามันจะต้องเกิดเรื่องนะเมื่อวานเขามีตัดสินแล้วนะพระอารมณ์กฎเนี่ยติดคุก400 กว่าปีโอ้ my god หมอบีเนี่ยนะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยคู่หูกันเนี่ยหมอบี300 กว่าปีแต่กฎหมายประเทศไทยสูงสุด50 ปีนะถ้าไม่ตุยซะก่อนอาจจะได้ออกมาโดนหลายกระทงหลายกรรมนะ400 กว่าปีนะนะมีท่านผู้ฟังหลายคนบอกคุณจุ๋มอยู่ลพบุรีคุณจุ๋มไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรที่จุ๋มไม่พูดถึงนั่นแหละมันคงต้องมีอะไรเราไม่อยากพูดว่าใครไงนะมีบางคนอุ้ยทำบุญที่ท่านทำก็เป็นบุญที่ท่านได้ใครทำไม่ดีก็ต้องรับกรรมไปโอเคนะจบเมื่อวานป้าเนาด้วยอนุโมทนาสาธุป้าเนาป้าเนานี่เมื่อเดือนเกิดก็ทำบุญมานะ2,000อันนี้กฐินให้ลูกสาวโอนมาอีก2,000ทำบุญกฐินพระป่านะเมื่อวานได้รับเงินแล้วเรียบร้อย 2,000 บาทป้าเนาป้าเนาเนี่ยเป็นแฟนรายการคนแรกนะที่ชวนจุ๋มไปบวชเนกขัมมะแล้วไปไหมไปสิโถวัดอยู่ตรงนี้เองโพตลาดแก้วนะขอให้ป้าเนาสุขภาพแข็งแรงนะป้าเนานะได้รับแล้วแล้วก็เมื่อวานพี่ปราณีร้านอิงฟ้าการเกษตรอยู่สิงห์บุรีอินบุรีสั่งของมาแล้วก็ขอฝากทำบุญกฐินวัดดอนด้วย200 บาทนะอนุโมทนาสาธุนะวันที่1 พฤศจิกายนนะกฐินวัดดอนบุพารามอันนี้จุ๋มไปด้วยนะเพราะจุ๋มต้องไปนะถ้าเขายังไม่ปิดคอร์สจุ๋มก็ต้องขอลาพระอาจารย์ไปไม่ได้ปีนี้มีรอหลวงพ่อสมด้วยนะฮะนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนาะจะบอกอุ้ยไหนบอกไม่มีรูปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลโถอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องมีสมมุติกันบ้างจะไม่ให้มีสมมุติยึดเหนี่ยวเลยเหรอเรายังไม่ได้อภิญญาขนาดนั้น ใช่ไหมอ้าวนะแล้วเมื่อวานก็ส่งของไปแล้วนะคะร้านเจออนตลาดโคกมะลินะนะเป็นยังไงน้ำท่วมกันไหมนะหลายๆคนสั่งมานะวันนี้เมื่อกลางคืนนี้จะเอลตาและเจ๊หมูลายมาน้องจุ๋มส่งดวงตามาด้วยสมองด้วยแล้วก็ไอตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามมาด้วยเดี๋ยววันนี้ส่งให้เลยมันเบาเจ๊หมูนะฮะเจ๊หมูป่ามกมีทุกอย่างร้านเจ๊หมูร้านซอสโรสดวงตาไปแล้วนะคะนะได้แล้วนะขอบพระคุณมากมายนะขอให้ท่านผู้ฟังมีสติที่ตั้งมั่นสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ท่านผู้ฟังสำเร็จสมความมุ่งหมายบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: ังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดอกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: บ่ได้พันธา
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
5: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

ละครชีวิตเพลงของคุณไม้พิรมพรนะคะแต่เวอร์ชันนี้เป็นเสียงร้องของคุณสิริพรอำไพพงษ์ค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันเพราะดีปุ้มชอบนะคะละครชีวิตเริ่มต้นรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวัน5-6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การหานปืนใหญ่ส่งกระจายเสียงจากค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้ภารกิจของปุ้มมี3-4ทางจอทล AM 1197มาแล้วช่วงหนึ่งนะคะก็นำเสนอข่าวสารเหตุบ้านการเมืองให้คุณได้ติดตามกันแล้วก็จบรายการนี้ก็ไปตามฟังได้อีกช่วงหนึ่ง6 โมงเช้าทางจอทลอ AM 1197นั่นแหละค่ะสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนช่วงเวลาโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจิรามีผักเชียงดาค่ะผักพื้นบ้านทางเหนือของไทยที่มีสรรพคุณในการช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะตัวช่วยสำคัญแล้วก็กระบวนการปลูกและกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษบวกกับเจียวกุหลาบอบเชยพริกไทยดำที่ช่วยเร่งในการเผาผลาญลดการสะสมของไขมันและน้ำตาลแล้วก็มีเห็ดดินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพค่ะตาฝ้าฟางพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมีอาการมือเท้าชากินจิรา2 แคปซูลเช้าและเย็นค่ะตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยส่วนภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้ออันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นแล้วก็สำหรับเกษตรกรในวันนี้นะคะคุณฟังโทรมาถามปุ้มแล้วก็จะถามว่าปราบหนูเป็นยังไงใช้ยังไงใครที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันธนีสำหรับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือนาข้าวเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี54นะคะเปิดตัวมาจำหน่ายครั้งแรกหลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี54ปัจจุบันนี้อายุการใช้งานยาวนานมา15 ปีไม่มีเปลี่ยนที่ขายไม่มีเปลี่ยนสูตรนะคะมีแต่เพิ่มคุณภาพแล้วก็ยิ่งนานวันยิ่งมั่นใจเกษตรกรก็ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้ดูแลผลผลิตทางการเกษตรที่ท่านลงทุนไปคุณผู้ฟังที่ทำนามายาวนานคุณผู้ฟังก็จะเห็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายในท้องตลาดที่มาจำหน่ายแล้วก็หายตัวไปขายอยู่ปี2 ปีแล้วก็เลิกไปหรือบางทีก็เปลี่ยนชื่อมาขวดก็เหมือนเดิมเปลี่ยนฉลากใหม่

ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปแต่ปุ้มสันธนีการันตีและยืนยันเลยค่ะดีจริงใช้มันยาวนานเกษตรกรใช้มายาวนานมากแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมายาวนานมากนะคะวันนี้สมุนไพรปราบหนูช่วยเป็นเกราะป้องกันข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมดทุกระยะค่ะระยะไหนที่โดนหนูกัดหนูกินผสม100ซีซีน้ำ20ลิตรนะคะฉีดพ่นให้รอบๆนาเราทำไมต้องฉีด4ทิศเพราะว่าตรงไหนที่เว้นไว้มันก็เข้าได้ออกได้บางคนก็มีน้ำไม่ฉีดมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้รอบ4ทิศเป็นเกราะป้องกันนาเราเข้าไว้นะคะกระปุกหนึ่งจะมี500ซีซีผสมได้5เป้เป้สะพายหลังเนี่ย25ลิตรเนี่ยได้5เป้ไม่แนะนำให้ใช้โดรนนะคะใช้คนฉีดค่ะเพราะเราต้องการให้ลงโคนฉีดให้รอบนาเอาแล้วถ้าฝนตกฝนตกก็ตกไปค่ะตราบใดที่น้ำไม่ท่วมนาแล้วไหลออกไปหมดไม่ต้องฉีดใหม่ไม่ต้องจับใบค่ะฝนตกน้ำขังอยู่ในนาสมุนไพรปราบหนูก็อยู่ตรงนั้นล่ะค่ะไม่ไปไหนดีเลยชอบเลยให้ฝนตกลงมาเถอะก็อยู่กับน้ำนั่นแหละค่ะอยู่ในนาเรานั่นแหละแต่ถ้าฝนตกหนักๆน้ำท่วมไหลไปไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยอีกสัก 2-3 วันแล้วค่อยมาฉีดกันใหม่ดูก่อนว่ามันเบาไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วฉีดแล้วฉีดเลยค่ะเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนพืชไร่ไม้ผลใช้ได้ไหมปล่อยไปกับน้ำหยดเกษตรกรปลูกแตงโมค่ะบ้านหมอเนี่ยเขาก็ปล่อยไปกับน้ำหยดค่ะเพราะว่าเขาจะคลุมดินเข้าไว้ใช่ไหมมีวัสดุคลุมดินยิ่งดีเลยเพราะว่าจะอยู่ตรงนั้นกลิ่นก็อยู่ตรงนั้นไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นเลยหอมการันตีใช้ในบ้านได้แต่ผสมไม่เหมือนกันในบ้านเนี่ยให้ผสมเข้มข้นกว่าเพราะว่าลักษณะของการใช้ในบ้านมันจะเหมือนกับเวลาเราซักผ้าแล้วเราก็เทน้ำยาปรับผ้านุ่มทิ้งลงพื้นไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอยู่สักแป๊บนึงแล้วมันก็จะจางไปเพราะมันไม่มีอะไรให้เกาะไม่เหมือนต้นไม้มันเกาะอยู่ที่ต้นไม้เกาะอยู่ที่ต้นข้าวเวลาลมพัดโยกไหวกลิ่นก็กระจายออกไปแต่เวลาฉีดในบ้านเนี่ยก็จะอยู่ตามพื้นแต่ในความอยู่ตามพื้นเนี่ยหนูมันหายใจไม่ได้ค่ะบางบ้านหยดลงไปในขาตู้กับข้าวเลยหนูหนีหมดบนฝ้าเอาแล้วอยู่บนฝ้ามันจะออกยังไงแล้วตอนมันเข้ามันเข้ายังไงมันเข้ามายังไงมันก็ออกไปทางนั้นแหละค่ะไม่ต้องกังวลอยู่บนฝ้าเราก็ฉีดบนฝ้าแล้วคุณผู้ฟังทางบ้านก็จะบอกเลยว่าเงียบสบายหูจริงๆนี่แหละในรถโดนรถได้ค่ะโดนเครื่องได้ค่ะโดนยางรถก็ได้ค่ะยางเงายางดำอีกต่างหากได้หมดฉีดได้ทุกที่ยุ้งฉางยกเว้นที่เดียวที่เราไม่สู้คือหนูตลาดสำหรับร้านค้าที่ดูแลตู้เก็บของฉีดในตู้เก็บของต้องฉีดกันทุกวันค่ะวันไหนกลิ่นจางมันบุกตะลุยตู้กระจายเลยค่ะเราสู้ไม่ได้คือหนูตลาดแต่มีคุณผู้ฟังฉีดทุกวันเก็บร้านเสร็จฉีดในตู้ฉีดตรงแผงเรารอบๆฉีดทุกวันมันไม่มากวนแต่ถ้าหยุดขายไป2วันกลับมากระเจิงค่ะกระป๋องมันยังกัดเลยค่ะคุณผู้ฟังประมาณนี้ได้ทุกที่ยอมอยู่ที่เดียวคือหนูตลาดอาคารพาณิชย์อยู่ติดกันหลายๆหลังนะคะตรงนั้นเป็นร้านค้าถัดมาเป็นบ้านเราเทลงท่อระบายน้ำไปเลยค่ะมันจะไม่มาบ้านเรามันจะไปไหนก็ไปท่อระบายน้ำเชื่อมถึงกันมันก็ไปไหนต่อไหนมันไม่เข้ามาทางบ้านเราผลพลอยได้สำหรับอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นแมลงสาบจิ้งจกตัวประหลาดพี่มากขาเลยพลอยได้อันนี้ส่งไปด้วยเลยนี่คือสมุนไพรปราบหนูนะคะถ้าอยากใช้ก็โทรหาปุ้ม0855179025 0855

0: 5 517 90 25ส่วนพืชและข้าวที่ต้องการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะคะนาข้าวชีวภาพปราบราผสมบักซิไรค่ะขอเพียงพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างนะคะเรามาช่วยกันฟื้นฟูปรับปรุงสภาพดินแล้วฉีดพ่นด้วยชีวภาพปราบรากับวัคซีนไรส์ส่วนพืชไร่ไม้ผลทั้งหลายทั้งปวงฉีดวัคซีนค่ะอะไรก็ตามจะมีติดดอกออกผลขอมีพื้นที่สีเขียวปรับปรุงดินตัดแต่งกิ่งฉีดวัคซีนกับชีวภาพปราบราค่ะสำหรับพืชที่ต้องการฟื้นฟูจากการจมน้ำนะคะเห็นสวนทุเรียนที่ระยองแล้วแบบสงสารเจ้าของเลยอ่ะมันไม่มีพื้นที่สีเขียวในต้นเลยค่ะคือเหลืองไปหมด 6,000 กว่าไร่ถูกน้ำท่วมบางสวนเนี่ยผลผลิตให้ไปได้แค่2ปีเองยืนต้นตายต้องไปนับหนึ่งกันใหม่พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 20,000 ไร่นางสาวสมหมายพลมณีเกษตรจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนบอบบางต่อภาวะน้ำท่วมขังนะคะมีพื้นที่เสียหายกว่า 20,000 ไร่หนักสุดคือสวนทุเรียนน่ะ 60,000 กว่าไร่งบประมาณ30กว่าล้านสำหรับการชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการไร่ละ 3,400 บาท 6,800 ไร่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะคะเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยบอกว่าปลูกหมอนทอง16ไร่เก็บผลผลิตไปได้2ปีเองน้ำท่วมขังทุเรียนตายไป6ไร่บางส่วนกำลังยืนต้นจะตายตามไปละเสียได้แต่ทำไงได้อะส่วนทุเรียนของเกษตรกรรายอื่นๆก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันต้นทุเรียนก็ตายแบบนี้เหมือนกันนี่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ปุ้มดูข่าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวที่สมุทรสงครามเป็นสวนมะพร้าวที่ได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานที่สุดแล้วก็การันตีทุกผลส่งออกได้ซึ่งกว่าเขาจะผ่านการตรวจสอบเนี่ยลองแล้วลองอีกทดสอบแล้วตรวจสอบความหวานแล้วถ้าใช้ไม่ได้หรือปลูกใหม่กว่าจะได้มาตรฐานลองแล้วลองอีกในระยะเวลาถึง5ปีแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวที่เป็นคาเฟ่ด้วยนะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จัดตกแต่งอย่างสวยงามแต่ปรากฏว่าเสียหายทั้งหมดแล้วก็มีบ่อปลาบ่อกุ้งตัวใหญ่ๆตายหมดเนี่ยค่ะซึ่งมะพร้าวเนี่ยบางส่วนเนี่ยยังสามารถที่จะเก็บขายได้แต่มันเก็บไม่ได้เก็บมาได้ก็ส่งไม่ได้น้ำเต็มไปหมดแล้วถ้าเป็นต้นเล็กๆที่ยังไม่สามารถจะเก็บได้รสชาติก็จะเปลี่ยนไปแล้วนี่คือความสูญเสียของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่จากภาวะน้ำท่วมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเห็นภาพแล้วก็เศร้าแทนล่าสุดมีประกาศเตือนมาฉบับที่2ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วง 9-13 ตุลาคมนะคะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคใต้แล้วก็ตามมาด้วยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้9ถึง13ตุลาคมเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจจะเกิดน้ำท่วมขังรวมถึงการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยก็ให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังรวมไปถึงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้ที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่2แล้วเดี๋ยวพอหมดช่วงเวลาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนประกาศใหม่ตอนนี้ต้องติดตามกันอีกช่วงหนึ่งในช่วง 9-13 ตุลาคมปลายสัปดาห์นี้ไปถึงต้นสัปดาห์หน้าวันนี้ก็วันที่8แล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้แล้วไปดูเรื่องอื่นกันบ้างอ๋อพระนครศรีอยุธยาค่ะน้ำท่วมมัสยิดสูงเกือบ2เมตรนี่ต้องย้ายที่ฝังศพค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยน้ำหนัก120กิโลกรัมทุลักทุเลกันมากเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่พระนครศรีอยุธยายังคงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่มัสยิดดารุชุนนะตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมสูงเกือบ2เมตรบริเวณกุโบก็คือสุสานที่เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีฝังร่างผู้วายชนตามหลักศาสนาอิสลามไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ฝังศพได้ตามปกติค่ะจากวิกฤตการน้ำท่วมในแต่ละชุมชนก็ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทีมงานจิตอาสาขอกำลังพลสนับสนุนเรือท้องแบนล่าสุดขอกำลังช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเป็นสตรีวัย62เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวออกจากพื้นที่มัสยิดดารุชุนนะห์เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ฝังที่สถานที่ใหม่ซึ่งการเคลื่อนย้ายร่างก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่รอบมัสยิดเนี่ยน้ำท่วมขังเต็มประกอบกับผู้เสียชีวิตน้ำหนัก120กิโลกรัมชาวบ้านต้องช่วยกันเคลื่อนร่างมาตามขั้นบันไดอย่างระมัดระวังและนำลงเรือท้องแบนเพื่อความปลอดภัยทีมกู้ภัยใช้เรือท้องแบนฝ่ากระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลัดเลาะผ่านชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อนำร่างไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนูรุลยามานหมู่5ตำบลลุมพีอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ดอนแล้วน้ำท่วมไม่ถึงญาติและผู้นำทางศาสนาจึงสามารถประกอบพิธีและดำเนินการฝังร่างตามหลักศาสนากันได้ค่ะคุณผู้ฟังอันเนี้ยพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่แหละแล้วก็ล่าสุด Facebook ของประชาสัมพันธ์ไชน่าโพสต์ขออภัยคุณหนุ่มกันชัยประกาศตัวเป็น FC นะขออภัยถ้าทำอะไรให้ขุ่นข้องหมองใจจากกระแสดราม่าค่ะโซเชียลที่คนทั้งประเทศสนใจและติดตามกันจากกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการนำเสนอข่าวและการลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยายวัย78ปีคุณยายสมพงษ์ที่ลุยน้ำออกมาเพื่อซื้อน้ำปลาที่ชัยนาทสื่อก็ไปทำข่าวปรากฏว่า Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะก็มาโพสต์ข้อความลงไปว่าเวลาหน่วยงานไปช่วยเหลือไม่ได้เป็นข่าวแต่แค่ยายซื้อน้ำปลาแค่นี้นำเสนอกันเพื่อจรรยาบรรณสื่อไปไหนอะไรประมาณนี้ค่ะคุณกันชัยก็มาคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็แคปหน้าจอไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยค่ะแค่โพสต์เดียวนะคะเดือดร้อนถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเลยอ่ะต้องมายกมือไหว้ขออภัยนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนแอดมินเพจไปเลยละกันล่าสุดมาโพสต์ข้อความระบุชัดเจนผมเป็น FC อาผู้ชายจริงๆแล้วไอ้การกระแนะกระแหนเน็บแนมพาดพิงเนี่ยไม่น่าเป็นผู้ชายเนา น่าจะเป็นอันนี้ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้เหยียดเพศนะคะแต่ว่ามันจุกจิกแบบนี้มันน่าจะเป็นผู้หญิงนะว่าไหมผู้ชายเขาก็อาจจะปล่อยผ่านเนาะแต่แทนที่จะนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกลับมาโพสต์ข้อความเหน็บแนมสื่อมวลชนเนี่ยมันก็ผิดแล้วผิดหลักการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะผมเป็น FC ของพี่หนุ่มกรรชัยโหนกระแสมาโดยตลอดหากมีอะไรขุ่นข้องหมองใจก็ขออภัยด้วยนะครับยังจะขยี้ยังไม่ผ่านนะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์นะรายละเอียดปลีกย่อยน่าจะรู้เพิ่มนะมันผ่านไปแล้วไม่น่าขยี้อีกยังจะขยี้อีกโพสต์ก็ถูกแชร์ออกไปบรรดาแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามนะคะเดี๋ยวก็มารอดูฝั่งตัวพ่ออย่างคุณหนุ่มกรรชัยจะมีความเคลื่อนไหวและมาตอบรับคำขออภัยจากเพจนี้หรือไม่อย่างไรนะยังขยี้ไม่จบได้แล้วโพสต์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะคะเท่านี้เองประมาณนี้แหละประเด็นดราม่าค่ะไปดูเรื่องใหญ่สำหรับเรื่องของนี้ดีกว่าอันนี้ใหญ่กว่าศาลจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีส่วนหมอบีคนสนิทโดน386ปีกับอีก 1,480 เดือนทำไมต้องเป็นปีทำไมต้องเป็นเดือนอันนี้บุ้งก็เคยเล่าแล้วนะคะว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยถ้าเป็นจำนวนปีติดกี่ปีนะคะอาจจะเป็น3ปี4เดือน3ปี12เดือนอ้าวแล้วทำไมไม่รวม12เดือนเป็น1ปีไปเลยมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้านับปีคือนับเป็นปีค่ะปีนั้นจะมีกี่วัน365วันหรือ366วันก็นับเป็นปีนะคะนับเป็นปี1ปี2ปีให้พ้นปีไป1ปี2ปี3ปี4ปีพ้นไปแต่ไอ้ส่วนที่เป็นเดือนเนี่ยค่ะ12เดือน14เดือนอันเนี้ยนับเป็นวันเพราะว่าบางเดือนเนี่ยมี28 30 31นะถ้านับเป็นปีก็จะเป็นผลเสียกับผู้ต้องขังเพราะว่าจำนวนวันในแต่ละปีมันไม่เท่ากันนะคะก็จะเหมือนกับติดเพิ่ม5วันเพราะฉะนั้นก็จะนับเป็นเดือนค่ะกี่เดือนก็นับไปค่ะเดือนนี้ก็ครบปีเสร็จปุ๊บครบ4ปีแล้วก็อีก12เดือนก็นับไปอีกที่ให้ครบ12เดือนไม่รวมเป็นปีเพราะว่าแต่ละปีแต่ละเดือนมันวันไม่เท่ากันนะคะแล้วยังต้องคืนเงินกว่า300ล้านบาทแล้วตกลงยังไงจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบบุกจับกุมอดีตพระอลงกฎและหมอบีทูตสื่อวิญญาณในคดีร่วมกันทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุและฟอกเงินรวมมูลค่ากว่าหมื่นล้านโดยแจ้งข้อหาอดีตพระอลงกฎเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินส่วนข้อหาของหมอบีก็คือเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์สนับสนุนให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินจากการขยายผลค้น17จุดทั้งในกรุงเทพปริมณฑลเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอายัดทรัพย์สินคืนให้วัดพระบาทน้ำพุมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนำตัวฝากขังและคัดค้านการประกันตัวส่งตัวฝากขังต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตศาลพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีค่ะส่วนหมอบีโดน386ปี 1,480 เดือนแต่คำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายก็คือ50ปีและต้องร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือคำพิพากษาล่าสุด อดีตพระราชวิสุทธิประชานาถหรือนายอลงกตภูลมุขกับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีค่ะการกระทำผิดหลายกรรมต่างกันพิจารณาแล้วตามนี้ค่ะแล้วก็ระยะเวลามันนานหลายปีก็คงให้จำคุกกำหนดสูงสุดก็คือ50 ปีแล้วจำนวนเงินที่ต้องคืนก็คือ3,600,000เดี๋ยวนะปุ้มนับไม่ถูกเลยตัวเลขจำนวนเงินที่ต้องคืนก็คือตัวเลขกลมๆ306,026,143 บาทคืนแก่วัดพระบาทน้ำพุ300 กว่าล้านแต่เมื่อกี้สื่อลงตัวเลขเยอะเกินจำนวนทั้งสิ้น306 ล้านนี่ค่ะทั้งหมดตัวเลขชัดเจนตามนี้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวของนายอำเภอบ้านสร้างจากที่มีคำสั่งย้ายจากนักปกครองดาวรุ่งสู่จุดเปลี่ยนถูกสั่งช่วยราชการ1 เดือนท่ามกลางกระแสดราม่าปมบริหารน้ำท่วมขณะที่ชาวบ้านสวนกระแสค่ะยืนยันว่าเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมช่วยประชาชนทั้งวันจนดึกจนดื่นแถมชาวเน็ตปราจีนบุรีชาวเน็ตบ้านสร้างติดแฮชแท็กเซฟนายอำเภอบ้านสร้างแล้วก็ตั้งคำถามว่าย้ายผิดคนหรือเปล่านี่ค่ะเป็นประเด็น Talk of the Town ที่สะเทือนกรมการปกครองหลังจากที่มีคำสั่งสายฟ้าแลบเมื่อวันที่7 ตุลาคมย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นเวลา1 เดือนและตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยและทัศนคติกลายเป็นข้อพิพาทเดือดกลางที่ประชุมจากรายงานปัญหาความล่าช้าในการจัดการอุทกภัยขณะที่กระแสโลกออนไลน์และชาวบ้านในพื้นที่สวนกลับติดแฮชแท็กเซฟในอำเภอบ้านสร้างแล้วก็นำภาพนาทีลุยน้ำท่วมจนค่ำมืดดึกดื่นช่วยเหลือประชาชนจนวินาทีสุดท้ายก่อนโดนเด้งท่ามกลางความสนใจของสังคมและคำถามที่ว่านายอำเภอนักพัฒนาคนนี้ย้ายผิดคนหรือเปล่าสื่อก็เลยไปส่องโปรไฟล์สิงห์ปกครองดาวรุ่งจากใต้สู่ภาคตะวันออกนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรียนรู้สายงานด้านการปกครองมาอย่างโชคโชนเป็นข้าราชการสายเลือดใหม่ที่ทำงานเชิงรุกลุยแบบถึงลูกถึงคนมีผลงานโดดเด่นในทุกพื้นที่ที่ไปเยือนรับราชการและมีผลงานชิ้นโบแดงจากในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาฉายแววเป็นนักบริหารจัดการจัดระเบียบพัฒนาพื้นที่จนเป็นที่รักของชาวบ้านย้ายมาเป็นในอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราก็สร้างผลงานขับเคลื่อนนโยบายคว้ารางวัลอำเภอสะอาดระดับประเทศการันตีความสามารถอีกมากมายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งย้ายมาเป็นในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ปี 2565ขึ้นแท่นเป็นในอำเภอปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและระบบชลประทานที่บ้านสร้างจวบจนปัจจุบันเสียงสะท้อนจากชาวบ้านคือย้ายผิดคนทุ่มเทจนวินาทีสุดท้ายลุยน้ำกู้ภัยจนดึกดื่นก่อนโดนเด้งชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลว่าในค่ำคืนวันที่6ตุลาคมเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนคำสั่งย้ายยังเห็นนายเศรษฐวุฒิลงพื้นที่ขับเรือลุยกระแสน้ำจนมืดจนค่ำอพยพชาวบ้านนำชาวบ้านที่ถูกสัตว์มีพิษกัดส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนในอำเภอบ้านสร้างย้ำว่าในอำเภอทำงานเชิงรุก ลุยถึงลูกถึงคนและอยู่เคียงข้างประชาชนในตำบลที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอดแต่การระบุในคำสั่งว่าทำงานล่าช้าและไม่กระตือรือร้นจึงขัดกับสายตาของคนในพื้นที่อย่างสิ้นเชิงเป็นกระแสตีกลับบนโซเชียลทัวลงส่วนกลางและหวั่นเป็นแพะรับบาปแห่ให้กำลังใจแบบถล่มทลายบนแพลตฟอร์ม Facebook และเพจท้องถิ่นประชาชนมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจมาเป็นพันข้อความแชร์ภาพการลุยงานน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและวิจารณ์คำสั่งเชิงนโยบายตั้งคำถามอย่างรุนแรงต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการรายงานข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ในอำเภออาจกลายเป็นแพะรับบาปจากความขัดแย้งเชิงระบบหรือการทำงานร่วมกับจังหวัดนอกจากนี้ก็ยังมีการหยิบยกโพสต์คำคมก่อนหน้านี้ของนายอำเภอที่ระบุว่าอำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชสัตตราก็นำมาแชร์แล้วก็แสดงความสนับสนุนกันอย่างกว้างขวางเนี่ยค่ะส่วนประเด็นร้อนก็คือเส้นน้ำท่วมหรือแพะรับบาปในคำสั่งย้ายด่วนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากขบวนการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างถูกมองว่าล่าช้าไม่กระตือรือร้นนำมาสู่คำสั่งช่วยราชการ1เดือนเสียงสะท้อนจากคนบ้านสร้างกลับมองว่าในอำเภอทำงานอย่างเต็มกำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยน้ำท่วมเคียงข้างชาวบ้านมาโดยตลอดงานนี้ต้องจับตาดูผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกรมการปกครองว่าสิงห์ปกครองดาวรุ่งท่านนี้จะลงเอยอย่างไรนี่ค่ะปัญหาคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนเก็บขยะเนี่ยที่เก็บของเก่าเนี่ยนะคะขยะมากมายไก่กองเนี่ยที่ระยองค่ะด้านหน้าหมู่บ้านสุภาลัยวิวหมู่6ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนินก็นำเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเก็บกวาดขยะและข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่หลังจากที่น้ำลดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายพบว่าประชาชนนำเครื่องใช้ข้าวของที่เสียหายมาทิ้งกันจำนวนมากเทศบาลก็ต้องมีรถแบ็คโฮรถ10ล้อเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปทิ้งที่บ่อขยะของอบจ.ระยองเพื่อรอกระบวนการกำจัดกันต่อไปแล้วก็คืนความปกติสุขให้กับชาวบ้านโดยเร็วปรากฏว่ากลุ่มคนเก็บของเก่าที่มาช่วยกันคัดแยกของจากกองขยะมีในคำอายุ50ปีเป็นคนเก็บของเก่าเขาบอกว่ามาเก็บอยู่หน้าหมู่บ้านเนี้ย3วันแล้วระหว่างที่คัดแยกเนี่ยอันไหนใช้ประโยชน์ได้ก็เก็บไปอันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปทรัพย์สินมีค่าที่ปะปนกับสิ่งของที่ถูกนำมาทิ้งค่ะในคำบอกว่าเจอโรเล็กซ์3เรือนคุณผู้ฟังขาพลิกชีวิตเลยนะโรเล็กซ์3เรือนเนี่ยสร้อยคอทองคำรวมถึงพระเครื่องซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินของผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำพัดปะปนมากับข้าวของที่นำมาทิ้งลุงคำเก็บรักษาไว้ค่ะยินดีส่งมอบแบบไม่มีเงื่อนไขนี่คือผลกระทบค่ะข้าวของมากองรวมกันเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจผู้สนับสนุนรายการแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งกำลังเป็นประเด็นสังคมอยู่ตอนนี้ไม่เฉพาะแค่กาญจนบุรีแล้วค่ะมีที่อื่นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังจดเบอร์ปุ้มไว้ก่อนนะคะจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรางใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025 9025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: โหดีเลยนะได้ปราบหนูขี่ข้าวกระทั่งเวลารถเราจอดมันเข้ามาตัดอะไรก็อะไรในรถ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ถี่ใช้ได
4: ้แล้วมันมากวนไหมคะ
3: ไม่เลยมีเลยไอ้ที่นานะ
4: ใช่แ
3: ล้วที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยถี่พอหวานแล้วพอมีหนอก็ถี่รอบนาเลยนั่นแหละ
4: มันไม่มากัดแน่นอน
3: ครับใช้ได
4: ้ค่ะแล้วก็ที่รถล่ะคะมันมากัดไหม
3: ฮะ
4: แล้วฉีดที่รถ
3: มันแน่ๆที่รถดีจังเลย
4: เหรอคะฉีดยังไงคะฉีดรอบ
3: ฉีดรอบฉีดใต้ล่างเลยใต้พื้นมั่งใต้ล่างก็จะฉีดให้เขาไปอยู่ในกระโปรงรถมั่งอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ควรเลย
4: ได้ค่ะก็โทรมาแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาเรื่องราวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่กำลังเป็นประเด็นปัญหากันอยู่เราจะไม่ไปคุยกันถึงปัญหาแม่ลูกผูกพันที่เป็นเรื่องพิพาทมันสะเทือนหัวใจลูกจะกตัญญูหรือไม่อันนั้นไม่คุยกันละมาคุยกันถึงไอ้สถานที่กันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้มีผู้สื่อข่าวเขาลองเข้าไปนอนนะคะนอนในกรงนอนบนเตียงอ่ะที่ติดลูกกรงอ่ะแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่พอนอนลงไปปุ๊บพลิกตัวยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังคือนอนบนเตียงแล้วก็มีกรงเหล็กครอบลงมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุอาจจะร่างเล็กก็คงจะสามารถพลิกตัวไปมาได้นะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวที่ลงเป็นลองนอนบนเตียงเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่หน้าเนี่ยห่างจากเหล็กที่เป็นลูกกรงเนี่ยประมาณคืบเดียวเองฝ่ามือเดียวเองแล้วก็พลิกตัวไม่ได้ด้วยเนี่ยค่ะปรากฏมันโผล่มาอีกนะมันไม่ได้มีแค่ที่กาญจนบุรีที่เดียวนะคะตอนนี้กลายเป็นว่ามีอีกที่หนึ่งคือที่นนทบุรีด้วยนะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองนนท์ค่ะมีผู้ร้องเรียนมาว่ามันเหมือนกับที่เมืองกาญเลยนะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนี่ปิดเงียบเลยค่ะอยู่ในซอยเรวดี22ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีประตูด้านหน้าขนาดใหญ่ปิดเงียบเลยมีผู้เสียหายเป็นชายสูงอายุรายหนึ่งไปออกรายการโทรทัศน์ระบุว่าเคยเข้ามาพักฟื้นที่สถานบริการแห่งนี้แล้วถูกพันธนาการด้วยโซ่ขณะนอนหลับอยู่บนเตียงค่ะพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่ประตูรั้วสูงมิดชิดพบผู้สูงอายุ 4-5 คนเดินไปเดินมาพยายามจะติดต่อผู้รับผิดชอบกดกริ่งเรียกเป็น10ครั้งโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ติดไว้ก็ไม่มีผู้ตอบรับ ไม่ได้การชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใดค่ะผู้สื่อข่าวยืนรออยู่เป็นชั่วโมงนะคะมีชายหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็นำเครื่องมือมาปลดตู้แดงของสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีที่ติดอยู่ปลดออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีให้มาปลดเดี๋ยวก่อนนะมาตรวจตู้แดงทุกวันแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรไปเลยเหรอสำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยยังคงต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสถานที่ออกมาชี้แจงค่ะก็คือลุงหลวงค่ะมาเล่าถึงศูนย์พักพิงนะคะเขามาร้องเรียนคุณลุงท่านหนึ่งมาร้องเรียนว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เนี่ยเหมือนกับที่กาญจนบุรีเลยนะคะคุณลุงหลวงวัย70ปีถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์กาญจนบุรีแล้วระบุว่าเป็นคนวิกลจริตมีปัญหาครอบครัวเรื่องทรัพย์สินแล้วก็มีคนรับมาส่งที่ศูนย์พักพิงที่นนทบุรีเมื่อ11มกราคมปี2566ประมาณ3เดือนค่ะถูกล็อกมือเท้าด้วยกุญแจมือติดเอาไว้กับเตียงอยู่ไป3เดือนค่ะระหว่างที่จะหนีไปบ้านญาติเจ้าหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นคนในมูลนิธิจับมาส่งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ป่วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิถื่นพวกนี้เนี่ยจะมีรายได้จากการจับคนชราไปส่งเนี่ยหัวละ 5,000 เนี่ยค่ะคุณลุงบอกว่าทะเลาะ กับลูกสาวเรื่องของกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินแล้วลูกก็ไปแจ้งความค่ะแล้วก็มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยมาจับตัวไปจากกาญจนบุรีก็มาอยู่ที่นนทบุรีนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ที่นนทบุรีเนี่ยปิดสนิทเงียบเลยค่ะส่วนผู้ป่วย92รายที่โสธร Nursing Home ที่กาญจนบุรีเนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะไปส่งโรงพยาบาลอื่นๆ92รายนี้ส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา9รายสถาบันกัลยาณราชนครินทร์25รายศรีธัญญา22รายโรงพยาบาลท่าม่วง2รายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาญจนบุรีดูแลไป5รายแล้วญาติรับกลับไป29รายค่ะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชระดับสีเขียวนะคะก็ไปดูแลกันต่อไปส่วนป้าแมวเจ้าของและผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดทำทุกอย่างตามกระบวนการและขั้นตอนสร้างเตียงกรงขึ้นเพื่อความสบายใจของคนไข้ซึ่งสังคมอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วพุ่งก็เพิ่งรู้ว่ามีประเด็นของเด็กอายุ15ที่ถูกส่งตัวมาเป็นครั้งที่2เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลได้นี่ค่ะมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงนึงเดี๋ยวจบรายการนี้ตามไปฟังที่จอทลอย AM 1197ตอน6โมงนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี สูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวทนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิวย้อนวัยผิว
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพลียไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกลั่นแกล้งสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกันแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคุณณทิพย์สุดาต่อรักษาแรงกันครับ
5: ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนออนไลน์ว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกกลั่นแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดโดยนายอัจฉริยะถูกนำตัวเข้าควบคุมเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตามคำสั่งของศาลเรือนจำได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานโดยจัดให้อยู่ภายในฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังแดน2ซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางมีผู้ต้องขังภายในห้องรวม4คนปัจจุบันอยู่ระหว่างการกักขังถึงวันที่11ตุลาคมตามมาตรการควบคุมและคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีโรคประจำตัวและมีภาวะเครียดนายอัจฉริยะสามารถรับประทานอาหารได้และไม่พบอาการผิดปกติโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เรือนจำพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปด้วยมาตรฐานของทางราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดูแลกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำคัญอาทิชุดปฏิบัติการที่1อำเภอเมืองปราจีนบุรีปภ.ได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน3คันรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำแบบโมบายยูนิตและเรือท้องแบนกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์จำนวน3ลำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการภารกิจได้แก่ขนส่งน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขนย้ายซากสุกรในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการผลกระทบจากอุทกภัยปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ได้ซื้อไปดื่มซื้อไปทดลองซื้อไปกินในช่วง 2-3 วันมาเนี่ยนะครับผมก็ได้โทรไปคุยเพิ่มเติมกับที่มีท่านที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพมงคลเนี่ยเกือบ30คนแล้วก็ได้รับผลตอบรับดีมากคนที่โทรไปคุยนี่ก็คือคนที่ซื้อซ้ำนะครับซื้อซ้ำก็คือเอาไปลองซื้อไปลองดูก่อน3ขวดนะ3ขวดพอ3ขวดอยู่ๆก็กลับมาซื้อ6ขวดก็มีกลับมาซื้อ1ลังก็มีมีหลายท่านที่ผมฟังแล้วผมเกิดความประทับใจแล้วก็มีความสุขไปกับเขานะครับบางคนมีปัญหาสุขภาพมานานเป็นเรื้อรังมาหลายปีนะครับพอได้ดื่มเข้าไปแล้วมีผลตอบรับที่ดีขึ้นมากนะครับบางคนก็ดีขึ้นมากบางคนก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งจนเป็นที่พอใจคือผมเองก็มีความสุขนะครับเห็นคนมีสุขภาพดีคือผมมามองอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับกระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยงบประมาณมากมายนะครับผลิตหมอผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลสร้างโรงพยาบาลผลิตยาเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยลงทุนปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านบาทนะครับเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่จุดประสงค์เนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยผมมองว่าก็คืออยากจะให้คนไทยของเราเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับให้มีสุขภาพดีกันให้หายจากโรคจากภัยหายจากโรคภัยไข้เจ็บกันฉะนั้นถ้ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีโดยราคาที่มันไม่แพงจนเกินไปผมก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะครับเป็นการเกื้อกูลกระทรวงสาธารณสุขอีกทางหนึ่งคือแมวเนี่ยผมมองว่าไม่ว่ามันเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นและที่สำคัญที่สุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนี่เขาก็จะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีนี่โดยวิธีเขาเรียกว่าป้องกันกันไว้ดีกว่าแก้อย่าให้มันเป็นมากนะครับอย่าให้ป่วยจนแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันเป็นเล็กๆ เป็นน้อยๆส่งสัญญาณมาแล้วเนี่ยนะครับส่งสัญญาณยังไงเริ่มเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายใจสั่นปลายมือชาปลายเท้าชานั่นก็คือสัญญาณของสุขภาพไม่ดีท่านผู้ฟังที่รักครับสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันเริ่มโดยมากนะครับที่ระบบหมุนเวียนโลหิตก่อนระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีวิธีที่จะสังเกตระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีโดยที่เรายังไม่ไปตรวจนะครับถ้าไม่ได้ไปตรวจเราสังเกตเลยเอ๊ะทำไมเรามันเหนื่อยง่ายขึ้นทำไมใจเรามันสั่นๆทำไมปลายมือเรามันชาทำไมปลายเท้าเรามันชานั่นก็คือว่าเลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเหล่านั้นน่ะเริ่มไม่ปกติแล้วเริ่มไปไม่ดีแล้วมันทำให้เกิดอาการโดยเฉพาะตอนเช้าๆคือไอ้ปลายมือเนี่ยมันอยู่ไกลหัวใจท่านผู้ฟังที่รักมันไกลหัวใจเนี่ยมันอากาศมันเย็นนะครับมันทำงานช้าลงเส้นเลือดอากาศมันเย็นมันทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลายมือมันอยู่ไกลหัวใจเลือดไปเลี้ยงมันไม่ทันมันก็เริ่มชาทำงานไปสักนิดมันก็เอ๊ะรู้สึกทำไมเรามันเหนื่อยง่ายถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้ท่านผู้ฟังที่รักต้องไปหาหมอไปตรวจวัดความดันไปตรวจว่าเอ้ยความดันฉันเท่าไหร่ไขมันฉันเป็นยังไงเบาหวานฉันมีไหมต้องรีบไปดูแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายเบาๆต่อเนื่องวันละครึ่งชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสัก4วันสัก5วันนะครับที่สำคัญที่สุดเคลื่อนไหวร่างกายของเราแล้วก็เลือกกินอาหารที่พอเหมาะอย่ามากเกินนะครับไม่จำเป็นต้องมาก หรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเหล่านี้เราเริ่มมีสัญญาณเหล่านี้ผมก็จะแนะนำนะครับแนะนำว่าฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลนะครับตอง5ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินเอาลองไปดื่มเอาลองไปกินดูนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่ท่านผู้ฟังคนเรานี่ก็แปลกประหลาดกันไปหลายอย่างบางคนก็เชื่อเรื่องโลกหน้าขยันทำบุญจนตัวเองแทบจะไม่มีจะกินทำบุญจนผอมกระร่องทำเองไม่ทำเปล่ายังเชิญชวนให้คนอื่นมาทำบุญแบบทุ่มเทเช่นเดียวกับตนใครไม่ทำด้วยก็ไปแช่งชักหักกระดูกเขาจนลืมไปว่าถ้าทำบ้าแบบนี้มันจะได้บุญจนกระทั่งมาเกิดใหม่แล้วก็มีสุขล้นพ้นได้ยังไงทาริสร้างศัตรูเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ไปเกิดใหม่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนพวกนี้หวังโลกหน้าจนเกินไปนั่นเองเออคนแบบนี้ก็มีบางคนที่คุณประกอบรู้จักเนี่ยเขาคงจะทุกข์กับชีวิตในชาตินี้มากเขาเรียกวิตกจริตมีเท่าไหร่ขนไปทำบุญหมดประเคนสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปหวังจะมาเกิดใหม่ให้สุขสามประการขอมีเพียบพร้อมทุกอย่างด้วยไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้ววันๆก็ครุ่นคิดถึงเรื่องทุกข์จนจิตใจเศร้าหมองสังกตายอยู่เพื่อรอวันตายไปวันๆพอเห็นใครเขาสนุกรื่นเริงสนุกสนานก็ไปค้อนแคะว่าเขาอันนี้ก็เกินไปส่วนบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าเอาเสียเลยใครมาพูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วโลกนี้โลกหน้านี่แม่ตะเพิดไล่หมดเพราะไม่เชื่อไอ้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่เชื่อแต่ว่าชีวิตในโลกนี้เท่านั้นที่สัมผัสได้จริงจังเมื่อเชื่อแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมไปทำบุญไม่หวังโลกหน้าขอสนุกสุดขีดกับโลกจริงๆในตอนนี้เท่านั้นใครจะทำดีทำบุญไปไหนข้าก็ไม่สนขอให้ข้ามีสุขคนเดียวก็พอเพียงแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างเอาคนแบบนี้ในโลกนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันทีนี้เรื่องที่คุณประกอบเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประกอบผู้เล่าเนี่ยแหละสมมติว่าชื่อเจ๊บาก็แล้วกันที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงแม้ว่าเจ้าของเรื่องนี้จะสิ้นชีพไปนานแล้วก็เพราะว่าคนอย่างเจ๊บาเนี่ยเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่แกเป็นคนที่ใครแตะต้องไม่ได้เป็นคนจริงจังทุกเรื่องแถมเป็นคนที่อาฆาตมาร้ายรุนแรงซะด้วยถามว่ากลัวไหมที่เอาเรื่องของแกมาเล่านี่กลัวความอาฆาตมาร้ายของแกหรือเปล่ากลัวบาปกลัวกรรมอะไรหรือเปล่าไม่หรอกอยากจะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าบาปกรรมนั้นมันมีจริงอย่าได้ริโกงบาปโกงกรรมอีกเลยเพราะคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดถึงคนน่ะอาจจะคาดไม่ถึงแต่กฎเกณฑ์ของบาปกรรมก็อย่างที่รู้กันว่ามันซับซ้อนนักผลของกรรมนี่ทำงานได้เยี่ยมยอดชนิดไม่มีมนุษย์คนไหนจะทำได้ก็แล้วกันคุณประกอบเล่าว่าเจ๊บาหรือว่าบุษบาคนนี้แกไม่ใช่คนพื้นบ้านแต่ว่าคำเรียกชื่อเก่าแกก็บอกอยู่แล้วว่าแกเป็นคนจีนหรือว่ามีเชื้อจีนชื่อเก่าแกคือเจ๊บวยชื่อใหม่แกชื่อเจ๊บาแกซัดเซมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ว่าแกไปอยู่มาก็หลายที่กว่าจะมาปักหลักที่หมู่บ้านนี้ได้แกก็สาวใหญ่เต็มตัวแล้วแกมาเช่าบ้านอยู่ที่หน้าวัดเปิดร้านของชำเล็กๆน้อยๆอยู่ไปอยู่มาแกก็ท้องโตขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครซึ่งคนที่เขารู้กันก็ไม่ก็คงมีอยู่หรอกก็ทำนองเดียวว่าคนสมัยนี้ชอบพูดว่าปิดกันให้แซดนะก็ได้แต่เดาๆกันไปต่อมาไม่ช้าไม่นานก็ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่แว่นนะบ้านแตกแกโดนนางฝ่ายเมียแกไล่ตะเพิดออกจากบ้านตอนถูกไล่ก็แลดูแกก็มา

0: ข้ามฟากไปมีอะไรอะไรกับเจ๊บ่าจะมีความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่มีนับประสาอะไรกับการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านในบ้านตัวเองยังไม่มีศีลมีธรรมแล้วจะไปดูแลความสงบของลูกบ้านยังไงได้ส่วนนางฝ่ายเมียผู้ใหญ่แว่นแกก็เลี้ยงลูกแกเรื่อยไประทมไปเขาว่าแบบนี้มันยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บเพราะบ้านมันอยู่ติดกันใกล้กันข้ามรั้วข้ามถนนนี่เห็นกันทุกวันตอกย้ำความทุกข์ทุกวันเป็นบางคนก็คงทนไม่ได้เผลอๆอาจจะลากอีโต้มาไล่เฉาะกะโหลกกันสักวันแต่น่านับถือน้ำใจนางฝอยเพราะว่านางฝอยไม่ได้ข้ามฟากไปตบใครหรือด่าใครกระทบรั้วให้ชาวบ้านเอาไปเล่าลือกันเจ๊บาเองต่างหากที่ข้ามฟากไประรานเขาบ่อยๆเพราะว่าหึงหวงคนที่ตัวเพิ่งจะแย่งเขามาแหละไอ้เรื่องหนึ่งชายสองหญิงเนี่ยชาวบ้านเขาพากันสายหน้าอิจฉาระอาใจไปทั่วเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่แว่นก็เหมือนยังตัดนางฝอยไม่ขาดก็พร่ำพิไรถึงเจ๊บาก็ไปยืนด่ากราดนางฝอยก็เคยมีแบบนี้ก็มีทำอะไรคนของตัวไม่ได้ก็ไปทำคนอื่นเขาเป็นการซ้ำเติมความชอกช้ำส่วนผู้ใหญ่แว่นหรือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านทีแรกก็ทำท่าจะหวนคืนไปหานางฝอยนางฝอยก็ใจแข็งพอตัวแกไม่อืออออะไรไปกับอดีตสามีด้วยผู้ใหญ่แว่นก็เลยไม่มีที่ไปแล้วแล้วแกก็กลัวเจ๊บาหงอเชียวใครที่ได้เห็นชะตากรรมของอดีตผู้ใหญ่ก็มีทั้งสมเพชและสมน้ำหน้ากันทั้งนั้นความสิ้นยศหมดลายนั้นไม่เพียงถูกถอดจากตำแหน่งแต่ยังหมายถึงความเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ความมีตัวตนของแกด้วยแกโดนเจ๊บากำราบสมอบเลยอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เคยเกลือกไกลตอนนี้เชื่องยังกะหมาแก่ๆเมียใช้ทำอะไรก็ทำหมดซักผ้าถุงให้เมียหยิงหยิงโดนเมียด่าต่อหน้าชาวบ้านก็บ่อยไปแบบนี้แล้วจะไม่ให้แกกลุ้มได้ไงผลสุดท้ายแกก็ติดเหล้าแล้วก็ผูกคอติดคือบ้านอำลาโลกไปเสียตั้งแต่ลูกชายยังไม่ทันถึงสองขวบด้วยซ้ำเจ๊บาทำศพให้ผัวแบบขอไปทีให้มันจบๆไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าแกไม่เชื่อว่าประเพณีทำศพนี่มันจะช่วยอะไรได้แต่เสียงชาวบ้านก็เล่าลือกันว่าเจ๊บารับเงินที่ชาวบ้านใส่ซองมาทำบุญริบซะเรียบวุฒเลยแถมไม่เอาเงินใส่ซองถวายพระที่มาสวดสักซองเดียวตายนั้นก็ตายไปมันจะไปอะไรกันนักหนาพระก็มาฉันข้าวแล้วประเคนให้ฉันไปแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะชาวบ้านก็สายหัวและค่อนข้างเชื่อว่าแกเป็นคนประหลาดเป็นคนไร้ศาสนาแล้วก็ควรจะเลิกยุ่งด้วยน่าจะดีที่สุด
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังที่รักครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือทุกท่านจะได้ยินมาตลอดนะครับผมก็ได้ยินทุกท่านก็ได้ยินได้ยินมาจนชินแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีปัญหานะมีปัญหาคือคุยกันในบรรดาลูกๆบางคนก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาหวังว่าจะให้ลูกตอบแทนตอนแก่เนี่ยถือว่าเห็นแก่ตัวไหมคือเขาจุดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีลูกบางคนพูดอย่างนั้นโอ้พอผมได้อ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าช่างคิดไปได้เนาะช่างคิดไปได้นะครับใช่อยู่พ่อแม่บางคนท่านเลี้ยงขึ้นมาท่านก็หวังให้ลูกได้ตอบแทนท่านในตอนยามชรานะครับเมื่อแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อเจ็บไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาคลาสิ้นใจนะครับบางคนก็ไม่ได้มุ่งหวังนะครับไม่ได้มุ่งหวังคือส่งลูกให้ดีที่สุดส่วนตัวเองจะเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มุ่งหวังคือคนอย่างนี้เขาก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มุ่งหวังเนี่ยลูกจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ใจแต่บางคนมุ่งหวังมากแต่ถึงวันนึงแล้วเนี่ยลูกไม่มาเลี้ยงลูกไม่มาตอบแทนอันนี้จะเครียดนะครับจะเครียดมากนะครับจะมีความทุกข์มากสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองก็

0: ก็เล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ฟังเนาะคือคุณพ่อท่านก็จากคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ3ขวบกว่าท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกออกมา4คนนะครับคุณแม่ผมเขาก็มีพ่อใหม่ก็มีลูกออกมาอีก1คนนะผมก็ถือว่าผมโชคดีนะโชคดีคือมีพ่อ2คนมีแม่2คนก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีอะไรนักหนาแต่ว่าพออายุมากขึ้นพอที่จะมีสำนึกอะไรได้เนี่ยเราก็ดูแลทั้งพ่อใหม่แม่ใหม่ทั้งพ่อเก่าแม่เก่านะครับก็ต้องดูแลจนทุกวันนี้นะครับทั้งพ่อเก่าโทษทีนะครับคุณแม่ผมก็เสียชีวิตไป20กว่าปีแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหมายถึงพ่อเลี้ยงนะแม่เลี้ยงท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่ยุงพ่อแท้ๆพ่อแท้ๆนี่พอผมมีเงินนะในระดับหนึ่งคือช่วงหนึ่งก็ให้เงินเดือนท่านตลอดมาให้มากให้น้อยก็ต้องให้แล้วก็ตั้งใจให้ท่านตอนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยให้ท่านเดือนหนึ่ง 30,000 บาท 30,000 ให้เลยนะครับท่านจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่ท่านก็อยู่กับน้องสาวที่อยู่เกิดจากคุณแม่คนใหม่นะครับพอขึ้นปีปั๊บผมก็ให้อีก 10,000 นึงคือเพิ่มให้อีกนะครับก็เป็น 40,000 ก็บอกคุณพ่อว่าทุกปีเนี่ยจะเพิ่มให้เดือนละ 10,000 ถ้าอยู่ปีหน้าก็จะให้ 50,000 ถ้าอยู่ปีต่อไปก็จะให้ 60,000 คือตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วล่ะอายุ85 86ปีแต่ด้วยความคิดตัวเองมีความคิดว่าคือตาข้างเดียวนะครับตาข้างเดียวนี่ที่ท่านให้มาเนี่ยแค่นี้ก็มีมูลค่ามหาศาลไม่ต้องพูดถึงชีวิตทั้งชีวิตผมคิดอย่างนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นลูกบางคนเนี่ยที่พ่อแม่ให้เกิดมาให้ความรู้ให้การศึกษาเนี่ยให้เลือดให้เนื้อให้ทุกอย่างมาเนี่ยมันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันต้องคิดถึงมันทั้งชีวิตของท่านทุ่มเทให้กับลูกท่านบางคนมีทรัพย์สินน้อยมีเงินน้อยท่านก็ทุ่มเทเป็นหนี้เป็นสินส่งลูกส่งเสียให้ร่ำให้เรียนให้มีการศึกษาจนสูงนะครับคนรวยท่านก็ทำให้เต็มที่คนจนเขาก็ทำเต็มที่ฉะนั้นลูกบางคนที่มาตั้งปัญหาว่าพ่อแม่บางเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ลูกมาดูแลแล้วเขาก็คุยกันว่าคือเด็กยุคใหม่บางคนนะครับไม่ทุกคนเขาก็คุยกันว่าเมื่อทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมีลูกนะพูดไปซะอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้คือความคิดของเด็กยุคใหม่แต่ท่านผู้ฟังที่รักครับเราไม่ต้องไปเครียดมากหน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูให้เขาดีที่สุดเรารักคนอื่นเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะมารักเราตอบเราก็จะได้ไม่เครียดเราดีกับคนอื่นก็ไม่ต้องมุ่งหวังว่าคนอื่นจะต้องมาดีกับเรานั่นก็คือเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่ของโลกของในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องความรักระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ที่แน่ๆทางพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องสอนเขาสอนไว้ว่าคนกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับนิมิตตังสาธุรูปัตปานังกตัญญูกตเวทิตานะครับกตัญญูแล้วต้องตอบแทนด้วยนะครับกตัญญูนี่คือรู้คุณกตเวทิตาก็คือทำคุณให้ปรากฏก็ต้องตอบแทนด้วยจึงจะถือว่าเป็นคนดีฝากเอาไว้นะครับนามคุตตราพนารินเราก็ต้องกตัญญูกับร่างกายของเราใช้งานมันมาเยอะแล้วท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราไม่กตัญญูกับมันเนี่ยบางทีถ้ามันทรยศเราขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้มันเยอะอาจจะจ่ายเยอะเป็นแสนอาจจะจ่ายเยอะเป็นล้านเราต้องกตัญญูต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะครับให้เขาได้กินน้ำมังคุดดีๆบ้างน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพผสมสมุนไพร24ชนิดคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับผมขอบคุณมากครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: แล้วพออดีตผู้ใหญ่แว่นตายทรัพย์สมบัติติดตัวอันได้แก่บ้านที่นางไฝกับลูกยังอยู่แล้วก็ที่นาของเขาเจ๊บาแกก็ริบเรียบเพราะว่านางไฝนี่ไม่ได้จดทะเบียนกันในขณะที่แกฉลาดฉลาดในเรื่องนี้มากกว่านางไฝพอท้องปุ๊บก็ให้นายแว่นไปจดทะเบียนกับตนปั๊บเลยเจ๊บาก็เอาเรื่องที่นายแว่นจดทะเบียนกับตนถูกต้องตามกฎหมายการที่แกมีลูกและการที่นายแว่นตายกับตนที่เป็นเมียคนล่าสุดเอามาอ้างจากนั้นก็ไล่แม่ลูกออกจากที่ของนายแว่นไปเสียแม่ลูกพวกนั้นจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับแกนะพอผู้ใหญ่แว่นตายแกต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็ดูเหมือนว่าเจ๊บาแกก็ไม่ได้วิตกทุกข์ร้อนอะไรไม่รู้สึกรู้สมอะไรกับการที่ขาดสามีแกก็ยังคงเป็นเจ๊บาคนเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าผู้ชายในหมู่บ้านทั้งโสดทั้งแก่ทั้งพ่อแม่และพวกเมียเผลอทั้งหลายแหล่ก็พากันกลัวแกเหมือนกลัวผีหากมีความจำเป็นที่จะต้องไปวัดบางคนยอมเดินอ้อมไปอีกทางไม่รู้กลัวอะไรกันนักหนาแต่กระนั้นอาชีพของเจ๊บากลับรุ่งเรืองเอาเรื่อยๆทั้งที่ปากก็บอกว่าเจ๊บาเนี่ยเป็นพวกที่ตนไม่สมควรจะยุ่งด้วยแต่พอเจ๊บาประกาศขายของแบบลดแลกแจกแถมแล้วยังให้เชื่อได้ไม่อั้นข้าวของในร้านก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะใจเจ๊บาใจกว้างเป็นแม่น้ำเชียวยอมให้ซื้อเชื่อได้ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะจะเลือกจ่ายแกแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเป็นรายเดือนรายปีรายสะดวกแกรับได้หมดบางคนสามารถซื้อของเชื่อจากร้านเจ๊บาข้ามปีได้เลยไม่มีอดพวกก็แห่กันเข้าร้านเจ๊บายังกับของเขาแจกให้ฟรีพวกที่ย่ามใจไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรก็ซื้อดะเห็นว่าซื้อเชื่อได้ก็ตะบี้ตะบันเชื่อเข้าไปไม่นานนักร้านของเจ๊บาจากที่เป็นเพียงร้านของชำธรรมดาธรรมดาก็ขยับขยายขายของมากขึ้นมากขึ้นทุกทีหลังๆนี่ใครจะซื้อตู้ซื้อเตียงซื้อผ้าห่มถ้วยโถโอชามยาฆ่าแมลงปุ๋ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยมาซื้อที่ร้านเจ๊บาหมดถ้าที่ร้านแกไม่มีของพวกนี้หรืออะไรที่ลูกค้าต้องการจะขายแกก็เป็นธุระไปจัดหามาให้เสร็จสรรพบางคนไม่มีเงินแต่ว่าลูกหลานอยากจะได้จักรยานก็พากันมาร้านเจ๊บาแล้วก็ขึ้นรถพากันไปซื้อในเมืองก็มีซื้อแล้วเจ๊บาก็จ่ายเงินให้ส่วนต่างที่เจ๊บาแกจะได้มากเท่าไหร่ก็ว่ากันไปยิ่งถ้ามีงานศพงานซากนี่งานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานใครขาดเหลืออะไรก็วิ่งมาที่ร้านเจ๊บาหมดแม้กระทั่งทองหยองของมั่นบางคนยังวิ่งมาเอาที่ร้านเจ๊บาเรียกได้ว่าเจ๊บาแกเป็นแก้วสารพัดนึกสำหรับชุมชนนี้ได้เลยบางรายแกก็ให้เขาผ่อนรายเดือนบางรายก็แล้วแต่สะดวกจ่ายทีละนิดทีละหน่อยแกก็ไม่ว่าเพราะดอกเบี้ยเนี่ยแกคิดรายวันอยู่แล้วพวกลูกค้าก็เลยเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งพวกของชำนี่ยิ่งแล้วใหญ่กะปิน้ำปลาผู้คนล้วนมาผูกขาที่นี่เพราะแกให้เชื่อได้ไม่มีจำกัดหนักข้าวอะไรนิดหน่อยแชมพูซองผงซักฟอกซองบาท2บาทก็ยังเชื่อพวกนั้นไม่รู้เลยว่าพวกตนกำลังตกหลุมที่เจ๊บาแกขุดล่อไว้จนมิดหัวหารู้ไม่ว่าที่ซื้อเชื่อไปทุกวี่ทุกวันนั้นแกคิดดอกทบต้นต้นทบดอกสมุดที่จดบันทึกของแกเพิ่มขึ้นเป็นปึกหนาขึ้นเรื่อยๆในช่วง 4-5 ปีแรกนั้นยังไม่มีรายไหนถูกขีดค่าให้เห็นเพราะว่าเจ๊บาไม่เคยหวงพวกที่จ่ายรายเดือนก็จ่ายกันไปตามปกติความใจกว้างของแกยืดออกไปจนกระทั่งถึงการออกเงินให้กู้ที่ไม่มีขีดจำกัดใครเงินขาดมือทองพร่องกระเป๋าก็มาขอยืมแกได้ไม่มีอั้นผู้ใหญ่แว่นจากไปไม่ทันถึงปีก็มีหนุ่มใหญ่ในเมืองมาติดพันเจ๊บาซึ่งก็ไวไฟพอกันอยู่แล้วไม่ช้าไม่นานหนุ่มใหญ่คนนั้นก็ขับรถขนข้าวของมาอยู่ที่ร้านเจ๊บาด้วยเลยอยู่ไปอยู่มาเมียหลวงตามมาแวดด่าที่หน้าบ้านหน้าร้านผู้หญิงสองคนยืนด่ากันลุ้งเล้งไม่มีใครยอมใครเรื่องด่านั้นไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่ดัชนีชี้วัดความแพ้ชนะว่าโดยการจะอยู่กับใครของคนกลางซึ่งเจ๊บาก็กินขาดเพราะผู้ชายเนี่ยติดเจ๊บาแกจนไม่ยอมไปไหนเลยเป็นปีผู้ชายคนนั้นคงจะอยู่กินกับเจ๊บามาอีกหลายปีก่อนที่จะถูกผู้หญิงคนอื่นจากถิ่นอื่นมาฉกตัวผู้ชายไปอีกทีเจ๊บาแกก็ไม่ได้ตีอกชกหัวอะไรเพราะว่าผู้ชายจากไปก็เพียงแต่ตัวเท่านั้นส่วนรถราทองหยองข้าวของที่ติดตัวมาในแกริบเรียบแล้วเจ๊บาแกก็คงทำมาหากินด้วยการออกเงินกู้แล้วก็ให้เชื่อรายเดือนต่อไป จนกระทั่งลูกเจ๊บาเริ่มไปโรงเรียนแล้วเรื่องถึงเริ่มเกิดเมื่อมีลูกค้าหรือว่าลูกหนี้รายแรกมาขอใช้หนี้ที่ทั้งเชื่อทั้งยืมไปแล้วนั่นแหละว่ากันว่าคนมาใช้หนี้พอเห็นตัวเลขก็แทบจะตกเก้าอี้ไปเลยโอ้โหเฮ้ยข้าและอุตส่าห์วางใจเชื่อใจกันไม่เคยจดเคยหมายอะไรไว้ไม่รู้เลยว่าอีเจ๊บามันเล่นหนักขนาดนี้คนโดนเชื่อรายแรกบนอุบเพราะคาดไม่ถึงเจ๊บาจะมาเหนือเมฆแค่ข้าวของในร้านที่ขยันมาเชื่อไว้ในวันเก่าก่อนทวีราคาข้างวดจนคนไม่เคยกลัวเงินเชื่อคนนี้เข็ดไปจนตายข้านึกว่ายังไงมันก็ไม่ถึงพันแต่พอมันเอารายการมาให้กูแทบหงายผึ่งเลยแกบ่นอุบสะบดสาบานว่าที่ซื้อเชื่อไว้ให้ตายยังไงก็ไม่มีวันที่ยอดรวมจะเป็นหลายพันขนาดนั้นแต่ข้าเถียงไม่ออกว่าหลักฐานมันโต้งแต่ข้าไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าข้ามันโง่เองที่ไม่ยอมจดไว้ใครอย่าโง่แบบข้านะถ้าอีแบบนี้ต้องเอาไอ้บันทึกนี่มายันกันให้เห็นถึงจะรู้ว่าใครมั่วกันแน่แพ้ตั้งแต่ต้นมือแล้วไม่มีหลักฐานก็เอาหลักฐานอะไรไปยันกันนะผู้รู้กฎบัตรกฎหมายสาธยายความไม่ฟังแพะรายแรกก็เลยถูกเจ๊บาบูชายันไปไม่มีใครรู้จริงว่าแกไปเชื่อของไปยืมเงินเจ๊บาด้วยเงินต้นเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่แต่ที่แน่ๆทั้งต้นทั้งดอกเจ๊บาแกฟาดไปหนอเกือบ 2,000 แล้วสำหรับค่าเงินเมื่อ 2,000 สมัย 30-40 ปีก่อนนี่ไม่ใช่น้อยเจ๊บาแกบอกว่าดีที่แกรอบคอบจดบันทึกไว้ทุกครั้งไม่อย่างนั้นก็คงขาดทุนยับเยินแต่คนที่แพ้ย่อยยับก็คงจะเป็นบรรดาลูกค้าของแกนั่นแหละแต่ก็ยังมีคนที่รอบคอบจดไว้บ้างแต่พอเอาบันทึกไปยันกันคนที่คิดว่าตัวเองรอบคอบแล้วก็ยังหงายหลังผึ่งอยู่ดีเพราะตัวรอบคอบน้อยกว่าเจ๊บาแกมีคิดทบต้นทบดอกไว้อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ใครจะชนะแกได้ในเมื่อแกเป็นคนถือกฎนี้ไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวคนแพ้ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาใช้หนี้ไปพวกที่ร้อนร้อนหนาวหนาวน่าจะเป็นพวกที่เอาบ้านบางที่นาบ้างมาจำนองไว้กับเจ๊บาเพราะว่าไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตัวจะถูกคิดดอกยังไงเมื่อมีแพะรายแรกและรายที่สองถูกเชือดโอดโอยให้เห็นกันแล้วคนอื่นๆก็ตะลีตะเหลือกมาขอดูยอดเงินของตัวเมื่อรู้กันแล้วก็แทบจะช็อกเพราะคาดไม่ถึงว่าเจ๊บาคนกันเองที่พวกตัวเชื่อใจและไว้ใจร้ายนะเห็นพูดเพราะๆยิ้มทั้งหน้ายิ้มทั้งตาอย่างเจ๊บาจะเชือดพวกเขานิ่มๆอย่างนั้น
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่ากินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญต้องบอกว่าบุญใหญ่นะอยากจะให้ท่านผู้ฟังอนุโมทนาแล้วก็ได้บุญด้วยกันคือหลวงพ่อองค์นี้หลายท่านก็คงจะรู้จักแต่หลายท่านอีกก็ไม่รู้จักท่านเป็นพระฝรั่งเป็นพระป่าที่เป็นศิษย์หลวงปู่ชาโดนหลวงปู่ชาถีบนะหลายคนที่โดนคนถีบแล้วเสียใจแต่ว่าพระรูปนี้โดนหลวงปู่ชาถีบแล้วมีความสุขใจนะครับถีบแล้วซาบซึ้งเป็นยังไงนะครับท่านบอกว่าอาตมานี่เป็นพระองค์เดียวในวงการลูกศิษย์หลวงปู่ชาที่โดนท่านถีบนะครับเพราะความซาบซึ้งท่านก็เลยมาเล่าให้โยมฟังนะตอนนั้นอาตมาบวชใหม่ๆท่านว่าอย่างนั้นนะครับพรรษาแรกอยู่ที่วัดหนองป่าพงปีนั้นพระเนน70กว่ารูปพระเยอะญาติโยมเข้าวัดกันมากวันนั้นได้ไปบิณฑบาตตอนกลับจากบิณฑบาตก็มีพระองค์หนึ่งมาคุยด้วยพระองค์นั้นก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนกันทั้งสององค์ต่างยังมีนิสัยแบบคฤหัสถ์พระองค์นั้นก็ได้ไปตำหนิติเตียนพระที่อยู่ในวัดที่ไม่ถูกใจอาตมาฟังแล้วคิดในใจว่าบวชเป็นพระทำไมมาจับผิดกันทำไมท่านตำหนิพระองค์นั้นองค์นี้ก็เลยหนีไม่อยากคุยด้วยแต่ไม่ได้เดินหนีอย่างเดียวเดินหนีตำหนิท่านในใจยังคิดเรื่องท่านพอดีเดินเข้ามาในวัดเดินก้มหน้าคิดถึงเรื่องพระองค์นี้องค์นั้นอยู่ก็ได้ยินเสียงหลวงปู่ชาพูดขึ้นมาว่า Good morning ก็มองขึ้นไป เห็นหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาอยู่ใกล้ๆท่านยิ้มใส่เราพูดภาษาอังกฤษ Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าเราก็ดีใจไม่เคยได้ยินหลวงพ่อพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เลยยกมือไหว้ท่านนะครับพอไหว้ท่านเสร็จท่านก็ตอบว่า Good morning หลวงพ่อนะตอบท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อชาท่านพูดภาษาอังกฤษได้2คํานะครับคือคําว่า Good morning สวัสดีตอนเช้ากับ Do you want a cup of tea แปลว่าคุณต้องการน้ําชามั้ยเพราะหลวงพ่อท่านก็เคยไปประเทศอังกฤษชาวอังกฤษเขากินน้ำชากันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาก็จะถามตลอดเวลา Do you want a cup of tea หลวงพ่อเลยท่องไว้จำไว้เพราะท่านว่ามันจำง่ายดีเพราะว่าเหมือนพระสวดให้พรยถาวริวหาอุปกัปปติแต่ท่านไม่ได้ถามอาตมา Do you want a cup of tea เรายกมือไหว้ท่านรู้สึกดีใจอารมณ์เปลี่ยนฉันเสร็จก็กลับกุฏิเดินจงกรมนั่งสมาธิถึง 6:00 น.ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปกุฏิหลวงพ่อชาถ้าใครเคยไปวัดหนองประพงจะเห็นกุฏิเก่าๆของท่านข้างโบสถ์ซึ่งหลวงพ่อมักนั่งบนเก้าอี้หวายอาตมาเข้าไปก็กราบท่านนวดขอนวดเท้าเพราะเราเคยฝึกนวดเท้าบางครั้งท่านจะให้เราไปนวดวันนั้นพระเนนเยอะประมาณ 1:00 น.เขาตีระฆังท่านก็ไล่พระเนนขึ้นโบสถ์หมดพระเนนประมาณ70รูปท่านบอกว่าท่านยานอยู่ที่นี่ก็นั่ง2ต่อ2กับท่านก็จับเท้าท่านไว้ท่านก็ไม่ได้พูดท่านนั่งหลับตาภาวนาเราก็นวดเท้าท่านอากาศเย็นสบายช่วงฤดูหนาวพระ70รูปเริ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นเราฟังพระสวด70รูปเหมือนเทวดาเหมือนเทพกำลังจะโปรดเราก็นั่งคิดเรากำลังนั่งกับพระอรหันต์กำลังสร้างบุญกุศลถวายการนวดแก่พระอรหันต์อยู่เทวดากำลังสวดอนุโมทนาด้วยจิตใจขึ้นสวรรค์พอดีจิตใจขึ้นสวรรค์หลวงพ่อใช้เท้าฉีบหน้าอกอาตมาจนหงายหลังหัวกระแทกพื้นเราก็ช็อกอยู่งงเลยหลวงพ่อชี้หน้านั่นตอนเช้าพระองค์หนึ่งพูดไม่ถูกใจเราก็เสียใจอีกองค์หนึ่งพูดแค่ Good morning ก็ดีใจทั้งวันจะไปดีใจเสียใจกับคำพูดคนอื่นอย่าไปฝากหัวใจไว้กับคนอื่นต้องฝากหัวใจไว้กับธรรมะทีนี้ท่านก็เทศกันใหญ่เราก็ยกมือไหว้ท่านน้ำตาไหลเพราะอะไรซาบซึ้งในเมตตากรุณาของท่านท่านก็คงเห็นเราตอนเช้าว่าพระองค์นี้ตกนรกจิตเป็นทุกข์เพราะคำพูดคนอื่นท่านก็เลยพูดแค่ Good morning ดึงเราขึ้นจากนรกตอนเย็นท่านก็ปล่อยให้เรานวดเท้าท่านให้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วต้องถีบลงมาถึงแผ่นดินเพราะเทวดาสอนทำไม่ได้ต้องสอนมนุษย์เพื่อให้จดจำไว้นะอย่าฝากหัวใจกับคำพูดของคนอื่นเพราะเราจะผิดหวังต้องฝากหัวใจไว้กับธรรมะก็เลยได้จดจำคำพูดของหลวงพ่อครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อพระอาจารย์ญาณธรรมโมหรือว่าพระอาจารย์ฟิลิปนะครับท่านอยู่วัดป่ารัตนวันที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับท่านนั่นก็คือเป็นเจ้าภาพซื้อไม้รอบพระอุโบสถปูเป็นไม้ละแหนงรอบพระอุโบสถก็เยอะๆมากนะครับเป็นไม้แดงแล้วก็ไม้ชุดเก่านี้ทำมา10กว่าปีแล้วมันผุแล้วท่านก็เมตตาให้ผมได้เป็นเจ้าภาพตรงนั้นก็แบ่งบุญให้กับท่านผู้ฟังที่ดื่มที่กินที่ฟังรายการนี้ที่ดื่มน้ำมังคุดผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยหาทรัพย์จงมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยดื่มไม่เคยกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีก็ลองซื้อหาไปดื่มดูมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่าเพิ่งท้อใจนะกินนั่นกินนี่กินโน่นมาหลายอย่างแล้วยังไม่ได้ลองน้ำมังคุดก็อยากจะให้ลองดูช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณพี่รัศมีนะครับมีปัญหาสุขภาพน้ำตาไหลตลอดพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับขออนุญาตเรียนสายคุณรัศมีมณีวิรุณครับผม
2: ค่ะ
3: ครับผมพันโทไพโรธพนาลินจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลครับคุณป้า
2: อ๋อสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพอดีเห็นว่าโทรซื้อซ้ำผมเลยก็จะโทรมาเรียนถามว่าเป็นยังไงบ้างถามข่าวคราวครับ
2: ดีมากเลยค่ะ
3: ดีมากเลยเป็นยังไง
2: คือก็เหมือนอย่างที่ออกรายการนะคะคือกลางคืนน่ะฟังวิทยุตอนตีหนึ่งตีห้าอะไรเนี่ยค่ะ
3: ครับผม
2: ก็ที่ฟังว่าคนนู้นเป็นอย่างข้อเข่าปวดแล้วหายใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
3: อ๋อเป็นเหมือนเขา
2: เหมือนเขาเลยค่ะที่ว่าน้ำตาไหลแล้วตาก็ แห้งขึ้น
3: ค
2: ือท่อน้ำตาตันเคยไปให้หมอเขาเรียกอะไรคะยังอะค่ะ
3: แล้วก็ยังท่อน้ำตา
2: ค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแห้งลงไม่งั้นต้องถือผ้าไว้ซับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ตรงกับที่มีคนเป็นใช่ไหมคะ
3: ครับผมคุณพี่รัศมีเป็นอะไรมั่งนะขอโทษขออนุญาตทวนนิดหนึ่งก็คือ
2: เป็นที่ตาเป็นเข่าค
3: ่
2: ะแล้วก็ความดัน
3: ความดัน
2: ค่ะความดันก็ลดลงแต่ไม่มากนะคะ
3: ค
2: ือเมื่อก่อนนี้180ร้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้150
3: อ๋อก็กำลังดีค่อยๆดีขึ้น
2: ค่ะ
3: ดีใจ
2: 150แล้วก็โดยทั่วไปก็รู้สึกว่าตัวเบาอะไรเหมือนอย่างที่เขาพูดกันนะคะต
3: ั
2: วเบาเดินคล่องขึ้นเพราะว่าอายุเยอะมากแล้ว
3: อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
2: 76แล้วค่ะ
3: โอ้คุณป้าโทษทีเรียกคุณพี่นึกว่าแต่อายุยังน้อย
2: แต่เสียงอาจจะฟังคือหลายคนพูดว่าเสียงไม่ใช่76
3: เสียงมัน50กว่า
2: ค่ะเขาพูดกันตรงกันหลายคนว่าเสียงเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะ
3: เป็นคนกระชับกระเฉงคล่องแคล่วฟังเสียงคล่องอยู
2: ่อ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนี้ค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: แต่ทานแล้วรู้สึกดีค่ะแต่ยังมีอยู่อีกอย่างนึงคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับถึงได้ฟังวิทยุนะคะแล้วก็พบในวิทยุครั้งแรกไม่ค่อยเชื่อ
3: ครับครับผมก็
2: ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าในวิทยุมีโฆษณายาเยอะมาก
3: ครับผมก็ผมก็โทรถามเล่าตามจริงอย่างนี้เพราะว่าเราไม่อยากไปเตรียมเป็นบาปเป็นกรรมไงเพราะว่าอีกอย่างมันก็พอลองได้เห็น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ชอบการจัดรายการเพราะว่ามีทั้งธรรมะมีทั้งเล่าเรื่องมีทั้งความรู้อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม คือคุณพี่รัศมีผมขออนุญาตนะครับคือผมบันทึกเสียงเอาไว้ผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ได้ไหมครับในสิ่งที่พี่เล่า
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: ขอบพระคุณมากครับพี่ก็คือคุณพี่รัศมีมณีวิรุณก็คือเคยสั่งซื้อผมก็ส่งไปสนีให้ ก็คือบ้านอยู่ที่อะไรนะบ้านสหกรณ์คลองกลุ่ม
2: หมู่บ้านค่ะหมู่บ้านสหกรณ์
3: หมู่บ้านสหกรณ์คลองกลุ่มซอย34/5เสรีไทยคลองกลุ่มบึงกลุ่มนะครับ
2: ได้ค่ะ
3: ครับผมก็ดีใจนะได้ยินคนที่พูดว่ากินแล้วดีผมก็มีความสุขครับผม
2: ก็ของดีจริงๆก็ต้องบอกว่าดีอะค่ะถ้าไม่ดีจะบอกแย่มากเลยอะ
3: ขอบพระคุณคุณพี่รัศมีมากครับพี
2: ่ค่ะ
3: ครับผมครับขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: พวกนั้นต่างก็วิ่งหาที่พึ่งกันขาขวิดเลยที่พึ่งพาใครไม่ได้ก็ไปขอพระบ้างขอผู้ใหญ่บ้านบ้างให้มาช่วยพูดกับเจ๊บาให้แกใจอ่อนยอมลดดอกลดหนี้ให้แต่มีเหลือที่เจ๊แกจะยอมนี่มันทางทำมาหากินของฉันนะขืนลดให้รายนี้แต่ไม่ลดให้รายนั้นฉันมันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมช่วยคนอื่นมากๆฉันก็อดดิอุตส่าห์ทำงานงกแต่ไม่มีผลตอบแทนในฉันจะทำไปทำไมอ่ะลูกฉันก็มีเหมือนกับคนอื่นเขามีแหละฉันน่ะยิ่งร้ายกว่าคนอื่นอีกนะอยู่ที่นี่ก็ตัวคนเดียวผัวก็ชิงตายไปแล้วมีผัวใหม่แม่ก็ไม่รักดีแล้วฉันจะทำไงไม่มีใครหาเลี้ยงฉันกับลูกสักคนฉันเลี้ยงลูกคนเดียวหนักหนาสาหัสแค่ไหนชาวบ้านก็รู้แล้วยังจะมาเอาเปรียบฉันอีกเหรออ่ะไอ้ที่เชื่อจากฉันไปนั่นก็เงินฉันจ่ายก่อนทั้งนั้นนะแต่ที่เวลาจะมาใช้คืนน่ะดันขอลดในส่วนที่ฉันจะได้ถ้าอย่างนั้นแล้วฉันจะทำการค้าไปทำไมฉันทำเป็นโรงทานไม่ดีกว่าเหรอเจ๊บาแกให้การชอดในที่สุดทั้งพระทั้งผู้ใหญ่บ้านก็จำต้องล่าถอยไปไม่มีใครอยากจะยุ่งเรื่องนี้อีกนอกจากทั้งเตือนทั้งปรามว่าต่อให้เดือดร้อนหนักหนาอะไรก็ให้พึ่งตัวเองมากๆพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ให้วิ่งไปหาพี่น้องพึ่งพิงพี่น้องเครือญาติไม่ได้ก็วิ่งไปหาพระหาเจ้าหาผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือถ้ามันหนักหนาจริงๆไม่ได้จริงๆค่อยนึกถึงเจ๊บาเป็นคนสุดท้ายแล้วที่ย้ำกันนักกันหนาก็คือถ้าคิดจะซื้อแม้แต่น้ำปลาสักขวดถ้าไม่มีตังค์อยู่ในมือนี่อย่าได้เดินไปร้านเจ๊บาเด็ดขาดหลายรายเข็ดจนตายกับการเป็นหนี้เจ๊บารายไหนรายนั้นที่หมดหนี้แล้วเหมือนกับพ้นนรกพอพ้นแล้วก็ต้องมีอันเจ็บอกเจ็บใจเพราะว่าเสียรู้หญิงต่างถิ่นคนนี้กันทั่วหน้าบางรายยอมเฉือนนาขายใช้หนี้ขายซะดีกว่าจะไปเป็นหนี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเจ๊บาบางคนก็ยังเป็นความกันอยู่หลายปีซึ่งกว่าที่บางคนจะหลุดจากการเป็นหนี้เจ๊บาได้เจ๊บาก็สบายตัวเหลืองอารามสุขปลั่งไปด้วยเครื่องประดับทำด้วยทองคำมีบ้านหลังใหญ่ไปแล้วเจ๊บาเลิกทำการค้าและเซ็งร้านให้คนอื่นไปทำไปนั่งกินดอกเบี้ยจากพวกชาวบ้านเฉยๆระหว่างนั้นเจ๊บาแกเพลิดเพลินเจริญใจเหลือเกินทั้งแต่งตัวอวดร่ำอวดรวยเป็นที่สุดลูกชายที่มีอยู่คนเดียวของแกก็ปรนเปรอลูกซะจนเสียเด็กแต่ใครจะไปว่าอะไรแกได้นอกจากมองตาปริบเพราะว่าเจ๊บาแกถือคติเหมือนกับคนรวยทั้งโลกที่ว่าคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแกคงลืมไปว่าเงินที่แกเอามาใช้อีลุยฉุยแฉกนั้นเป็นของพวกลูกค้าในร้านที่แกไปเบียดบังเข้ามาด้วยการค้าขายเอาเปรียบเขาคิดดอกทบต้นทบดอกออกเงินกู้ขู่รีดดอกเข้ามาในยามยากทั้งนั้นใครจะมาชักชวนทำบุญกฐินพระป่าอะไรก็อย่าหวังเสียยากอุ้ยเอาไว้ชาติหน้าได้มะ ชาติเนี่ยที่ยังมีเรื่องจะต้องใช้เงินอีกเยอะแกบอกคนที่มาแจกซองทำบุญอย่างนี้เสมอเงินฉันน่ะมีเอาไว้ใช้ชาตินี้นะชาติหน้าก็ส่วนชาติหน้าสิน้อยครั้งที่จะเห็นเจ๊บาที่วัดแกไม่ชอบไปวัดน่ะแกด่าว่าพวกไปวัดใส่บาตรทำบุญว่าโง่เชื่ออะไรในเรื่องไร้สาระชาตินี้ยังแทบจะไม่มีจะกินแล้วยังคิดจะไปหวังไปรวยชาติหน้าคิดแบบนี้ไงถึงไม่สบายกันสักทีพระที่วัดเนี่ยสบายจะตายไม่เห็นต้องทำมาหากินตื่นเช้ามาก็ขอเขากินพวกไม่รู้จักคิดยังเอาเงินใส่ซองไปถวายอีกพระก็รวยเอารวยเอาคิดแค่นี้ก็รู้ว่าใครโง่ใครฉลาดแล้วเข้าสู่วัยกลางคนเจ๊บาก็ยิ่งอาการหนักแกติดสุขในชาตินี้ซะจนมองไม่เห็นใครใครจะยากดีมีจนลำบากเหลือแสนแกมองไม่เห็นใครเลยในหัวนี่เงินเท่านั้นแหละเงินคือพระเจ้ายามว่างก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของดีๆมากินยามนึกสนุกก็ออกไปเที่ยวสนุกสังสรรค์ข้างนอกเจ๊บาแกไม่มีเพื่อนแกไม่ครบใครเพราะกลัวคนอื่นจะมาแย่งใช้เงินน้องแกนั่นแหละยกเว้นว่าจะมีพวกหนุ่มใหญ่เมียเผลอพ่อร้างพ่อไม่เมียตายหลงทางมาแวะเวียนรู้จักมักจี่แกบ้างก็เป็นบางครั้งบางคราวแกก็ไปกับเขาไปทั่วว่าถือว่าไม่เสียหายอะไรแกจนปูนนี้แล้วความสุขอยู่ใกล้เรื่องอะไรจะไม่ฉวยไว้กับตัวล่ะเงินทองก็ไม่ได้จ่ายเองสักบาทคบกับผู้ชายพวกนี้ยิ่งคบก็ยิ่งได้จะหวงเนื้อหวงตัวให้น่ารำคาญไปทำไมเพราะว่าแก่ไปเนื้อตัวเหี่ยวหนังยานแล้วใครเขาจะมาแลลูกชายแกก็เหมือนกันถูกเลี้ยงมาแบบหัวเท่ากำปั้นแต่รู้จักใช้ของดีๆแพงๆเป็นแล้วซึ่งเจ๊บาก็ไม่อั้นเพราะถือว่าเงินนี่ไม่มีวันหมดมีให้ใช้ก็ใช้ซื้อความสุขไปเรื่อยๆไม่รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันใครทั้งนั้นบ้านหลังใหญ่มีแต่เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแกซื้อทุกอย่างที่มันเป็นความสุขในโลกนี้เงินน่ะตายไปแล้วใช้ได้ที่ไหนแล้วแกบอกลูกชายแล้วไม่ทันไรลูกชายก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปชนต่อหม้อสะพานที่เพิ่งจะเริ่มสร้างกลายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่เป็นปีเจ๊บามีเงินเป็นล้านๆก็ช่วยให้ลูกชายแกกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ตอนนั้นเองที่เจ๊บาแกวิ่งหาพระหาเจ้าใครพูดอะไรบอกอะไรเชื่อหมดพ่อมดหมอผีสูบเงินแกเป็นกอบเป็นกำได้ก็คราวนั้นแหละเจ๊บายอมทุกอย่างทั้งทำบุญต่ออายุให้ลูกแม้กระทั่งไปบวชชีพราหมณ์อยู่ที่วัดตามคำแนะนำของพระบ้างของเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างแล้วก็ยังกระหน่ำทำบุญทำบุญอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวตอนนี้เองที่ความเชื่อของแกกลับมาเข้ารูปเข้ารอยสำหรับเจ๊บาตอนนี้เงินไม่ใช่พระเจ้าอีกแล้วแต่เป็นความสุขที่จะได้เห็นลูกกลับมาเป็นคนเดิมต่างหากที่เป็นความปรารถนาสูงสุดตอนนี้แกยอมแลกกับอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกกลับมาแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะช้าเกินการไปเสียแล้วเพราะชั่วชีวิตแกไม่เคยทำบุญนอกจากทำบาปศีลห้าไม่เคยรักษาชีวิตไม่เคยเผื่อเหลือเผื่อใครคำว่าเมตตากรุณาแกไม่รู้จักในชีวิตก็เลยไม่เคยช่วยใครที่ตกทุกข์ได้ยากซ้ำยังเป็นคนที่ทำให้คนอื่นก็ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วยกรรมดีกรรมใหม่ไม่เคยทำไว้บุญเก่าที่เคยมีพอจะหมดมันก็หมดเอาดื้อก่อนเจ๊บาจะสิ้นใจหลังจากลูกชายหมดลมไปไม่ถึงปีนั่นเองแกก็สำนึกได้ก็เลยยกทรัพย์สินบางส่วนคืนให้นางไฝแล้วก็
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยโปร ลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีร่วมเสวนา1 to 1กับสตีฟฟอปที่สิงคโปร์ชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติมนี้